0: ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่นะสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคได้แก่ Nextopia ชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่ง South บริเวณหน้าห้อง Lost and Fun สยามพารากอนชั้น G ใกล้ลิฟต์ Lobby D ไอคอนสยามนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อ Biller ID หรือว่ารหัสประจำตัวผู้ให้บริการก็คือ 099-400-01-601-2795 นะคะ 099-400-016-01-2795 โดยทุกยอดการบริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2เท่าค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนลดลงแล้วนะครับคนกรุงเทพถ้าท่านต้องการจะซักผ้าเตรียมตัวได้เพราะว่าสายๆเนี่ยจะมีแดดเข้ามาแต่ว่าภาคเหนือยังต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTE ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้มีข่าวดีของคนกรุงค่ะฝนลดลงแล้วแดดจะมาเตรียมซักผ้ากันได้เลยค่ะส่วนชาวเหนือวันนี้เตรียมรับมือฝนต่อจะมีฝนหนักมากเคลื่อนเข้าพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเตรียมพร้อมรับมือจะมีฝนมากที่สุดส่วนภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนหนักหลงเหลืออยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ไหนฝนตกมาหลายวันแล้วอย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนตกซ้ำอาจทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนกินพื้นที่เป็น 70% จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงมีตกได้บ้างในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์สำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังคงมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนธรรมดาตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลตั้งแต่ระนองขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Beef ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of MBT World Brief. You're with me, Sandra Han Utsaha. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwarakun called an urgent meeting to accelerate the government's flood response after visiting flood-affected areas in Bangkok and seeing the impact firsthand. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwarakun inspected flood-affected areas in Bangkok and met residents facing difficulties from the flooding. He later chaired an urgent meeting with relevant agencies, ordering them to mobilize personnel and equipment to speed up drainage and ensure assistance reaches affected communities. Mr. Anuttin stressed that the top priority is to drain floodwater as quickly as possible, with heavily affected and densely populated areas receiving assistance first. He called for urgent delivery of food, drinking water, and essential supplies, particularly to vulnerable groups and residents who have not yet received assistance. The Prime Minister also ordered preparations for an initial relief budget, while authorities work on compensation measures for people affected by the flooding, and stressed that no affected area or group of residents should be left without assistance. In our next update, the government is preparing 2 billion baht from the 2026 central budget to provide relief to flood victims nationwide, with a Bangkok residents to receive assistance under the same standards as those in other provinces. Minister attached to the Prime Minister's office, Paradon Presenanantakun, said the government is coordinating with the Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, on relief measures. The BMA has already set aside part of its central budget for relief. In additional funding is needed, the government will provide support to ensure assistance reaches affected residents as quickly as possible.
4: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
5: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทเหมือนพวกจังหวัดอื่นหรือเปล่าม
4: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทมเนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทมเตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทมไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
3: From October 1st, new disaster insurance policies will also begin providing coverage for disasters occurring after that date. For incidents that occurred before October 1st, the government will take direct responsibility for assistance or coordinate with insurance companies as appropriate. For high-value property damage, such as flooded vehicles, Mr. Paradon said the issue will be submitted to the cabinet for approval of clear relief measures.The Department of Disaster Prevention and Mitigation is expected to finalize an overall situation report and assess the funding required for relief before submitting the proposal to the Cabinet for consideration. The Bangkok Metropolitan Administration is prioritizing drainage from major canals to smaller canals and on roads, with officials expecting conditions to improve within 3 days.Bangkok is accelerating drainage from its main canals to reduce flooding in smaller canals and on roads, with the situation expected to improve within 3 days. Deputy Bangkok Governor, Associate Professor Wisanut Sapsompon, said water from the Sansap and Prawet Borirom canals is being drained into the Chao Phraya River using natural flows, pumping stations and drainage tunnels. The measures have helped lower water levels on New Phetchaburi Road, allowing traffic to resume, although work continues near the Klong Tan U-turn. Mr. Wisanu acknowledged that Lakrabang remains the most difficult area to manage, as water from Bangkok's easternmost district must flow naturally through the Prawet Burirom Canal for several dozen kilometers to the Prakanong pumping station. He also reaffirmed that the BMA had lowered canal water levels in advance to prepare for heavy rainfall, but said this can only be done in areas with concrete embankments to prevent soil erosion and protect waterways used for transport. The Minister of Public Health is deploying medical teams to 23 flood-affected provinces, assessing health risks and preparing emergency medical services as authorities monitor the situation. Public Health Minister Pattana Prampat chaired a video conference to monitor the flood, storm and landslide situation and the government's response. Medical teams have been deployed to affected areas to provide emergency care and monitor residents' health and safety. In Ratchaburi, health authorities are assessing flood risks ahead of increased water releases from the Maglong Dam, while preparing evacuation plans, shelters and medical services. In Nonthaburi, officials are visiting homebound patients and bedridden elderly residents to ensure access to medication and medical care. At Glang Hospital in Rayong, sky doctor teams are on standby to evacuate patients if requested. The minister reported that 23 provinces have been affected, with 49 health facilities impacted. Of these, 24 remain fully operational, 3 are partially closed, and 22 have suspended services. Residents are urged to exercise caution as water levels and currents can change, and to switch off electricity if floodwater enters homes. And in one more update, the University of the Chamber, the Thai Chamber of Commerce, estimates flooding could cause economic losses of up to 20.6 billion baht, with Bangkok accounting for more than half of the damage. The University of the Thai Chamber of Commerce's Center for Business and Economic Forecasting estimates the economic impact of flooding from September 25th to 29th across Bangkok and 26 provinces at 12.3 billion baht in the baseline scenario, equivalent to 0.066% of annual GDP. The estimated losses range from 5.9 to 20.6 billion baht. The figures exclude damage to homes, vehicles, inventories, and agricultural output, which will be assessed after the floodwaters recede. Bangkok is expected to suffer the largest impact at around 7 billion baht, or 57% of total losses, as flooding disrupts trade, services, travel, tourism, consumption, and other economic activities. Daily wage workers and small businesses are particularly vulnerable. However, the center does not expect the flooding to significantly affect the full-year economic outlook, although prolonged flooding in the Chao Phraya Basin could hamper growth later this year. It recommends faster targeted relief for informal workers and SMEs, debt relief and recovery loans, along with better water management, measures to maintain essential goods and prices, and investment in Bangkok's drainage system. And that is a wrap for our morning news report. Stay updated with latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: นี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่เมียนมาที่ก็เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มเช่นเดียวกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้เมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยโดยฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่27ถึง30กันยายนนี้พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและน้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วย
1: ไปที่สิงคโปร์นะครับคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและกะลิมันตันของอินโดนีเซียโดยในช่วงเช้าพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกมีค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI สูงถึง127และ114ตามลำดับขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าสภาพอากาศแห้งยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุมาตราและเกาะกะลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ง่ายทำให้ยังมีความเสี่ยงที่หมอกควันจะลอยข้ามพรมแดนทันทีจากข้อมูลพบว่าพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในเกาะกะลิมันตันและพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานอกจากนี้หลายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในกาลิมันตันและเกาะสุมาตราตอนใต้รายงานค่ามลพิษตั้งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายอย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและกลุ่มควันยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมขณะเดียวกันทางสิงคโปร์ได้เตือนว่าแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าสภาพอากาศแห้งยังคงเกิดขึ้นในเกาะสุมาตราตอนใต้และกาลิมันตันตอนใต้คาดว่าลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์ได้ครับ
0: ทางการกัมพูชาเตรียมเริ่มเกณฑ์ทหารในวันที่1ตุลาคมนี้หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เมื่อต้นปีซึ่งกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุ 18-25 ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปีรายงานจากสำนักข่าวคาแมร์ไทมส์ระบุว่ากระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการเกณฑ์ทหารแห่งกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนวัยรุ่นหนุ่มสาวให้เตรียมตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยชี้ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับการเข้ารับราชการทหารและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเกณฑ์ทหารซึ่งการเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ทักษะวินัยและความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทัศนคติประสบการณ์และความมั่นใจในตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังเสร็จสิ้นการฝึกทั้งนี้คณะกรรมการเกณฑ์ทหารกัมพูชาจะแจกจ่ายแบบฟอร์มใบสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคมนี้และให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง15ตุลาคม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว56คนครับ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตตรประเทศทั้งภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว56คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวินเซนโซเบลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานหลังเกิดเหตุกราดยิง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเวเดล่านครโยฮันเนสเบิร์กผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกัน8คนบุกเข้าไปกราดยิงก่อนหลบหนีไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารย่านแอลวันเดลใกล้เมืองเคปทาวน์ทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์สังหารหมู่11ศพในงานปาร์ตี้ใกล้เมืองเดอร์บันตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนฐานเตรียมการก่อการร้ายหลังได้รับแจ้งว่าพบรถต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกลอสเตอร์เชียร์ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยตำรวจได้ประกาศให้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงพร้อมปิดกั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบและให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปฏิบัติการสำหรับฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฐานทัพประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาลการลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือนผิงผิงและฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนต้าในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนต้าระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองจะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน
0: ที่กาน่ามีช่างทำโรงศพที่เรียกกันว่าโรงศพแฟนตาซีโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน
3: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำวอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอเฟรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันที

0: ว่าผู้เสียชีวิตกับกีต้านั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาหน้ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาหน้าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก๋าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงแต่เราก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพ บางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาหน้าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาหน้าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาการสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
1: เราไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีต้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ซึ่งเกมวันนี้เชียร์กันต่อเนาะความหวังของไทย
3: ครับก็เมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายหญิงนะครับ
4: ค่ะก็ทีมหญิงของเรานะคะยอดเยี่ยมมากได้เหรียญเงินมานะคะแต่ว่าทีมชายเนี่ยจบอันดับที่4มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็เริ่มเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้คือวิ่ง 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงนะครับเรามีลุ้นเหรียญทองทั้ง2รายการเลยไปดูประเภทหญิงกันก่อนนะครับ 4x100 เมตรหญิงครั้งที่แล้วเราได้อันดับ2
4: ใช่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่การชอบการแบบแนะนำตัวของแต่ละชาตินะคะก็เริ่มสตาร์ทนะคะของเราก็สูสีตีคู่มากับจีนนะคะของเรานี่มีไม้1อิงมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุการดาเพชรรักษาไม้3มีน่านสุภณิชภูลเกิดแล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ฐานอ่อนตาค่ะ
3: ครับก็ปรากฏว่าของไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่2นะครับเวลาที่ออกมาคือ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้นะครับก็ได้เหรียญเงินไปนะนี่ช่วงเข้าโค้งแล้วก็ทางตรง100เมตรสุดท้าย
4: ค่ะ
3: ก็จีนนี่ก็นำอยู่เราเบียดลุ้นกับญี่ปุ่นนะฮะอันดับ 2-3 นี่โอ้โหนี่ก็ตัดสินด้วยตาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าใครเข้าก่อนนะ
4: ค่ะคือจีนนี่เขาแบบนำมานะเดี๋ยวๆเลยนะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้ไทยเราบุดวิดนิดเดียว 0.01 คือ9สุดท้ายอีกแล้วนะคะ
3: นะครับก็เท่ากับว่าของไทยเขาได้เหรียญเงิน2ครั้งติดนะ
4: ใช่
3: ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองก็เป็นจีนเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นไป
4: ค่ะขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะ

0: เหรียญทองแดง
1: ค่ะแต่ว่าอ่ะก็ประท้วงไม่เป็นผลนะคะเขาบอกว่ามีการเช็คจำเป็นที่จะต้องพักก่อนแล้วก็เอาชยุทธเนี่ยขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วก็มีการปรับนักกีฬาไม่สมบูรณ์นะคะก็อันดับที่4โค้ชเจนที่แบดลี่เนี่ยบอกว่าเข้าใจได
0: ้ครับเพราะว่าตอนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ไม่2นะ
1: ค่ะใช
0: ่บิวนะครับ
1: นะคะไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกหลายรายการสำหรับวันนี้นะคะ
0: ครับก็วิ่งผลัดวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นอีกนะครับ2ประเภทก็จะเป็นวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรแล้วก็ทีมวิ่งผลัดชาย 4x400 เมตรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเหมือนกันนะครับไปดูการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมรอบแรกนะครับฮีทที่1ทีมวิ่งผลัดผสมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้2เป็นสุภานิชพูลเกิดไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับสถิติ 41.48 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายแข่งวันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆ 18.18 แข่งกันเวลา18.48 วินาที
1: นะคะคือต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยชยุทธคงประสิทธิ์เนี่ยก็แข่งรายการนี้แล้วก็ไปแข่ง 4x100 เมตรแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตาต้าชุติทัศน์ก็แข่งรายการทีมผสมนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถลงได้ไหมแต่คิดว่าที่พักเมื่อวานเนี่ยเพื่อมาลุ้นรายการนี้นะคะส่วนอันดับที่2เมื่อวานนี้นะคะเป็นสิงคโปร์ค่ะ 41.66 วินาทีอันดับที่3ญี่ปุ่น 41.70 วินาทีอันดับที่4ฟิลิปปินส์และอันดับที่5บาเรนนะคะทั้ง5ชาติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะส่วนอีกฮีทนึงก็มีจีนเข้าที่1อันดับที่2เป็นอินเดียและอันดับที่3เป็นโอมานทั้งหมดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
0: ก็ลุ้นกันวันนี้ต่อนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวิ่งผลัดผสมนะครับ 4x100 เมตรส่วนวิ่งผลัดชาย 4x400 เมตรรอบแรกครับมี2ฮีทในฮีทที่2ทีมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1สราวุธนวลศรีไม้2เป็นคุณภัทรไกรจันทร์ไม้3อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็ไม้4จอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันเพิ่งได้เหรียญทองมานะครับใน400เมตรชาย
1: นะคะปรากฏว่าทีมไทยนี่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4นะคะทำเวลา3นาที 3.07 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา19:17นาทีนะคะผัดผสม18:48นาทีนะคะส่วนผัด400เมตรชายประมาณ19:15:17นาทีนะคะรายการนี้เนี่ยจะเป็นการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในการแข่งขันกรีฑาในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะส่วนอันดับที่1เป็นอินเดียค่ะอันดับที่2เป็นกาตาร์นะคะอันดับที่3เป็นจีนอันดับที่4ก็อย่างที่บอกเป็นไทยนะคะแล้วก็อันดับที่5เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดนะคะอีกฮิตนึงค่ะที่1ญี่ปุ่นนะคะที่2เวียดนามที่3ฟิลิปปินส์แล้วก็กอดคอกันผ่านเข้าสู่รอบชิงวันนี้นะคะทั้ง2เหรียญน่าดูมากๆค่ะ
0: ครับขณะที่ขว้างจากหญิงนะครับในที่สุดสุเบนรัตอินแสงเนี่ยก็ได้เหรียญในเอเชียนเกมแล้ว
1: ค่ะก็เล่นเอเชียนเกมมา4สมัยนะคะสมัยนี้เป็นสมัยที่4 3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้เคียงจบอันดับที่4นะคะก็ยังไม่ถึงเหรียญสักทีแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเธอปลดล็อกให้กับตัวเองนะคะคว้าเหรียญทองแดงมาให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จ
0: ครับนี่เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็แชมป์ซีเกม8สมัยซ้อนนะครับเบนสุเบนรัตอินแสงนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมทำสถิติดีที่สุด61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวพร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จรอเหรียญมานานนะ
1: ถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เบนสุเบนรัตนะคะนี่คือเหรียญที่สมาคมกรีธารอคอยมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เอเชียนเกมบรรจุมาเนี่ยขว้างจากของเรายังไม่เคยคว้าเหรียญเลยนะคะ75ปีมาแล้วแล้วครั้งนี้เธอทำได้สำเร็จนะคะก็รอคอยมานานเจ้าตัวเนี่ย12ปีจากการลงแข่งขันเอเชียนเกมนะคะกลายเป็นนักกีฬาในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากขว้างจากได้นะคะขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของเฟิงปินแชมป์เก่าจากจีนนะคะคว้างได้ 63.83 เมตรและเหรียญเงินก็ยังคงเป็นนักกีฬาจากจีนเจียงยี่เสานะคะคว้างได้ 62.23 เมตรแล้วดูรูปร่างดูลีนขึ้นนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักถึง28กิโลก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี2022นะคะ
0: ครับส่วนเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทหญิงคู่เมื่อวานนี้เราเจอผู้ที่แข็งแกร่งมากๆ
1: ใช่ใ
0: ช่เจอคู่มือหนึ่งจากจีนนะครับแต่ว่าไปแข่งขันรายการนี้เราก็มีเหรียญติดมือกลับมา
1: ใช่นะคะจริงๆเราได้เฮตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ที่เราปราบเกาหลีใต้แล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเราเจอคู่มือ2ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับสูงสุดของรายการนี้ด้วยนะคะก็คือ2สาวจีนค่ะหวังมั่นอยู่กับคุยมานนะ

0: แล้วก็ปรากฏว่าทิพย์กับหญิงเนี่ยค่ะก็พยายามสู้เต็มที่แล้วทั้งสองคนบอกว่าเล่นดีแล้วนะแต่ว่าเขาดีกว่าจริงๆนะคะสุดท้ายเราพ่ายแพ้ไปต้านไม่ไหวนะคะ
1: คู่ของไทยนี่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในประเภทนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับบรรจุในเอเชียนเกมมา68ปีนะ
0: ค่ะ
1: นะครับสุดยอดเลย
0: ฟังเสียงสองสาวหน่อยค่ะ
2: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
3: ค่ะก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
0: นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะจริงๆคู่นี้นี่เคยช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในประเภททีมหญิงครั้งที่แล้วที่หังโจมาได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จอีกนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับ
0: ใช
1: ่สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนก็นำแบบไม่รอใครเลย
0: ไม่รอ
1: โอ้โห132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมีอยู่41เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองนะครับส่วนไทยตอนนี้ก็9เหรียญทองนะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีขยับนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งความหวังนะคะวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวค่ะเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชายคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงนะคะเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
1: ครับแล้วก็รอบชิงวันนี้เดี๋ยวเจอเพื่อนซีจากสิงคโปร
0: ์ไปกินข้าวมันไก่ด้วยกัน
1: โลคินยิวนะครับมาซ้อมที่บ้านทองหยอดอยู่เป็นประจำคนนี้ซีกันดี
0: นะคะก็คู่นี้นะคะเมื่อวานนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวไปดูในรอบรองชนะเลิศนะคะผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิสารเจอกับดาวรุ่งฝีมือดีจากอินโดนีเซียอาวีฟาฮานค่ะที่ได้เหรียญทองประเภททีมชายมาแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กุลวุฒิคือกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะคะก็นิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เอาชนะไป2เกมรวดเลยค่ะ21ต่อ13แล้วก็21ต่อ15ไม่เล่น3เกมแล้วด้วยเกมแรงไว้สำหรับวันนี้นะคะก็จะไปพบกับโลเคนยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกนะคะวันนี้ค่ะก็จะแข่งเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะแต่ว่าคู่แรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถ้าเกมสั้นในแต่ละคู่เนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเปิดทีวีรอไว้เลย
1: นะ
0: คะ
4: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหกรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
5: มีสิ่งไหนที่คิดว่าจะต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
4: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรีคัฟเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
1: ก็เป็นนักกีฬาที่แก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ดีเนาะวิวกุลวุฒินะ
0: ค่ะก็เจอกับโลคุณยิวมา10ครั้งนะคะเป็นวิวที่สถิติดีกว่านะคะชนะไป8ค่ะคนนี้บ้างค่ะในกรณีของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นะคะที่ก็แฟนๆแบดมินตันเสียดายเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเพราะว่าตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายนะคะทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์การแข่งขันแต่ว่ายังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่าง B ที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะ
1: ซึ่งล่าสุดคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชามนจริงนะครับโดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่ว่ากฎของการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาน
0: ะคะก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะปกติแล้วตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็พบสารนี้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องมาอุทธรณ์กันอีกครั้งนึงเจตนาของการใช้ยาเป็นยังไงนะคะคือตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการของน้องพิงค์นะคะเพราะว่าอาจจะใช้ในเรื่องของความงามแล้วอาจจะคือสลากเนี่ยไม่ได้มีการฉลากเนี่ยไม่ได้มีการแบบระบุสารนี้ไว
1: ้ก็มีเคสใหญ่ๆระดับโลกก็มีเคสอย่างยานิกซินเนอร์ใช่ไหมนักเทนนิสก่อนหน้านี้ก็เคยโดนตรวจแบบนี้นะครับแต่ว่าโดนตอนนั้นโดนโทษไม่นานด้วยระดับเดือนเพราะเขาอยู่ที่คณะกรรมการจะมาคุยกัน
0: ที่เราเจตนา
1: ว่าเจตนาเป็นยังไง
0: ถูกต้องน้องเมย์รัชนกเองเนี่ยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกน่าจะเป็น2016นะก็เคยตรวจพบเหมือนกันแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเราได้รับอนุญาตให้แข่งโอลิมปิกตอนนั้นเฮกันทั้งประเทศนะคะ
1: ขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับเดี๋ยววันนี้เชียร์กันเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมชุดเราแพ้เข้าไปแล
0: ้
1: วเดี๋ยวลุ้นทีมเดี่ยวกันนะครับแข่งกันช่วงเช้าวันนี
0: ้8โมงโดยประมาณเลยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานในรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนค่ะของเรานี่เป็นแชมป์เก่านะคะก็ลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเวียดนามค่ะเกมนี้เราส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เหนือกว่าเวียดนามชัดเจนนะคะเอาชนะไป2เซตรวดเลยค่ะ15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6นะคะผ่านเข้าไปเจอกับคู่ปรับมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศ
1: มาเลเซียเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซตนะครับแข่งกันเช้าวันนี้ตอน8โมงครึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมชุดชายเนี่ยเราแพ้ไป0ต่อ2ทีมและช่วงหลังเจอกันมาเลเซียเนี่ยเจอกับเรามักจะทำผลงานดีกว่านะนะครับแต่ว่าก็ทีมเดียวอะวัดกันได้
0: แต่ว่าตอน4เกมเนี่ยเราก็แพ้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรลืมความผิดพลาดในประเภททีมชุดแล้ววันนี้เลือกตัวที่ดีที่สุดเอาลงไปสู้กับมาเลเซียนะคะสนุกแน่นอนคู่นี้เจอกันนะคะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เชียร์กันให้สุดความสามารถละกันนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX กันบ้างนะครับน่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบจะได้เหรียญอยู่แล้ว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยนะครับโกเมสสุประเสริฐก็เลยชวดเหรียญไปเลย
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชายในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนก็คือโกเมสสุประเสริฐกับพุทธิภูมินาคแป้นนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยโกเมสอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกเลยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยปรากฏว่ามีนักกีฬาเนี่ยจากฟิลิปปินส์แพทริกแบนคูมาชนหลัง
1: โอ้โหนะครับ
0: แล้วก็ล้มลงไปเลยนะคะ
1: นะแล้วก็ชนแล้วก็ล้มไปทั้งคู
0: ่
1: ทำให้พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลไปนะครับ
0: แล้วไม่เพียงเท่านี้เพราะว่า
1: เนี่ยโดนไปด้วยนักกีฬาไทยโดน2คนนะ
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังมีมาปั่นต่อได้บ้างแต่ว่ามันโดนแซงหมดแล้วอ่ะ
0: ใช่จังหวะเนี้ยพุทธิภูมิก็ล้มลงไปด้วยแต่ว่าพุทธิภูมิเนี่ยปั่นต่อแล้วเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่6นะคะแต่โกเมสนี่ไม่น่าจะทันนะคะก็น่าเสียดายนะคะแต่อุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะก็ถือว่าโชคไม่ดีไป
1: ใช่ก็เหรียญทองเป็นญี่ปุ่นเหรียญเงินก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฮาวเฉาหลินส่วนในประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทย2คนก็มีฟ้าชุติการกิจวานิสเถียรกับขวัญหทัยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการเข้าอันดับที่6หทัยเพชรเข้าอันดับที่7นะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นนักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นนักปั่นจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากอินโดนีเซียอ๋อเสียดายประเภทชายเนาะ
0: ใช่โกเมสนี่คือเจ็บแค้นเลยนะคะอ่ะมาดูเทนนิสกันบ้างดีกว่าค่ะก็เริ่มจะเปิดฉากสำหรับเอเชียนเกมขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะคะแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วยไปดูกันที่ประเภทหญิงคู่ในรอบแรกก่อนนะคะเพียงทานผลิตพืชค่ะจับคู่กับอัญชิสาฉันทะนะคะก็ประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของทาจิกิสถานนะคะ ก็เป็นไซโอราราจาบาริเอวากับอนาตาซีวาตูซูโนวานะคะ2เซตรวดเลยค่ะแบบไม่เสียเกมด้วยใจร้ายมากๆเลย6-0แล้วก็6-0นะคะก็ทำให้คู่ของเอิร์ธเพียงทานแล้วก็ออมสินอัญชิสานะคะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะคะหรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายจะไปพบกับยูลียาปูติมเซวากับแอนนาดาลิลีน่านะคะจากคาซัคสถานต่อไปซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเขาเอาชนะคู่ของอินเดียมานะคะซึ่งเป็นรองอันดับ8ของรายการด้วยนะคะ
1: ครับส่วนหญิงเดียวรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับพัชรินชีพชานเดชมือ510ของโลกก็เจอกับอลิซานดาเอียร่าจากฟิลิปปินส์นี่เป็นนักเทนนิสที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชียตอนนี
0: ้
1: เป็นมืออันดับ18ของโลกนะครับแล้วก็เป็นมือ1ของรายการอีฟพัชรินนะครับก็แพ้ไป0-2เซตแพ้ไป1-6แล้วก็0-6
0: ได้เข้ามา1เกมนะคะก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเอียร่าตอนนี้เป็นขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ด้วยเขาบอกว่าถ้าเจ้าภาพไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยชาวฟิลิปปินส์ทุ่มเงินซื้อกล้องไปถ่ายเองเลยนะคะอ่ะส่วนผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบที่2หรือว่า32คนสุดท้ายนะคะแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นักหวดไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการนะคะเอาชนะซาบดาอูนุกจากมองโกเลีย2-0เซตไม่เสียเกมเลยเหมือนกันนะคะ6-0แล้วก็6-0แม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
1: ครับขณะที่มวยสากลนะครับสรุปแล้วมวยสากลชายของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่มีเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลจากนักมวยหญิงกัน
0: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันอีก3รุ่นนะคะเป็นรอบ8คนสุดท้ายคือถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็จะอย่างน้อยเนี่ยเหรียญทองแดงมีติดมือแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถผ่านไปได้สำหรับนักกีฬาชายนะคะไปดูกันที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงก่อนนะคะพรทิพย์บัวป่านะคะจากประเทศไทยมุมน้ำเงินเจอกับเปาจื่ออี้วัย20ปีจากจีนซึ่งเป็นแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้นะคะไฟนี้ก็ยังคงเป็นสาวจีนค่ะเปาจื่ออี้หาจังหวะออกหมัดซ้ายขวาเข้าใบหน้าพรทิพย์อย่างจะแจ้งครบ3ยกนะคะเปาจื่ออี้นะคะเอาชนะไป5-0เสียงก็เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญรางวัลแน่นอนค่ะ
1: ครับส่วนผลการแข่งขันอีก2รุ่นนะครับในรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น55กิโลกรัมชายครั้งปีโบขุนทศแพ้กับคาคูบิลกุลไซคานจากมองโกเลียไป0-5เสียงแล้วก็รุ่น99กิโลกรัมชายนะครับจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนไปอีก0-5เสียงนะครับทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยตกรอบหมดทั้ง6รุ่นนะครับไม่มีติดเหรียญมาเลย
0: แต่กลางปีนี่ก็อายุยังน้อยนะคะ18ปีเท่านั้นเองต่อยดี2แมตช์ที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาเจอกระดูกชิ้นโตนะคะมองโกเลียเขาก็มีแชมป์ติดมือเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมวยสากลชายของเราตกรอบไปหมดแล้วยังเหลือหนึ่งเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้และคือความหวังเหรียญทองในครั้งนี้ก็คือโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาเชียร์เธอหน่อยนะคะเวลา11 นาฬิกาจะพบกับเจ้าภาพซูกิมินามิกิจากญี่ปุ่นนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคะ
1: นะจะเจอศึกหนักด้วย
0: ในรอบรองชนะเลิศค่ะ
1: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงสนามเกมที่2เจอศึกหนักเจอกับอิหร่าน
0: แชมป์3สมัย
1: โอ้เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์และสุดท้ายเราก็แพ้ไป0-3เซตนะครับก็ลงสนามเกมที่2ของทีมชาติไทยนะครับเจอกับอิหร่านทีมอันดับ19ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่าอย่างที่บอกไป
0: ใช่นะคะคือเกมนี้พักอิวอนเนี่ยคือมีการพักผู้เล่นตัวหลักด้วยนะคะเพื่อให้มีความสดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเกมสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับทาจิกิสถานซึ่งสำคัญมากๆเกมนี้ก็เลยมีการโรเตชันนักกีฬานะคะก็ผลเป็นไปอย่างที่คาดการนะคะก็แชมป์เก่าเนี่ยเขาก็เก็บไปได้3เซตรวดเลยนะคะ25-18 25-18 แล้วก็25-15นะคะตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งใจหายใจ อย่าเพิ่งใจคว่ำไปนะคะเพราะว่าเรามี2คะแนนจากการลง2เกมอยู่อันดับที่3ของกลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกเป็นนัดสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะส่วนอิหร่านเนี่ยเขานำเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็มนะคะวันนี้สำคัญมากๆในการเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดนะคะก็ถ้าเราเก็บชัยชนะได้เราก็จะเข้าอันดับที่2แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไป
1: ก็เอา2อันดับแรกผ
0: ่
1: านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายประเภททีมหญิงทีมชาติไทยของเราก็มีธาราวดีนาราพลพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดี นะครับเป็นคู่มือ4ของรายการเจอกับคู่ของคาซัคสถานคาริมอว่าแล้วก็รายูโควาเป็นคู่มือวางอันดับ11ของรายการนะครับปรากฏว่าคู่ของไทยชนะไป2ต่อ0เซต
0: ใช่นะคะ21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่ของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกานะคะนี่เป็นทีมไทย1นะคะทีมไทย2ของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของที่พักก็เลยเปิดให้สื่อมวลชนไปดูด้วยตาตัวเองเลยว่าที่พักของนักกีฬาเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะเขามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบเอาตู้คอนเทนเนอร์มาให้กับนักกีฬาเนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาที่นักกีฬาตัวสูงใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเตียงเนี่ยมันเล็กเกินไป มันพอดีขาเลยนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็เปิดให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะโดยยูตะมัตสึโอะตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมครั้งที่20บอกว่าจากกระแสด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักของนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยตัดเล็กจริงๆเท่าที่ดูด้วยตานะคะคือดิฉันนอนสบายนะคะแต่ว่านักกีฬาที่สูงเกือบ2เมตรอย่างเงี้ย
1: ใช่นะครับแล้วก็เขามีวิธีการขยับขยายเตียง
0: เขามีย
1: ืดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วจะขยับจะได้อีกสักกี่เซนเพราะว่าที่พักมันก็ค่อนข้างแคบนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะของเจ้าภาพเพราะว่าถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาใหม่เนี่ยมันจะใช้งบประมาณมากกว่าก็เลยตัดสินใจทำที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการเช่าเรือสำราญมาด้วยนะคะ
1: ครับก็ปัญหาก็มีอย่างการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามานะครับอย่างเทคบอล MMA และก็พาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งย้อนนักกีฬาในตอนแรกก็ส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอนะครับนักกีฬาไทยของเราหลายคนเนี่ยไปถึงแทบจะเป็นวันน่ะไม่ได้ที่พักนะนอนรอกันเลย
0: แต่ว่านักกีฬาไทยไม่บ่นนะเพราะว่ากีฬาที่บรรจุมาใหม่เนี่ยเราคว้าไปถึง4เหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นรอได
1: ้
0: ลำบากแค่ไหนก็ได้นะคะอ่ะก็มีการเปิดที่พักให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลเดี๋ยววันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2นะครับเจอกับเวียดนามก็หลังจากเกมแรกเนี่ยเราชนะปากีสถานมา 4-0 ส่วนเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา 1-0 นะครับถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: เป็น2ยอดทีมในอาเซียนมาเจอกัน
0: ก็วันนี้นะคะเราจะล้างตาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามมานะคะก็ถือว่าเจอกันเร็วด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2นะคะไทยจะเจอกับเวียดนามเวลา 19:30 นแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะโค้ชอนันต์ฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเกมรับแล้วก็เกมรุกรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะลูกเซตพีต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
1: แอนโทนีฮัดสันเพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติไทยต่อไปนะ
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเชียร์กันวันนี้ 19:30 นะครับทุ่มครึ่งก็ไม่มีถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ
0: ค่ะเธอบอกว่าเชียร์กันดูช่องทางไหนนะคะ
1: เชียร์ดูผลไปด้วยเชียร์ไปด้วยได
0: ้โอเคค่ะ
1: นะครับส่วนเนชั่นลีกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่อิตาลีเจอกับตุรกี2ทีมนี้แพ้มาในเกมแรกนะครับนี่เป็นเนชั่นลีกกลุ่ม1นัดที่2ครับเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีเปิดบ้านเจอกับอิตาลี
0: ค่ะก็ครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำได้ถึง3ลูกเลยนะคะได้ประตูจากเรซันโดบาสโตนี่ตั้งแต่นาทีที่9มีดาวิเด้ฟรัสเตชี่นาทีที่22แล้วก็ไมเคิลคาโยเดยิงได้นาทีที่27นะคะ
1: ครับตุรกีนี่จริงๆโค้ชก็เป็นโค้ชอิตาลีนะครับวินเซนโซมอนเตล่าคนนี้ดังตอนอยู่กับโรม่า
0: ค่ะนะคะแล้วก็ตุรกีนี่ตามมาเป็น1ต่อ3นะคะในช่วงนาทีที่47แล้วก็นาทีที่50เป็นอิตาลีนะคะฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโต้นะคะมายิงประตูปิดท้ายให้อิตาลีถล่มตุรกีไป4ประตูต่อ1เลยค่ะก็ทำให้โค้ชโรเบโต้มันชินี่นะคะพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนแล้วนะคะส่วนตุรกีเนี่ยที่มีวินเซนโซมอนเตล่านะคะโค้ชอิตาลีเนี่ยคุมทีมแพ้2นัดรวดนะคะ
1: ครับผลอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับเบลเยียมแพ้ฝรั่งเศสไป0ต่อ1ทำให้จ่าฝูงในกลุ่มนี้ก็ลีก A กลุ่ม1นะครับฝรั่งเศสเป็นจ่าฝูง2นัดมี6คะแนนเบลเยียมกับอิตาลีมี3คะแนนนะครับส่วนตุรกีไม่มีแต้มเลย
0: เห็นภาพคุณซือซินาดินซีดานดีใจนะคะที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงประตูชัยได้นะคะส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีก A นะคะคืนนี้ก็มีเตะ2คู่ที่น่าสนใจก็คือสเปนกับโครเอเชียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 1:45 น.แล้วก็อีกคู่นึงสาธารณรัฐเช็กจะพบกับทีมมหาชนชาวไทยอังกฤษค่ะ
1: ครับขณะที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลนะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่ระดับนานาชาตินะครับแข่งกันปลายเดือนตุลาคม
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นภารกิจในปีนี้นะคะยังมีอีกหลายอีเวนต์ใหญ่ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นานาชาติก็ได้รับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ2รายการที่จังหวัดชลบุรีก็คือเยาวชนชายนะคะโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคม21-25นะคะต่อด้วยแฮนด์บอลหญิงโซนเอเชียวันที่27-31ตุลาคมรวมทั้งการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมยูทโอลิมปิกครั้งที่4ที่เซเนกัลด้วยช่วงสิ้นเดือนตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นอีกครั้งที่จัดได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขัน4เกมเนี่ยที่มาเลเซียเป็นซีเกมส์ครั้งที่34ไม่มีแฮนด์บอลนะ
0: ค่ะ
1: น่าเสียดายนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลชิงในโอลิมปิกเกมด้วย
0: ถูกต้องแต่ว่าวันนี้นะคะอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะช่วงเช้าก่อนเลยตะก้อนักชิงชนะเลิศเราเจอกับมาเลเซียเหมือนเดิมนะคะประมาณ 8:30 แล้วก็อย่าลืมเชียร์วิวกุลวุฒิพิศาลชิงเหมือนกันนะคะ
6: บ่าย 3:00
0: ใช่
6: ค่ะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการแสดงบินโดรนซึ่งแปรขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอ๋อและกระต่ายหยกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนค่ะ
7: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง NBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยนี้กันซึ่งต้องบอกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้มามากกว่า20ปีวันนี้รายการของเราก็จะมาพูดคุยว่าเขามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้มีความทันยุคทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบันและเหมาะกับน้องๆนักศึกษาในปี1และเข้ายังไงบ้างวันนี้ผมได้รับเกียรติมาจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยหนาแน่นท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับผมขออนุญาตเรียกว่าท่านดร.พี่เอละกันนะฮะเมื่อกี้เราพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมปลายว่าเราจะคุยเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นคณะที่เปิดมาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีเลยใช่ไหมครับท่านให้ท่านพูดถึงจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันของคณะนี้สักนิดหนึ่ง
1: ครับจริงๆอายุของคณะเราก็มากกว่า20ปีซึ่งสมัยก่อนคือเราจะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: แล้วทีนี้โดยเสถียรของผู้บริหารสมัยก่อนนะครับคือเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ทำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นโดยหลักสูตรแรกที่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็คือวิศวกรรมเครื่องกล
0: ครับ
1: ซึ่งเราเปลี่ยนไปเป็นคณะวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยตั้งแต่ปี47นั้นเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาหลักสูตรจนกลายเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ครบทั้งหมดซึ่งคณะเราเนี่ยครับก็เป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เราเปลี่ยนชื่อคณะจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อปี2560อันนี้ก็ประมาณ 8-9 ปีแล้วที่คณะเราเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่แรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏครับ
0: อันนี้คือเป็นที่แรกของราชภัฏเลยที่ใช้ชื่อคำนำหน้าว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ปี60
1: ปี60
0: 8-9 ปีผ่านมาซึ่งคณะจริงๆเปิดมา20ร่วม20กว่าปี
1: ใช่
0: ไหมฮะก็ถือว่าเชื่อว่ามีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรมาโดยตลอดเพื่อให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันทันยุคทันสมัยนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ด้านวิศวกรรมในการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักศึกษาด้วยใช่ไหมครับให้พูดถึงบทบาทแล้วก็พันธกิจสำคัญสักนิดหนึ่งว่าคณะของเราเนี่ยมีบทบาทในการผลิตกำลังคนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างไรบ้าง
1: ครับก็ด้วยบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับคือแน่นอนครับเพื่อผลิตบัณฑิตสู่ท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาลัยนะครับทีนี้พื้นที่ที่ทางคณะรับผิดชอบมหาลัยรับราชภัฏเพชรบุรีรับผิดชอบก็คือในโซนของเพชรบุรีแล้วก็ประจวบเป็นหลักแต่ว่าเราก็ผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์ทั้งประเทศทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยทีนี้โดยปกติแล้วภารกิจแล้วก็เป้าหมายของคณะที่เราจะต้องผลิตบัณฑิตเนี่ยคือเราเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแล้วถามว่าคณะของเรามีความแตกต่างจากมหาลัยทั่วไปอย่างไร
0: ครับ
1: ก็นอกจากที่เราจะเรียนทางทฤษฎีแล้วซึ่งมันจะมีคำพูดมาเยอะๆเนาะว่าเราเรียนทฤษฎีไปแล้วเราเอาไปใช้ยังไงเรียนไปแล้วทฤษฎีตัวเนี้ยแคลคูลัสเราเรียนคำนวณเรียนดิฟเรียนอินทิเกรตเอาไปใช้อะไรในชีวิตจริงซึ่งบางคนน้องๆก็อาจจะมองไม่ออกนึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นในตัวความแตกต่างของคณะเราเนี่ยครับเราก็จะเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติปฏิบัติหมายความว่าเราไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีแล้วเราจะเรียนปฏิบัติควบคู่ไปด้วยซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือให้นักศึกษาหรือบัณฑิตของเราเนี่ยครับจบไปปุ๊บพร้อมทำงานแล้วก็ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมที่เขาต้องการบัณฑิตที่เรียนจบปุ๊บทำงานได้เลยทำงานให้เขาได้เลยลงทุนกับตัวบุคลากรที่เขาจ้างมาและสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องให้รุ่นพี่หรือทรัพยากรของบริษัทไปเขาเรียกไป
0: มาสอนงาน
1: แล้วก็ไปเตรียมใช้เวลาอีก 3-4 เดือนเพื่อเสียเวล
0: าน
1: ี่เราผลิตบัณฑิตปุ๊บพร้อมทำงานเลย
0: ครับ
1: อันนี้คือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: แต่ว่าอีกหนึ่งมุมมองของคณะเราตัวนี้คือเรานอกเหนือจากที่อยากเราจะผลิตบัณฑิตเพื่อที่จะป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมเรายังผลิต

0: ดิตให้เขามีความคิดในการที่จะเป็นผู้ประกอบการเองซึ่งลูกศิษย์ของเราหลายร้อยคนแล้วก็ไปประกอบอาชีพตอนนี้ก็มีเงินมีทองมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็กลับมาเยี่ยมที่คณะแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้แนวความคิดแล้วก็ให้เป็นแรงบันดาลใจของน้องๆนักศึกษาที่แบบ เราเรียนจบแล้วเราไม่ใช่ว่าเราไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวเราประกอบอาชีพแล้วเราก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นพันธกิจหลักๆของคณะ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอาชีพและพูดสักนิดนึงลงรายละเอียดเลยนิดนึงว่าถ้าสมมติน้องๆที่จบไปจากคณะนี้เขาเป็นได้ทั้งภาครัฐภาคราชการรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นสายงานราชการนี่เขาจะไปอยู่กรมไหนกระทรวงไหนอะไรยังไง
0: ก็ถ้าเกิดเป็นสายมีกรมไปเป็นครูก็มีครับตอนนี้ไปเป็นครูทางด้านอาชีวะก็มีแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นข้าราชการเกี่ยวกับพวกกรมกรมโยธาพวกเกี่ยวกับพวกแหล่งน้ำเกี่ยวกับพวกภาคกพขของละภาครัฐได้หมดเลยครับ
1: รวมถึงถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเมื่อกี้ที่ท่านเกริ่นมานี่ไปเป็นแนวไหนได้บ้างคร
0: ับถ้าเกิดเป็นธุรกิจส่วนตัวคือเราเน้นผลิตพวกนวัตกรรมเราเน้นผลิตพวกอุปกรณ์อะไรที่มันไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตร
1: โดยการเกษตรอะไ
0: รแบบนี้ใช่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรลูกศิษย์เราซึ่งสมัยก่อนก็คือเขาก็เรียนทางด้านวิศวะนี่แหละครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ไปผลิตไปประกอบโดรนทางการเกษตรแล้วก็เปิดเป็นบริษัทใหญ่โตเลยครับอันนี้ก็มีความร่วมมือแล้วก็มาให้มุมมองของคณะให้มุมมองของน้องๆเนี่ยครับนี่ก็เป็นผลผลิตที่เราผลิตได
1: ้ครับซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์กับโลกยุคปัจจุบันเพราะว่าเต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆถ้าเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็จะสามารถมีความรู้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร
0: ์
1: ตในการทำงานโลกยุคปัจจุบันได้ใช่ไหม
0: ฮ
1: ะกลับมาสักนิดหนึ่งครับท่านว่าคณะของเราเนี่ยตอนนี้เปิดอยู่กี่หลักสูตรมีหลักสูตรอะไรบ้างและแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละสาขาเนี่ยเรียกว่ามีจุดเด่นแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างครับท่าน
0: ก็ตอนนี้ณปัจจุบันหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด6หลักสูตร
1: 6หลักสูตร
0: ซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทางด้านวิศวกรรม
1: ครับ
0: เรามีวิศวกรรมพื้นฐานเลยครับก็คือวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารวิศวกรรมพลังงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1: ครับ
0: วิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็อีก1หลักสูตรก็คือสถาปัตยกรรมภายใน
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของหลักสูตรที่เป็นสายศิลป์นิดหนึ่งก็คือเก่งเรื่องของการออกแบบ
1: อินทีเรียเลย
0: อินทีเรียใช่ครับอินทีเรียก็คือออกแบบเกี่ยวกับพวกสถาปัตย์ภายในซึ่งตรงเนี้ยหลักสูตรเนี้ยก็มาอยู่ในหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา
1: ครับ
0: ซึ่งคณะของเราก็จะมีทั้งศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม
1: ครับ
0: แล้วก็ศิลป
1: ์
0: สถาปัตยกรรมภายใน
1: ผมสงสัยนิดนึงได้ไหมผมขอถามจะนี่แทนคนอื่นด้วยผมเองก็วิศวกรรมศาสตร์กับสถาปัตยกรรมภายในมันเอามาประยุกต์หรือออกมาเป็นแบบไหนฮะในการ
0: ก็สมัยนี้มันเป็นการบูรณาการนะครับซึ่งในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราออกแบบรถแล้วก็ทื่อๆวิ่งแล้วก็ใช้งานได้เราต้องมีทางด้านศิลปะมาออกแบบมาประยุกต์มาบูรณาการร่วมกัน
1: ภายในรถยนต์ของเราที่นั่งโดยสารอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ภายในอุปกรณ์ภายในอาคารบ้านเรือ นแล้วก็มีรอบตัวเราครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์อัจฉริยะมีอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรร
1: ม
0: แต่มันก็ต้องซ่อนไปด้วยการออกแบบให้มันสวยหรูให้มันหรูหราให้มันเหมาะสมกับเขาเรียกว่าอะไรศิลปะสมัยใหม่
1: อันนี้ผมเก็ตแล้วอาจจะเป็นแบบสั่งการด้วยเสียงภายในรถอะไรงี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทางด้านวิศวกรรมที่แบบตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันยุคที่แห่งความเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับซึ่งหลักสูตรของเราทั้งหมด6หลักสูตรที่มีนะครับคือทุกหลักสูตรได้รับรองจากสภาวิชาชีพทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เราไม่ใช่วิศวกรเถื่อน
1: คร
0: ับเราไม่ใช่สถาปนิกเถื่อน
1: ครับ
0: เรามีสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพทุกหลักสูตรครับ
1: ครับก็เรียกว่ามีจุดเด่นๆที่แตกต่างกับที่อื่นน้องๆที่มาเรียนเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านบอกมาก็คือสามารถจบไปหลักสูตรนี้จะสอนให้น้องๆเนี่ยจบไปแล้วสามารถทำงานได้ตั้งแต่วันแรก
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะมีการฝึกปฏิบัติทฤษฎีมีปฏิบัติมีแต่ว่าปฏิบัติจะเน้นในเรื่องของด้านนี้เพราะว่าจบไปแล้วจะได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานสามารถปฏิบัติได้เลยประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือสรุปแบบภาพรวมว่าทฤษฎีมีอาจจะสัก 30% แต่ไปเน้นปฏิบัติประมาณนี้เพื่อให้น้องๆนั้นได้ประสบการณ์จริงนะฮะแล้วก็ อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยทางคณะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้น้องๆเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงมีห้องทดลองมีอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไงเพื่อซัพพอร์ตน้องๆบ้างไหมครับท่าน
0: ก็ที่นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยครับก็คือเรามีชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการมีคารุพันธ์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากทั้งมหาลัยให้เติมเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนตลอด
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่สำคัญเลยนอกเหนือจากนั่งเรียนในห้องเรียนแล้วเนาะเราก็พาตัวนักศึกษาเนี่ยมาลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: ยังไม่พอครับเราจะต้องพาตัวนักศึกษาเนี่ยออกนอกห้องเรียนออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยไปหาโจทย์ในพื้นที่ในชุมชนในภาคอุตสาหกรรมที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ประเด็นเลยครับคือคณะเราบัณฑิตของเราต้องชอบหาปัญหาหาปัญหาหมายความว่าเราไปเอาปัญหามาแล้วเราก็ใช้กระบวนการความรู้ทางความคิดของเรามาแก้ปัญหาโดยผ่านการลงมือปฏิบัติลงมือทำแก้ปัญหาเพื่อให้ได้สิ่งขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกว่านวัตกรรม
1: ครับ
0: นี่ก็คือคอนเซปต์นี่คือแนวทางที่เราจะต้องทำบัณฑิตให้เก่งทั้งทฤษฎีเอาทฤษฎีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยลงมือปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อแก้ไขปัญหาครับ
1: โจทย์หลักๆของคณะนี้อย่างที่พี่เอบอกก็คือให้น้องๆตั้งใจค้นคว้าหาปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหานะหาปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
0: ใช่
1: ไหมครับเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างทุกวันนี้เรียกว่ามีนวัตกรรมหลากหลายมากเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ซึ่งผมก็เชื่อว่าหนึ่งในคนที่คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยก็มาจากทางน้องๆจากวิศวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนี่แหละใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้พี่เอบอกว่าทางคณะเนี่ยมีความร่วมมือบูรณาการกับหลากหลายหน่วยงานให้ยกตัวอย่างเสนอหนึ่งได้ไหมว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างหรือสถาบันประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีอะไรบ้าง
0: ครับก็อาจจะแบ่งเป็นสองประเด็นก่อนครับประเด็นนิดนึงก็คือถ้าเกิดในประเทศเราโฟกัสไปที่พื้นที่ก่อนซึ่งทั้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้คือภารกิจหลักก็คือเราไปลงบริการวิชาการไปหาโจทย์ในพื้นที่เป้าหมายเราคือเพื่อที่จะทำไงก็ได้ให้คนหรือว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยครับมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเอานวัตกรรมโดยเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าซึ่งเราก็จะได้โจทย์แล้วเราก็จะได้เอาความรู้ได้ฝึกประสบการณ์ให้กับตัวนักศึกษาไปแก้ไขปัญหาให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งขั้นก็คือนอกเหนือจากที่เราจะไปชุมชนและเรายังมีภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ซึ่งรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีภาคอุตสาหกรรมเยอะมากอย่างเช่นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับมีภาคอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์บัณฑิตที่จบไปเนี่ยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะเราก็พาตัวนักศึกษาเนี่ยครับเข้าไปหาปัญหาเลยครับเข้าไปหาปัญหาในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัยที่เราเป็นคนรับผิดชอบไปหาแล้วก็ไปแก้ปัญหาแล้วเราก็พาเด็กพานักศึกษาเนี่ยครับเข้าไปแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมไปหาโจทย์ใหม
1: ่ๆ
0: มีการพัฒนาใหม่ๆเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งทั้งไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบทั่วประเทศเลยครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเงี้ยครับเราก็พาตัวอาจารย์เนี่ยต้องเก่งก่อนไปรับโจทย์จากตัวภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ไปแก้ปัญหาโดยเอาเด็กเนี่ยไปฝึกประสบการณ
1: ์
0: อันนี้คือในประเทศ
1: ซึ่ง
0: เรารับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เราออกนอกประเทศแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งเราหลักๆตอนนี้คือเราเน้นก็คือที่ประเทศจีน
1: จีน
0: นี่คือผู้นำด้านเทคโนโลยีทางด้านอ
1: ันดับเบอร์ต้นของโลกเลยล่ะ
0: เบอร์ต้นของโลกแล้วก็เป็นอนาคตของโลกด้วยในด้านของระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์แล้วก็เกี่ยวกับพวก AI
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งประเทศที่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสไปอยู่ก็คือประเทศไต้หวัน
1: พวกชิป
0: ตอนนี้มันเป็นอนาคตของโลกเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ครับเราก็เลยมีความร่วมมือทั้ง2ประเทศนี้หลักๆซึ่งเราจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆของอนาคตมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็พัฒนาบุคลากรของเราให้ทันต่อเทคโนโลยีในอนาคตครับ
1: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งจีนและไต้หวันเนี่ยเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆซึ่งทางมหาวิทยาลัยทางคณะเองก็นำไปเอาความรู้จากประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ
0: ่
1: เกี่ยวกับวงการนวัตกรรมวงการอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาพัฒนาแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับน้องๆนักศึกษาให้ได้เรียนรู
0: ้
1: เพื่อจอบโจทย์ในยุคปัจจุบันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจีนกับไต้หวัน
0: ซ
1: ึ่งก็มีประเทศอื่นๆด้วยแต่ว่าหลักๆจะเป็น2ประเทศนี้เบื้องต้นก่อน
0: แล้วก็มีหลักๆ ก็คือมีเยอรมัน
1: อีก
0: เยอรมันที่ท่านอธิการมีเครือข่ายความร่วมมืออยู่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาแล้วก็ในกระบวนการของหาความร่วมมือ
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็มีการบูรณาการทั้งภายในประเทศภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแบบตอบโจทย์ทั่วทั้งโลกเลยเพื่อจะรองรับความต้องการแล้วก็ส่งเสริมความรู้ให้น้องๆอย่างยืนยันคำนี้แล้วกันนะฮะแล้วในส่วนของน้องๆนักศึกษาที่เขาอาจจะได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติอย่างต่างประเทศด้วยเนี่ยทางคณะมีการให้แนวทางหรือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในด้านไหนอะไรยังไงบ้างครับก่อนที่เขาจะไป
0: ครับซึ่งในปัจจุบันตัวนักศึกษาเนี่ยที่เรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: ก่อนที่จะจบการศึกษาเนี่ยจะต้องไปฝึกงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกวิชาชีพครับที่ในภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานปกติอยู่แล้วเราก็มีบริษัทที่เป็นคู่ความร่วมมือในประเทศเนี่ยครับส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วก็ไปทดลองทำงานแล้วก็ไปหาโจทย์แล้วก็เอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาฝึกงานปุ๊บกลับมามีงานทํา 100%
1: นี่จะเห็นได้ในภาพเลยอันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็มีการฝึกงานด้วยเมื่อกี้เห็นใส่เหมือนใส่กล้อง VR
0: กล้อง VR
1: มันคืออะไรเมื่อกี้ภาพเมื่อกี
0: ้มันเป็นกล้องที่เราเหมือนภาพเสมือนจริงโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเห็นหน้างานจริงเราเนรมิตเราดีไซน์ก่อนที่จะผลิตจริงเนี่ยเราสามารถดูได้จากกล้อง VR
1: อาจจะไม่ต้องแบบไปลงสถานที่จริงขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันทันทีโนโลยีแล้วเราสวมแล้วเราก็สามารถดูออกแบบหรืออะไรอย่างนี้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในอย่างนี้ได้เลย
0: ใช
1: ่ไหมฮะอันนี้ก็มีหลากหลายสาขาเนาะที่เมื่อกี้ท่านพูดมา6หลักสูตรด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นภาพที่น้องๆเนี่ยเขาไปออกไปฝึกปฏิบัติหรือออกไปเรียนรู้ในภาคปฏิบัติใช่ไหมฮะ
0: ครับแล้วส่วนความร่วมมือหรือโอกาสที่นักศึกษาจะได้ไปฝึกงานต่างประเทศเนี้ยตอนนี้เราก็ล่าสุดเลยครับคือเราก็ทำความร่วมมือกับจีนแล้วก็ไต้หวันซึ่งตอนนี้เรามีโปรแกรมที่ตัวบริษัทเอกชนที่ตัวไต้หวันครับ
1: ครับ
0: เขาต้องการให้เราเนี่ยพัฒนาหลักสูตรโดยที่ตอนนี้คือเราบางโปรแกรมเนี่ยตัวไต้หวันต้องการให้ตัวนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกงานที่ประเทศไต้หวัน1ปีซึ่ง1ปีเนี้ยทางตัวบริษัทไต้หวันเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลย
1: ว้าว
0: แต่ว่าข้อแม้ก็คือถ้าเกิดเรียนจบแล้วเขาบอกว่าต้องให้ทำงานที่ไต้หวันหนึ่งป
1: ีต้องทำงานที่เขากี่ปีนะ
0: หนึ่งปีคร
1: ับ หนึ่งปี
0: ตามทุนที่เขาสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเป็นโอกาสของตัวนักศึกษาเนาะที่แบบเรียนจบปุ๊บได้
1: ม
0: ีโอกาสในงานต่างประเทศมีงานทำมีค่าตอบแทนสูงด้วยนอกจากนั้นถ้าเกิดสมมติเรายังสนใจที่จะทำงานในเครือข่ายของเขาอยู
1: ่
0: เขาก็มีบริษัทที่อยู่ในประเทศเราสามารถเลือกแล้วก็มาทำงานต่อที่ในประเทศไทยของเราอีก
1: ซึ่งผมมองว่ามีแต่ข้อดี
0: มีแต่ข้อดี
1: ทุนเรียนฟรีจบมาแล้วการันตีการทำงาน 100% ได้ทำงานที่ค่าตอบแทนสู
0: ง
1: รวมถึงเขาเรียกว่าทำงานเหมือนว่าใช้ทุนนั่นแหละแต่ว่าที่จริงแล้วเราก็ได้เงินเดือนได
0: ้
1: เงินปกติแถมครบกำหนดสัญญา1ปีแล้วเรายังสามารถกลับมาทำงานในบริษัทลูกบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเขาในประเทศไทยได้อีก
0: ใช่คร
1: ับโอ้โหเรียกว่าทุนนี้น่าสนใจ
0: แล้ว
1: ก็แต่ถ้าอยากจะได้ทุนแบบนี้ต้องเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ราชภัฏเพชรบุรีทุนแบบนี้มีเยอะไหมฮะใน
0: ตอนนี้เขามีไม่อั้นเขาความต้องการเขาสูงมากทีนี้คือปัญหาของคณะเราก็คือเราผลิตบัณฑิตป้อนสู่อุตสาหกรรมแบบนี้ไม่ทัน
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีความต้องการแล้วก็มันเป็นเทรนด์ของโลกจริงๆครับซึ่งประเทศของเราคือเราตอนนี้คือเราปรับตัวไม่ทันด้านพวกชิปพวกเซมิคอนดักเตอร์ที่ประเทศไต้หวันเนี่ยคือเขาไปไกลมากแล้วเป็นผู้นำของโลกแล้วอ
1: ัน
0: นี้เราก็พยายามที่จะตามอยู่พยายามที่จะป้อนบัณฑิตเข้าสู่ระบบนี้ซึ่งเราบอกตรงๆคือเราไม่พอครับไม่พอที่จะผลิตให้ได
1: ้ผมถามนิดนึงได้ไหมผมถามแทนน้องๆแล้วกันว่าสมมุติน้องๆที่เขาไม่มีความรู้ด้านภาษาหรือมีความรู้ด้านภาษาน้อยนิดนึงเนี่ยในการที่เขาอาจจะอยากได้ทุนหรือได้ทุนเนี่ยเราทางมหาวิทยาลัยเรามีการซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมการทำงานหรือการปรับตัวให้กับน้องๆยังไงบ้างครับสั้นๆก็ได้ครับ
0: หลักๆเนาะถ้าเกิดนักศึกษาหรือว่าน้องๆเข้ามาเรียนนะครับมันจะมีเวลาเตรียมตัวอยู่3ปีซึ่งข้อแม้ของบริษัทไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาต้องพอใช้ภาษาจีนได
1: ้
0: อันเน้นภาษาจีนเพราะเรามีเวลา3ปีครับเราก็มีกระบวนการทางมหาลัยก็ซัพพอร์ตเรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนอยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เติมให้กับตัวนักศึกษาเนี่ยได้พออ่านออกเขียนได้ภาษาจีนแล้วก็ดูวัฒนธรรมมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏเราเยอะแล้วก็เนี่ยมีความพร้อมในการเตรียมตัว3ปีเพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับผมอยากให้พี่เอเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าประสบการณ์ที่พี่เอพูดถึงเนี่ยเขาสามารถต่อยอดในการเรียนรู้แล้วก็การทำงานจริงได้อยากให้เล่าประสบการณ์ความสำเร็จ ตัวอย่างสักนิดนึงของน้องๆที่เขาไปประสบความสำเร็จในการฝึกงานในการทำงานภาคปฏิบัติที่ต่างประเทศสักนิดนึงได้ไหม
0: ครับครับก็หลักๆที่น้องๆเขาไปเนี่ยกลับมามีความชัดเจนมากสุดเลยคือความเป็นมืออาชีพความเป็นผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วก็แต่ได้ข้อแม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ข้อคิดเห็นฟีดแบ็กกลับมาว่าลูกนี้ตั้งใจเรียนวิชานี้ตัวนี้มากกว่านี้อีกอะไรเนี่ยคือมันจะมีคำพูดที่เราเรียกว่าลูกนี้

0: รู้อย่างนี
1: ้รู้อย่างนี้ของเด็กๆที่แบบรู้งี้ตั้งใจเรียนก็ดีซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของอาจารย์อยู่แล้วแหละที่บอกว่าตั้งใจเรียนตรงนี้นะเตรียมตัวตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวเราออกไปทำงานเนี่ยเราจะต้องเจอนี้นะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องคลาสสิกมากที่มันต้องเกิดต้องเจอเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้เราก็เลยต้องเตรียมว่าเราทำหลักสูตรเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติรอไว้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะพร้อมแล้วเขาก็จะกลับมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
0: ครับอย่างที่ท่านบอกรู้อะไรไม่เท่ารู้แบบนี้ใช่ไหมฮะน้องๆที่กำลังดูอยู่ก็ดูกรณีศึกษาของพี่ๆที่เป็นตัวอย่างที่เขานี่ว่าเราตั้งใจเรียนเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจะได้ไม่ต้องมาพูดว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้ใช่ไหมฮะน้องๆที่ดูอยู่สนใจจะเรียนคณะนี้หรือกำลังศึกษาอยู่ก็ดูไว้เป็นแนวทางได
1: ้
0: เพื่อที่จะไปฝึกงานแล้วก็เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยของเราด้วยใช่ไหมครับพี่เอครับผมถามอีกสักนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีของเราเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยทางคณะเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีแนวทางพัฒนาตัวน้องๆยังไงให้เขามีทั้งทักษะด้านวิชาชีพทักษะดิจิทัลแล้วก็ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบันครับ
1: ก็เราต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเร็วมาก
0: ครับ
1: เราไม่สามารถให้ตัวนักศึกษาเราเนี่ยครับเรียนรู้เทคโนโลยีได้ทันทุกตัวแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะต้องสอนนักศึกษาเนี่ยให้เขามีความสามารถในการหาความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเองได้ อันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญซึ่งตัวนี้นอกเหนือจากตัวหลักสูตรที่เราบอกว่านักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาความรู้ได้ด้วยตัวเองเราก็เลยย้อนไปสู่คำถามว่าณปัจจุบันเนี่ยใบปริญญายังสำคัญอยู่ไหมซึ่งถ้าเกิดเอาในระดับประเทศไทยเนี่ยใบปริญญาสำคัญยังไงก็สมัครงานก็ต้องมีใบปริญญา
0: ทางผ่านเลยล่ะ
1: ทางผ่านครับซึ่งตอนนี้ยอมรับแล้วก็เป็นพื้นฐานของคณะเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอยู่แล้วที่ต้องผลิตใบปริญญาให้ตัวนักศึกษาแต่ในทางกลับกันของคณะเราเนี่ยเราก็มีความคิดว่าทักษะที่จำเป็นในอนาคตของตัวนักศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนทางคณะเราก็เลยต้องเน้น3ทักษะ1คือ professional skill หรือว่าทักษะทางด้านวิชาชีพ
0: ครับ
1: อันนี้มีอยู่แล้วนักศึกษาเราในหลักสูตรแต่ละวิชาชีพทั้ง6เนี่ยมีอยู่แล้วเรามีให้กับตัวนักศึกษา2คือทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI อันนี้ก็ต้องเป็นทักษะที่เราต้องเติมให้เขาเพื่อที่เขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยในทักษะทางด้านวิชาชีพให้ได้ส่วนทักษะที่3ก็คือ human skill ทักษะของมนุษย์ต้องสื่อสารได้ต้องคิดเป็นต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะแล้วก็ต้องพัฒนาได้นอกเหนือจากนั้นคณะเราครับก็คือนอกเหนือจากใบปริญญาเรามีทักษะเฉพาะที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นทักษะแห่งอนาคตทักษะใหม่หรือทักษะที่เป็นทักษะพื้นฐานอยู่แล้วเนี้ยเราก็มีการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อที่จะให้ตัวนักศึกษาเราเนี่ยในระหว่างเรียนสิถ้าเกิดเป็นนักเรียนมัธยมเราจะต้องสะสมพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมเพื่อที่จะเอาพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมาสมัครเรียนเข้ามาอะไรใหญ่ๆให้มีผลงานแต่นี้พอเรามาอยู่ในระดับอุดมศึกษาตัวนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเรา4ปีเนี่ยจะต้องมีการสะสมทักษะนอกเหนือจากใบปริญญาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเขาเรียกแต้มต่อหรือใบยืนยันใบการันตีว่านักศึกษาของเราที่เราผลิตไปเนี่ยนอกเหนือจากเป็นทักษะพื้นฐานที่ระบุอยู่ในใบปริญญาเราจะมีทักษะที่จำเป็นทักษะแห่งอนาคตว่าเรานักศึกษาพวกนี้สามารถทำทักษะใหม่ๆที่มันเป็นวิชาชีพที่เขารองรับหรือที่เขาจะต้องเอาไปใช้ในอนาคตเนี่ยเอาไปประกอบในการยื่นใบสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็มีคุณสมบัติมีโอกาสได้งานมีโอกาสทำงานได้เลยอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งที่คณะมองไว
0: ้ก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ให้กับน้องๆตัวน้องเองนั่นแหละว่าจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือในการเขาเรียกว่าไปสมัครงานที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับประมาณนี้สั้นๆอีกสักนิดเดียวก่อนหมดเวลาของรายการครับว่าทางคณะเนี่ยเรียกว่ามีแผนพัฒนาหลักสูตรไห
1: ม
0: ในการปรับว่ามีจะมีการเพิ่มสาขาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในยุคปัจจุบันยังไงบ้างครับสั้นๆก็ได
1: ้ก็ในปีหน้าครับตอนนี้ที่เรากำลังพัฒนาอยู่มีทั้งหมด3หลักสูตร
0: ครับ
1: หลักสูตรนึงคือวิศวกรรมโยธา
0: อ
1: ันนี้จะเป็นวิศวกรรมพื้นฐานของคณะเลยอีก1สาขา2ก็คือเป็นวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับพวกชิปซีมิคอนดักเตอร์ซึ่งกับมีการทำความร่วมมือกับพวกจีนแล้วก็ไต้หวันแล้วก็หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรทางด้านปริญญาเอกและ
0: ครับ
1: หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งเนี้ยก็จะเป็นตอบโจทย์เขาเรียกการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศอันนี้ก็เป็น3หลักสูตรที่กำลังพัฒนาอยู่ครับ
0: ก็อันนี้หมายถึงว่าจะเปิดเพิ่ม
1: จะเปิด
0: อีก

0: 3หลักสูตรจาก6หลักสูตรก็กลายเป็น9หลักสูตรแต่ก็จะมีหลักสูตรของปอเอกด้วย1หลักสูตรใช่มั้ยฮะโอเคก็จะเป็น8หลักสูตรของปอตรีแล้วก็อีก1หลักสูตรของปอเอกที่กำลังจะเตรียมเปิดเพิ่มอีก3หลักสูต
1: ร
0: ในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เชื่อว่าจะเป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่น้องๆเขาอยากจะสนใจเพราะว่าเรื่องวิศวกรรมศาสตร์เรื่องอุตสาหกรรมต่างๆเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันจริงๆใครๆก็สนใจอยากจะเรียนแล้วถ้ามาเรียนที่ราชภัฏพิบูรีเชื่อว่าไม่ผิดหวังอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมคณะครูอาจารย์พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลน้องๆจนถึงฝั่งฝันตลอด4ปีเต็มแน่นอน
1: ใช
0: ่ไหมฮะสุดท้ายนี้ก่อนเวลาของรายการให้ท่านพี่เอเนี่ยฝากเชิญชวนน้องๆหน่อยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะสนใจเรียนคณะนี้มหาวิทยาลัยนี้สักนิดนึงครับ
1: ครับก็อยากจะบอกน้องๆเนาะอยากจะบอกผู้ปกครองด้วยว่าในก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกมหาลัยสักมหาลัยหนึ่งเราอาจจะต้องพิจารณาว่ามหาลัยที่เราจบมาเนี่ยเราสามารถไปทำงานหรือเราสามารถที่จะได้อะไรจากมหาลัยนั้นนอกเหนือจากที่เราจะได้ใบปริญญาเดียวแล้วซึ่งตอนนี้มันก็เป็นข้อคิดที่ให้ตัวน้องๆเนี่ยครับคิดแล้วก็พิจารณาด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นของมหาลัยเราเนี่ยครับคือนอกเหนือจากที่เราจะให้นักศึกษามาเรียนและเราเข้าใจปัญหาของตัวผู้ปกครองดีน้องนะสมัยปัจจุบันที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทางมหาลัยเราก็มีโครงการเอิร์นไวเลอร์เอิร์นไวเลอร์หมายความว่าเรามาปฏิบัติเรามาเรียนที่มหาลัยเนี่ยเราจะมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย
0: ครับ
1: เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทีนี้ก็เลยอยากจะฝากตัวน้องๆผู้ปกครองครับให้เข้ามาทำความรู้จักมหาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้รู้จักว่าคณะเรามีหน้าตาเป็นแบบไหนทำยังไงแล้วก็เรามาเรียนแล้วเราจะได้อะไรกลับไปซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆให้เข้ามาทำความรู้จักเราก่อนครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าเราจะเลือกเรียนที่มหาลัยไหนครับ
0: ครับวันนี้ก็ถือว่าข้อมูลครบถ้วนเลยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับดร.พี่เอท่านรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยหนาดแน่นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มาร่วมให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้เวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่อำเภอบางปลาม้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ระยองด่วนติดตามสถานการณ์อ่างคลองระโอกเร่งระบายน้ำผ่านลำน้ำเดิมพร้อมกำชับเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมรับมืออุทกภัยสั่งคุมเข้ม2เขื่อนใหญ่หยุดระบายน้ำชั่วคราวคืบหน้าน้ำป่าทะลักท่วมแฉลพัดกระบะจมหายเร่งค้นหาแม่ลูกสูญหายติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live NVT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็

0: สารกลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นวิมลประทีปรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท
1: กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณด้านหน้าอาคาร1สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนรวมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ตลอดเดือนกันยายนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามเพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจในธงชาติไทยและสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ของชาติค่ะ
0: ที่บริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรลงค์เป็นธงชาติไทย
1: ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีบริเวณหน้ามุกสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์สุภควณิชนางพันวิภาปิยมปุตระนายครัตเหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกันทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยพร้อมกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวค่ะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติไทยค่ะ
0: สำหรับธงชาติไทยนะคะเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรื่อยมาค่ะทั้งรูปแบบธงสีแดงธงรูปจักรบนพื้นสีแดงธงรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานธงไตรรงค์อันประกอบด้วยแถบสีแดงสื่อความหมายถึงชาติคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: สมเด็จพระสังฆราชโปรดพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นผู้แทนพระองค์และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569ค่ะณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายอรรถวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะโดยการจัดงานได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีโดยรายได้จากกุศลจิตศรัทธาในการจัดงานจะนำเข้าสมทบกองทุนพุทธมณฑลต่อไปค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน2569ค่ะ

0: นางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มการประชุมมีการมอบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการหมู่บ้านต้นแบบศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทั้ง13อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดมอบเกียรติบัตรโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรวมถึงผู้ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายใต้โครงการเราไม่นิ่ง Move Together พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่นะคะและชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายสำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาค่ะสำหรับการประชุมมีการรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจการคลังและสภาพอากาศรวมถึงผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีการป้องกันและรับมือสาธารณภัยสถิติการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตลอดจนการดำเนินงานด้านการกีฬาและพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการมหาดไทยมอบเกียรติบัตรบุคลากรกรมการปกครองพร้อมติดตามภารกิจสำคัญค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่9ทับ2569ประจำเดือนกันยายน2569ที่ห้องประชุมบึงพระรามอาคาร1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเริ่มการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรกรมการปกครองที่ปฏิบัติราชการครบ20ปีเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละจากนั้นที่ประชุมรับทราบข้อราชการสำคัญและการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของหน่วยงานต่างๆค่ะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานสปท.8ค่ะนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานสปท.8เนื่องจากตลอดมานะคะบุคลากรทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อองค์กรมาอย่างต่อเนื่องค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในทุกระดับชั้นส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะตลอดจนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นผ่อนคลายและส่งเสริมพลังบวกในการทำงานค่ะซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8รูปแบบกิจกรรมค่ะประกอบด้วยกิจกรรมสำรวจและพัฒนาตนเองกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้องและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะคือการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลาค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมน้ำท่วมเร่งช่วยประชาชนค่ะและไปที่จังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าถกรับมืออุทกภัยสั่งคุมเข้ม2เขื่อนใหญ่หยุดระบายน้ำชั่วคราวค่ะ

เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อน

0: แชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบางปลาม้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีเขต2นายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ระดับน้ำบางจุดสูงกว่าระดับถนนโดยสถานการณ์ปีนี้มีทั้งปริมาณน้ำจากแม่น้ำท่าจีนและฝนที่ตกหนักในพื้นที่จึงต้องเร่งดูแลความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรกค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำในจุดที่มีน้ำรั่วหรือน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำโดยเฉพาะอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องแม้เกษตรกรบางส่วนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแต่ยังไม่ครบทั้งหมดกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาหากพื้นที่จำเป็นต้องรับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะส่วนภาคอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับผลกระทบให้ติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนอย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือประชาชนสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งทางจังหวัดได้สำรวจและจัดทำข้อมูลไว้แล้วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถดำเนินการอพยพและนำเข้าสู่สถานที่พักพิงที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะทางนี้นายวราวุฒและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในหลายจุดของอำเภอบางปลาม้าเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยย้ำการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องค่ะ
0: อธิบดีกรมชลประทานนะคะลงพื้นที่ระยองด่วนค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์อ่างคลองระโอกเร่งระบายน้ำผ่านลำน้ำเดิมนะคะพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดระยองเป็นการด่วนค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำคลองระโอกที่อำเภอแกลงนะคะหลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องจนระดับน้ำสูงถึง24ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งคิดเป็น 12% ของความจุเก็บกักสูงสุดทั้งนี้ก็ได้มีการตรวจสอบอาคารระบายน้ำล้นด้วยซึ่งพบความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตความยาวประมาณ10เมตรค่ะโดยการประเมินเบื้องต้นนะคะตัวอาคารยังสามารถรองรับการระบายน้ำได้แต่ได้กำชับให้เร่งปรับปรุงแก้ไขและติดตามความมั่นคงของตัวเขื่อนอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งขณะนี้โครงการชลประทานระยองค่ะได้เร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นสู่ลำน้ำเดิมเต็มกำลัง 100%ในอัตรา 6.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำริมตลิ่งด้านท้ายน้ำค่ะเพิ่มสูงขึ้นจึงได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ผู้นำชุมชนและกำกับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นนะคะได้แก่ในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินตำบลน้ำเป็นตำบลบ้านนาและตำบลคลองปูนอำเภอแกลงคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ
2: เมื่อเช้า6โมงเช้านะครับได้รับรายงานจากในพื้นที่นะครับในเรื่องมีความเสียหายของอ่างเก็บน้ำเขาตุกนะครับหรืออ่างเก็บน้ำระโอกนะครับที่เขาชะเมานะครับจังหวัดระยองนะครับก็ได้ลงมาพื้นที่นะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ดูเหตุการณ์และบัญชาการด้วยตัวเองนะครับเมื่อมาถึงก็พบว่าในส่วนของที่มีความชำรุดเสียหายในส่วนของกำแพงด้านข้างของสปินเวย์นะครับแล้วก็มีการกัดเซาะตลิ่งด้านข้างของตัวข้างสปินเวย์ซึ่งชิดกับตีนเขานะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับหรือระโอกเนี่ยก็เก็บกักทั้งหมด20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับความยาวประมาณ220เมตรนะครับความสูงประมาณ20เมตรในส่วนของ อ่างนะครับเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตั้งแต่27-28นะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อคืน29นะครับก็มีความตกค่อนข้างมากทำให้น้ำล้นสปินเวย์นะครับก็ได้กัดซ้อความเสียหายนะครับถ้าจากประเมินสถานการณ์ตอนนี้ก็กรมชลประทานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการซ่อมแซมที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มนะครับกรมชลได้วางแผนแนวทางการดำเนินการนะครับที่จะดำเนินการเอาชีพไทยมาเสริมและก็เอาในส่วนของเสาเข็มนะครับวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะดินเพิ่มนะครับและที่โชคดีก็คือว่าตรงที่กัดเซาะมันไม่ใช่ตัวทำนบของตัวเขื่อนนะครับเป็นเพียงแค่กำแพงด้านข้างของสปินเวย์นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการซ่อมแซมและการที่จะเกิดลักษณะแดมเนจหรือความเสียหายขึ้นด้านท้ายเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้ความประมาทนะครับในเรื่องนี้ก็พยายามที่จะให้ประชาชนด้านท้ายนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ยืนยันความมั่นใจได้เลยว่ากรมชลประทานสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมและก็รับสถานการณ์ดังกล่าวได้ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่มีฝนตกค่อนข้างมากแล้วปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ส่งผลกระทบจนถึงทำให้มีความเสียหายในส่วนของกำแพงด้านข้าง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมรับมืออุทกภัยสั่งคุมเข้ม2เขื่อนใหญ่หยุดระบายน้ำชั่วคราวค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทวีความรุนแรงขึ้นหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำแผ่ขยายเป็นวงกว้างทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของจังหวัดโดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้จัดการประชุมด่วนที่สุดผ่านระบบซูมมีติ้งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ว่ามีปริมาณน้ำสูงขึ้นมากในหลายโซนโดยฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอบ่อพลอยหนองปลือห้วยกระเจ้าพนมทวนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำอีซูที่ต้องเปิดทางระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายของอ่างรวมถึงรับน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไหลมาสมทบทำให้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้างเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ลงพื้นที่ตั้งโรงครัวส่งอาหารและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางส่งโรงพยาบาลพร้อมกำชับให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารและโรคที่มากับน้ำสำหรับฝั่งตะวันตกบริเวณแม่น้ำแควน้อยแม่เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะงดการระบายน้ำชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อเปิดทางให้ระบายน้ำลงสู่ด้านล่างแต่ยังคงมีน้ำป่าหลากจากฝนสะสมในพื้นที่ไหลลงมาสมทบค่ะในขณะเดียวกันเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจะเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำจากแม่น้ำแควน้อยรองรับการปล่อยน้ำเพิ่มค่ะส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ริมน้ำตลอดสายตั้งแต่อำเภอเมืองท่าม่วงและท่ามะกาและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการช่วยเหลือแล้ว4อำเภอและจะดำเนินการประกาศครอบคลุมอำเภอที่เหลือทั้งหมดพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากสถานการณ์ยกระดับขึ้นค่ะ
3: ค่ะตอนนี้สถานการณ์นะคะก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างจะสูงมากในหลายพื้นที่นะคะก็ในขอเริ่มในโซนทางฝั่งด้านตะวันออกของจังหวัดนะคะก็โซนบ่อพลอยหนองปลือห้วยกระเจ้าพนมทวนนะคะโซนนั้นก็ตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำแผ่ขยายไปค่อนข้างจะเป็นวงกว้างทีเดียวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อพลอยและห้วยกระเจ้านะคะก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำลำอีซูนะคะมีปริมาณน้ำที่จะเกินระดับกักเก็บนะคะก็เลยได้มีการไปเปิดทางน้ำนะคะเพื่อระบายออกเพื่อป้องกันการความเสียหายของอ่างเก็บน้ำนะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ของอำเภอบ่อพลอยเป็นวงกว้างหลายตำบลเลยทีเดียวนะคะอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ได้รับทราบว่าทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินที่อยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ลักษณะเดียวกันนะคะมีปริมาณน้ำที่ล้นระดับของความจุของอ่างแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะให้น้ำไหลมาสู่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่จะได้รับผลกระทบเลยก็คือบ่อพลอยแล้วก็ อำเภอหนองปลือค่ะมาอีกโซนนึงนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกของพื้นที่จังหวัดนะคะคือโซนของบริเวณแม่น้ำแควน้อยค่ะซึ่งแม่น้ำแควน้อยเนี่ยหลักๆก็รับน้ำมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะก็ตอนนี้มีการชะลอไม่ให้มีการงดการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย2วันเพื่อให้โอกาสกับน้ำในแม่น้ำแควน้อยได้มีการระบายลงไปสู่ด้านล่างนะคะเราได้มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงหรือท่านอยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพออกมาจากพื้นที่นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันไปด้วยแล้วผลของน้ำเนี่ยไม่ใช่กระทบแค่พื้นที่เรานะคะมันก็จะถูกส่งต่อไปยังราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามต่อไปนะคะก็นี่สถานการณ์ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะคะในส่วนของการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้การให้ความช่วยเหลือนะคะนี่เราประกาศไปแล้ว4 อำเภอแล้วก็อำเภอที่เหลือก็จะประกาศได้ภายในวัน
0: นอกจากการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองนะคะพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้รวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองหาดขออภัยค่ะหาดทรายลูกแกนะคะในตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยศาลา60พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกานะคะจากนั้นค่ะลงพื้นที่ต่อไปยังศาลาประชาคมบ้านท่าแคหมู่ที่2ตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วงทางลงท่าน้ำบ้านกำนันตุนะคะในพื้นที่หมู่7ตำบลวังขนายอำเภอท่าม่วงและบ้านพักอาศัยของผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรียังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านมั่นคงตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าภายหลังจากที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ชะลอการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นเวลา2วันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาระบายน้ำอีกครั้งโดยจะเริ่มดำเนินการในเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะจะส่งผลต่อเนื่องมายังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองนั้นจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะคะทั้งนี้ก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องถึงจังหวัดราชบุรีจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า80 เซนติเมตรค่ะโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะคะโดยขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินเอาไว้ในที่สูงค่ะพร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและถ้าหากมีความจำเป็นก็ขอให้ปฏิบัติตามแผนการอพยพที่กำหนดเอาไว้ด้วยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเอาไว้แล้วนะคะ
4: สถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80 เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ นะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับหากว่าท่านไม่มีที่จะอยู่ในช่วงที่จะอพยพหนีน้ำนะคะก็จะมีศูนย์พักพิงนะคะก็โดยทางท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ก็จะได้จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกาญจนบุรีแล้วก็พี่น้องจังหวัดอื่นๆเช่นกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้
0: ไปดูกันที่จังหวัดลพบุรีบ้างค่ะคุณผู้ชมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างห้วยส้มค่ะหลังพบว่าเต็มความจุ 100% นะคะพร้อมวางมาตรการรับมือและกำชับให้หน่วยงานเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าคณะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำณอ่างเก็บน้ำห้วยส้มอย่างเร่งด่วนค่ะหลังปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยล่าสุดค่ะข้อมูลณวันที่27กันยายนอ่างเก็บน้ำห้วยส้มปริมาณน้ำเต็มความจุ100% อยู่ที่ 12.50 ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กความจุ 100% นะคะอยู่ที่ 10.65 ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 8.47 ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น 79.51% ของความจุค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะได้ทางจังหวัดเองนะคะก็ได้สั่งการให้โครงการกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจากนั้นคณะลงพื้นที่ต่อไปยังจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่ที่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนเพื่อเร่งระบายน้ำออกพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งได้นะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนปรับ NK ดิดเพอซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวค่ะ

0: อซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อค้ากำไรเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้ซึ่งรับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพใหม่หรือสมบูรณ์ไม่น่าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นส่วนได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพรถและราคาของรถตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าจะมีของเช่นนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อของรับจำนำหรือรับฝากของใดๆท่านควรที่จะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์และใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเจ้าของทรัพย์ให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้รับของโจรได้โดยไม่รู้ตัว

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะช่วงนี้ติดตามรู้สู้ภัยเอลนีโญค่ะ
1: ค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับภูมิภาคอื่นแต่ว่าสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ยังคงเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจัดซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนลดลงค่ะแล้วก็กระทบต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรด้วยรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันขณะที่สำนักงานชลประทานที่15นะคะก็ได้เตรียมการรับมือสถานการพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนิโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
0: เอลนิโญอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

0: ขอบคุณข้อมูลนะคะจากทีมข่าว NBT นครศรีธรรมราชด้วยค่ะ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรู้ภัยเข้าใจรับมือได้เสริมทักษะการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเชื่อมเครือข่าย JIC โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2500

0: 569ค่ะที่โรงแรม RS ราชสุภมิตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะผ่านแนวคิดการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม Joy Information Center หรือ JIC เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพการประชุมประกอบด้วยการเสวนาเช็คให้ชัวร์เตือนให้ไวเชื่อมเครือข่าย JIC ค่ะโดยมีผู้ร่วมเสวนาจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเครือข่ายประชาสัมพันธ์พร้อมมีการชี้แจงแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตพ.ศ.2569โดยส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นตามบทบาทของ JIC ได้แก่กลุ่มประชาสัมพันธ์กลุ่มสื่อและกลุ่มหน่วยงานภายนอกโดยมีส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมก่อนสรุปผลการอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันค่ะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานประสานเครือข่ายในการสื่อสารสถานการณ์สาธารณภัยต่อไปค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเตรียมกำลังเครื่องมือและศูนย์พักพิงให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีนะคะถ้าหากเกิดเหตุค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นได้กำชับทุกพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแม้ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังปกติและยังไม่มีน้ำท่วมนะคะโดยให้นายอำเภอและผู้นำท้องที่สำรวจจุดเสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดน้ำท่วมขังให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีค่ะและพร้อมทั้งบูรณาการนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยาและโครงการชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนศูนย์พักพิงอาหารและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและวงเงินทดรองราชการให้พร้อมนะคะสำหรับสนับสนุนภารกิจทันทีหากเกิดสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังได้เตรียมหลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงประสานหน่วยงานด้านการประกันภัยเพื่อรองรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรม3ตำบลหลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับน้ำหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันพร้อมประสานวัดในพื้นที่สูงเป็นจุดจอดรถชั่วคราวค่ะเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินประชาชนค่ะนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอเมืองเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบการเร่งระบายน้ำบริเวณหมู่ที่12ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยได้ระดมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องสูบน้ำดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ โดยทางด้านนายชัยยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าได้บูรณาการทำงานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่นายอำเภอกำนันและผู้นำท้องถิ่นนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ทำนาในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มตำบลโพไร่หวานตำบลบ้านหม้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะและมีพื้นที่ทำนารวมกว่า 3,000 ไร่โดย

0: ประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้นภายใน 1-2 วันค่ะนอกจากนี้นางทิวันรัตน์อังกินันท์ส.ส.จังหวัดเพชรบุรีเขต1ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของไปฝากจอดไว้ชั่วคราวค่ะซึ่งขณะนี้มีประชาชนเริ่มนำยานพาหนะไปจอดดูแลรักษาแล้วเช่นที่วัดเขาบันไดอิฐค่ะทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานและประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันอบจ.เพชรบุรีได้เตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำไว้อีกประมาณ 5-6 เครื่องค่ะเพื่อพร้อมสนับสนุนและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีเมื่อได้รับการร้องเรียนค่ะ
1: จากเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตอำเภอทองผาภูมินะคะโดยทางอำเภอทองผาภูมิเองค่ะก็ได้ร่วมกับเทศบาลเจ้าหน้าที่ทหารให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจัดการจราจรและเตรียมกระสอบทรายนะคะป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านประชาชนค่ะหลังจากที่ช่วงคืนนะคะช่วงกลางคืนนะคะได้มีฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้ามาท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิไหลเข้าตัวตลาดเทศบาลตำบลทองผาภูมินะคะเนื่องจากว่าน้ำนั้นไหลระบายไม่ทันได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่หมู่1ตำบลบ้านตำบลท่าขนุนค่ะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและในช่วงเช้านะคะในอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ทหารร.29 พันสามกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฐานบุญวิภาจุดทองผาภูมิค่ะก็ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เพื่อการสัญจรเดินทางให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยมีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบและกีดขวางการจราจรไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิดำเนินการเคลียร์พื้นที่บริเวณหลังอำเภอค่ะโดยนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำโดยเร็วนะคะทางด้านของนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิค่ะก็เปิดเผยว่าภาวะฉุกเฉินน้ำไหลหลากมีน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่เทศบาลได้มีการเปลี่ยนทิศทางน้ำเพื่อให้ลงสู่แม่น้ำแควน้อยส่วนในพื้นที่ที่มีผลกระทบนะคะก็จำกัดไม่ให้กระทบต่อมุมกว้างค่ะมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมกำลังพลอุปกรณ์เพื่อป้องกันมวลน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชนได้รับผลกระทบ30หลังคาเรือนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: น้ำป่าทะลักท่วมแฉลพัดกระบะจมหายเร่งค้นหาแม่ลูกสูญหาย2รายเหตุบ่อกักเก็บตะกอนห่างแร่เหมือง2ท่อคันดินพังถล่มค่ะคืบหน้าเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนในพื้นที่หมู่1ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพัดรถยนต์กระบะตกลงไปในน้ำเมื่อช่วงเย็นวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยช่วยเหลือไว้ได้2รายค่ะและยังสูญหายอีก2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูตำรวจสภ.ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีฝ่ายปกครองและทีมอาสาสมัครระดมกำลังตั้งศูนย์บัญชาการชั่วคราวณจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายต่อในรุ่งเช้าค่ะหลังต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยผู้สูญหายทั้ง2รายได้รับการยืนยันจากนายสถาพรทองผาภูมิปัทวีสอบจกาญจนบุรีเขตอำเภอทองผาภูมิว่าเป็น2แม่ลูกได้แก่นางตองอายุ55ปีและเด็กหญิงนิชาอายุ12ขวบนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนบ้านห้วยเสือสำหรับเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันทำให้ปริมาณน้ำบนภูเขาไหลหลากลงสู่4ลำห้วยสาขาค่ะแล้วทะลักเข้าสู่บ่อกักเก็บตะกอนห่างแร่เหมือง2ท่อขนาดกว่า60ไร่ค่ะจนคันดินรับน้ำหนักไม่ไหวและพังถล่มเป็นทางยาวกว่า30เมตรส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลทะลักสมทบกับน้ำป่าเกิดเป็นกระแสน้ำเชี่ยว กรากพัดรถยนต์กระบะจมหายโดยขณะนี้ในพื้นที่ตำบลชะแลยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะมวลน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่รวมถึงลำห้วยสาขาต่างๆทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองสายให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการค้นหาผู้สูญหายทั้งสองรายอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำดี9ยืนยันนะคะว่าเขื่อนแก่งกระจานยังปกติพร้อมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองดีกล้าวในพื้นที่อำเภอท่ายางนะคะซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านนโยบายมาดำเนินการเชิงรุกและมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการรับมือหากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่นะคะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานขณะนี้มีปริมาณสูงถึงร้อยละ90แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยค่ะและบริหารจัดการได้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีมั่นใจในแผนรับมือและหากมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบทางจังหวัดจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันทีแน่นอนค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ที่มีความเป็นเอกภาพนะคะเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ซึ่งเป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งปภ.เพชรบุรีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงชลประทานที่ทำการปกครองจังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยาประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: อีกหลายจุดก็ได้รับ

0: ผลกระทบเช่นเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับก็บางพื้นที่บอกว่ามีข่าวคือบางทีต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์แล้วบางทีเราตื่นตระหนกตกใจเห็นมีน้ำโอ๊ยเขื่อนมันดู
0: มี
1: เขื่อนแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวรอยรั่วจริงๆต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดก็บอกว่าจริงๆยังไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันมีการกัดเซาะซึ่งอาจจะทำให้มีความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแตกหักนะครับและในส่วนของท่านโฆษกเองก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลยังคงสูงอยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นอยู่ทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยโดยระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้ยังคงใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายและในส่วนของจังหวัดนครนายกเองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วนะครับสั่งการให้มีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในอำเภอเมืองด้วยก่อนหน้านี้เห็นภาพโอ้ต้องบอกว่าเปิดภาพมาตกใจเหมือนกันเขื่อนขุนด่านประการชนโอ้น้ำปริ่มแล้วก็ระบายน้ำแรงมากจนพี่น้องประชาชนเนี่ยตกใจเลยบอกว่าโอ้ลดลงหน่อยเพราะว่าพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยหนักเลยนะครับ
0: นี่ก็อีกจุดนึงครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเยียวยา
1: ครับ
0: การเยียวยาการฟื้นฟูนะครับก็มีประเด็นสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเริ่มกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็เริ่มกระบวนการในการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับมารวบรวมประกอบกันจัดทำเป็นเรื่องของคำของการงบประมาณในการดูแลแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการคุณผู้ชมครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนครับได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในส่วนของการระบายน้ำทั้งในส่วนของการเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่มีปัญหาอยู่แจ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมครับที่1669นะครับในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก็เบอร์1555และก็กรณีที่จะสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆก็มีเบอร์022485115นั่นเองครับ
1: ใช่ครับนี่ก็เป็นสายด่วนที่คอยเปิดรอรับนะครับว่าในส่วนของ
0: การช่ว
1: ยเหลือเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนก็สามารถโทรไปได้เน้นย้ำอีกทีครับ1669แล้วก็1555เป็นสายด่วนนะครับหรือว่าประสานไปที่022485115ได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่แต่ในวิกฤตพี่บอล บางครั้งเราจะได้เห็นภาพการช่วยเหลือที่บางทีมันฟูใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทุกคนที่ลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับในส่วนของอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ลงไปช่วยในพื้นที่ของแฟดคลองจันเองหรือว่าล่มกล้าวเองหน่วยงานภาครัฐเองภาคประชาชนเองเราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ใครที่มีศักยภาพใครที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันทำอะไรได
0: ้
1: ลงไปช่วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจกันแล้วกันว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆเราไม่มีการแบ่งแยกช่วยได้
0: ช่วยหมดจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับที่เรียกว่าจับมือกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับภาคส่วนของการเยียวยาในส่วนของรัฐบาลล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมงบกลางครับกว่า2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

0: บอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบการชดเชยเยียวยาในส่วนของท้องถิ่นอยู่ต่อครัวเรือนเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องยึดมาตรการทั่วประเทศครับ
1: ก็ในส่วนของภาครัฐเองก็จัดเตรียมแล้วก็มีการวงเงินงบกลางปี2569ไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้กันไว้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก็จะใช้ในการบริหารจัดการเยียวยาพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก
0: ็
1: จะครอบคลุมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะไปเร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสียหายและก็ประเภทความจำเป็นในการใช้วิธีกระจายงบประมาณเพื่อที่จะเสนอครม.นะครับพิจารณาอนุมัติต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่เวลาที่เรามีการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลายคนพี่น้องประชาชนตกใจหรือว่าตื่นตระหนกว่าอุ๊ยแถวบ้านเราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอลมีน้ำท่วมหรือเปล่าทำไมถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจริงส่วนในบางพื้นที่ที่มีภัยอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่ว่าต้องประกาศเป็นภัยพิบัติเนื่องด้วยเป็นระเบียบข้อบังคับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนละกันคือในการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าบ้านที่ได้รับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบเนี่ยแหละคือถ้ามันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่มารองรับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคุณพระดอนเองก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในกรอบการดูแลผู้ประสบภัยนะครับว่าสำหรับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะไม่ได้เป็นการให้การเยียวยาภัยพิบัตินะครับจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้าแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับในขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาแบบเต็ม 100%
0: อันนี้ก็หนึ่งเรื่องสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งเรื่องครับเข้าใจกันง่ายๆเรื่องรถที่โดนน้ำท่วม
1: ครับ
0: บางทีก็ไม่ทันได้ตั้งตัวต่างๆล่าสุดประเด็นนี้ครับรายการของเราตามคุณผู้ชมให้เรียบร้อยประเด็นเมื่อเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องของแผนงานเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วอันนี้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ29กันยายน2569เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะประกาศมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปกรณีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถที่โดนน้ำท่วม
1: ใช่ครับก็คือเนี่ยพอเราเห็นภาพเวลาเกิดอุทกภัยบางทีไม่ทันบางทีก็ต้องยอมสละก็ต้องยอมสละเพราะว่าพื้นที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือให้การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและหลายคนก็อยากได้สิ่งนี้แหละพูดง่ายเลยคือโอ้โหรถของฉันยังบางทียังป้ายแดงอยู่เลยนะจอด
0: ยังผ่อนอยู่เลย
1: ยังผ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ประสบภัยก็เดี๋ยวรอการชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างของบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่บางใหญ่นนทบุ
0: ร
1: ีเวลาจะเดินทางมาที่สถานีแห่งนี้นะครับจะผ่านทั้งงามวงวานผ่านทั้งแครายรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้โอ้โหน้ำท่วมจนรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันสักนิดนึงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีจุดท่วมขังล่าสุดที่ไปสำรวจมาวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วง 8:30 นในช่วงเช้าจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24
0: ครับ
1: และก็ซอยรามคำแหง23 ต่อมาก็เป็นถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงถนนพัฒนาการ

0: ครับยังคงมีน้ำสูงอยู่นะครับถนนนวมินทร์จากนวมินทร์26ไปถึงแยกบางกระปิตรงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับมีน้ำท่วมขังถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นี่ก็เป็นอีก1จุดที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเลยถนนศรีบูรพาครับถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101นะครับ101เนี่ย
1: ครับ
0: ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปินี่เลยพี่บอล
1: ครับ
0: บางกะปิอยู่แถวบ้านเลย
1: แถวบ้านผมครับ
0: เป็นไงครับตอนนี
1: ้น้ำลงมาแล้วครับ
0: น้ำลงแล้ว
1: แต่ว่าก็ยังมีท่วมขังอยู
0: ่นะครับเอาละครับแล้วก็ไปต่อกันที่ถนนสุวินทวงศ
1: ์
0: แยกถนน3วาถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้ที่ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณร่ม924หรือว่าเคหะ
1: ร่ม9
0: นั่นเองนะครับ
1: อันนี้คือน้ำท่วมสูงใช่ไหมครับ
0: ท่วมสูง
1: อันนี้มาที่บริเวณน้ำท่วมต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมลดระดับลงมาจากที่คุณโก้บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: ก็จะมีรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณจุดศรีนครินทร์นะครับถึงพัฒนาการถึงบริเวณไปถึงสุขุมวิท77คุณผู้ชมครับจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีนวมินช่วงนวมิน100ถึงนวมิน98แล้วก็มีจุดที่เป็นจุด4แยกถนนประเสริฐมนุกิจตัดถนนนวมินจุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีถนนนวมินจากนวมิน56ถึงนวมิน26แล้วก็ตรงจุดหนึ่งคือพหลโยธินกันบ้างจากแยกเกษตรไปถึง BTS ลาบ11อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันว่าม
0: ี
1: น้ำท่วมอยู่
0: ใช่ครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราแจ้งไปหลายคนยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนหรือว่าหลายคนนี่ที่ออกมาก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของฝนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้อาจจะตกน้อยลงหรือวันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: วันนี้เห็นแดดนะ
0: วันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: 6โมงเช้า7โมงเช้านี่มีแดดแล้ว
0: นะครับก็สถานการณ์น่าจะเริ่ม
1: คลี
0: ่คลายนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องพี่บอลที่จะต้องแจ้งเตือนอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพดีขึ้นแต่ในหลายๆจังหวัดตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในส่วนของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นขอมาแจ้งเตือนครับในส่วนของศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองคร
1: ับ
0: ล่าสุดวันนี้เองเมื่อช่วง 8:30 น.นะครับก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยครับให้ทราบทั่วกันดังนี้เลยช่วงวันนี้นะครับ29กันยายน 14:00 น.
1: ครับ
0: ปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองน้ำอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ไม่ถึง1ฟุตนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญครับและอำเภอโพทองจะเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอันนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยจะต้องทำในวันนี้นี่เน้นย้ำเลยต้องทำในวันนี้นะครับนอกจากขนย้ายสิ่งของไปยังเขตปลอดภัยแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเข้าออกด้วยเรือผู้สูงอายุควรมีญาติมารับส่งเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ระมัดระวังกระแสไฟฟ้าหากต้องลุยน้ำครับหากใครมีความจำเป็นขอความช่วยเหลือก็ติดต่อสายด่วนนะครับ1784ได้ตลอดแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ไปติดตามคุณผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ JICC ตอนนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวเชิญรับชมก่อนเลยครับ
0: เชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29กันยายน2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มีมากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:07 นเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์ถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่นี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยนรงค์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิชัยนรงค์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบิลบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกบิลบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกไปอย่างใดขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังส่งตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปขยายต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เหล่านั้นนะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกระดิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: ค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBG 2 HD และใน Facebook NBG

แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: โรคมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: กลับมาติดตาม NBT News เวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครกลับมามีแสงแดดอีกครั้งแต่ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กทม.รายงานในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดสำนักงานเขตสายไหม 17.0 มิลลิเมตรและยังมีจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน81รายการการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานประกอบด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยและกรุงเทพสิงคโปร์เป็นการประกาศเพิ่มเติมหลังจากการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินวันที่29กันยายนไปแล้วก่อนหน้านี้ประกอบด้วยกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบัสเซลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569เวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุอ่างการระบายน้ำในวันนี้ปรับเพิ่มจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ486ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีอัปเดตสถานการณ์น้ำบริเวณสกายวอล์กแม่น้ำแควอำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องพร้อมแนะนำประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าเตรียมสิ่งของจำเป็นยาประจำตัวอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดไฟฉายเอกสารสำคัญและยาสูบยาทากันยุงตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟในบ้านหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้สับคัตเอาตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านผูกแน่นยาพาหนะเรือผูกยึดเรือหรือยานพาหนะริมน้ำป้องกันกระแสน้ำพัดสูญหายและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนปภ1784สายด่วนกู้ชีพฉุกเฉิน1669และศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามเปอร์ซิปซิโดริเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบแบ่งกลุ่ม ลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ99ของโลกณศรีจารักฮารุปัสสเตเดียมเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นหลังทั้ง2ทีมสามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ทั้งคู่โดยไทยชนะปากีสถาน 4-0 ขณะที่เวียดนามชนะฟิลิปปินส์ 1-0แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรับและเกมรุกรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมชัยพลอดทนกองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมที่ดีที่เราจะพบกับเวียดนามในเกมวันนี้แน่นอนว่าเกมจะมีความแตกต่างจากนัดชิงอาเซียนคัพที่เราเจอเข้ามาครั้งที่แล้วไม่ได้มีผู้เล่นชุดที่ครบทุกคนแบบนี้ชุดนี้ถือเป็นชุดที่พร้อมกว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีต้อนรับอิตาลีแมตช์นี้โรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชอิตาลีเลือกผู้เล่นตัวจริงซานโดโตนารีเซบาสเตียโนเอสโปซิโตเจโคโมรัสปาโดรีและผู้รักษาประตูเจียลุยจิดอนารุมบ้าครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำ 3-0 ได้ประตูจากอเลสซานโดบาสโตนีนาทีที่9ดาวิเต้ฟาสเตซีนาทีที่22และไมเคิลโยโคเดนาทีที่27ครึ่งหลังเจ้าบ้านตุรกีตามมา 1-3 จากบาริสเยมาสนาทีที่47จากนั้นนาทีที่50ฟานเชสโกปิโอเอสโปซิโต้ทำประตูปิดท้ายให้อิตาลีบุกมาชนะ 4-1 ทำให้โรเบโต้มันชินีกุนซือวัย61ปีพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนส่วนตุรกีที่มีวินเชนโซ่มอนเตลล่าโค้ชชาวอิตาลีเช่นกันคุมทีมแพ้รวด2นัดช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษติดตามสถานการณ์น้ำค่ะ

0: ับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมโก้โคชพลโคชพลายุเช่นเคยและเพิ่มเติมครับคุณจามจุรียันยงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณโคชพลด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอมารับหน้าที่นะคะรับช่วงต่อจากคุณสกันแก้วประจัน
0: ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคุณสกันแก้วประจันด้วยตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับใครที่สามารถมาช่วยกันทำหน้าที่ก็สามารถมากันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับคุณสกันแก้วประจันที่มาร่วมเกาะติดสถานการณ์น้ำกับพวกเรานะครับแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้ตั้งแต่10โมงไปจนถึง12นาฬิกานะครับยังคงมีสถานการณ์ที่ให้ติดตามและที่เพิ่งจะจบลงไปกับการแถลงข่าวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่แล้วก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะครับในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องที่ยังคงประสบภัยอยู่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ท่านบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะข่าวจากทาง JICC ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายแขนงค่ะพอมีออกมาบางทีก็อาจจะทำให้ตื่นตระหนกได้เพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการดีที่สุดนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปข้อมูลกันให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในส่วนของการประสานงานในพื้นที่จังหวัดตากกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสายกับเรากับคุณวรวิทย์อินตะใจครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณนุ่นคุณโก้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: วรวิทย์ครับ
0: มาอัปเดตกันสักนิดนึงครับในส่วนของจังหวัดตากเห็นว่ามีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ระดับน้ำลำห้วยยังคงวิกฤตเตือนภัยอยู่5อำเภออัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะครับฝนเริ่มตกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนะครับวันจันทร์นี่นะฮะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาฝนก็หยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับในส่วนของฝั่ง4อำเภอฝั่งตะวันออกก็คือทางสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองแล้วก็วังเจ้าเนี่ยนะฮะก็น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังทาง5อำเภอด้านตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่ท่าสองยางแม่ล้ำมาดพบพระแม่สอดแล้วก็ทางอุ้มผางนะครับซึ่งเราเฝ้าติดตามในเรื่องของทิศทางพายุฝนที่คาดว่าจะพัดเข้ามาทางฝั่งเมียนมาเข้ากับย้อนเข้ามาอีกกันนะครับก็เฝ้าติดตามระดับน้ำเมยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเมยก็ขึ้นนะครับ
0: ในตอนนี้สถานการณ์น้ำถึงจะคลี่คลายยังคงมีพื้นที่จุดไหนที่ยังต้องระมัดระวังหรือว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมครับ
2: ครับพื้นที่เสี่ยงถ้าอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ทางอำเภอทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับน้ำเมยนะครับก็ทางเทศบาลท่าสายลวดที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดนะครับทางฝั่งอำเภอพบพระนะครับที่ติดกับน้ำเมยอ่ะครับเราเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำแม่น้ำเมยที่สูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะท่านหัวหน้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วในหลายพื้นที
2: ่
1: แต่เหตุที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในอำเภอที่ติดกับแม่น้ำเมยเนี่ยคือทำไมแม่น้ำเมยถึงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
2: เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกในฝั่งเมียนมานะครับซึ่งต้นน้ำของน้ำเมยนี่จะอยู่ในทั้งในเขตเมียนมาด้วยแล้วก็ในเขตของอำเภอพบพระด้วยนะฮะทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเราเนี่ยครับ
0: จากจุดนี้เองน้ำที่มีการระบายหรือว่ากำลังผ่านเส้นทางน้ำไปตรงนี้มีจุดไหนเป็นจุดลุ่มต่ำมีจุดไหนที่จำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
2: ครับจุดลุ่มต่ำที่ติดแม่น้ำเมยก็จะอยู่บริเวณตลาดริมเมยนะครับเทศบาลท่าสายลวดนะครับที่ถ้าเราเคยไปก็จะอยู่ตรงติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับ ครับตรงนั้นจะเป็นจุดลุ่มต่ำที่ถ้าน้ำเมยขึ้นก็จะล้นตลิ่งแล้วก็เข้ามาท่วมในเขตเศรษฐกิจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ละมาดนะครับแล้วก็อำเภอท่าสองยางที่ติดกับตลอดริมน้ำเมยอะครับ
0: ครับครับคุณหน้าครับอย่างนี้ถ้ามีการประเมินไหมครับว่าฝนยังจะมีอยู่หรือเปล่าจะมีมวลฝนกลับมาที่จังหวัดตากอีกหรือไม่แล้วก็ในกรณีเกิดเหตุมีฝนตกเพิ่มเติมเรายังมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเตรียมอพยพหรือว่าสร้างจุดพักพิงไว้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ครับครับในโซนนู้นเราเตรียมประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำมันนะครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับถ้าจำเป็นในเรื่องของการอพยพเราก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพพี่น้องที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของช่องทางการแจ้งเตือนค่ะท่านหัวหน้าเห็นว่ามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะ
2: ครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราก็แจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคสต์นะเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเจ้าอำเภอเมืองในเขตของบ้านตากสามเงานะครับแล้วก็แม่สอดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานเราแจ้งเตือนไป2ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เองเราก็มีทั้งในระบบเสียงตามสายแล้วก็ใช้รถประกาศนะครับของท้องถิ่นนะครับนะฮะท้องถิ่นใช้รถประกาศเสียงตามสายของในเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านของฝ่ายปกครองเราก็ใช้ทุกช่องทางนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับ
1: ปัจจุบันค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ้าจะต้องอพยพจะต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงจุดนี้ตอนนี้มีการจัดเตรียมไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
2: ในส่วนของทางแม่สอดก็มีครับทางเทศบาลท่าสายลวดทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็จัดเตรียมไว้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
0: ครับผมมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับใครที่หนึ่ง

0: ำลังจะหนีน้ำหรือว่ากำลังจะออกจากพื้นที่หรือ2มีใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปยังจังหวัดตากสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับ
1: ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้รับข่าวสารจากทางราชการนะครับเราดูแล้วถ้าเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีกลุ่มผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าจะย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านรีบแจ้งประสานไปทางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านออกมาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดภัยหรือว่าในช่วงของกลางวันนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่นะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมขึ้นหรือว่ารอจนถึงกลางคืนเนี่ยการอพยพการเคลื่อนจะจะค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: ตรง
1: นี้นะครับก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับสำหรับเส้นทางในการสัญจรนะครับของจังหวัดตากตอนนี้เส้นทางในส่วนของจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางแต่เมื่อวานเราก็เคลียร์นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เส้นทางดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางนะครับก็มีบางช่วงที่ปิดแล้วก็เป็นมีทางเบี่ยงเป็นบางช่วงที่ใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ละมาดนะครับที่ผ่านไปทางตำบลท้องฟ้านะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็มีบางช่วงที่สะพานทรุดนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ก็ขอพี่น้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับส่วนเส้นทางสายเอเชียจากกำแพงเพชรผ่านวังเจ้าตอนนี้ก็สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วครับ
0: ครับผมสุดท้ายอยากจะให้ส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจสักนิดนึงว่าใครที่กำลังมีประสบภัยอยู่ทางปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ
1: ครับครับทางปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานประสานนะครับความร่วมมือระหว่างทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดนะฮะหน่วยงานทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสายด่วนของปภ.ก็1784นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายที่สุดก็ท่านสามารถโทรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกินกำลังเกินศักยภาพก็ประสานมาหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ดีทางหลายๆหน่วยพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านครับ
0: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตากเดี๋ยวหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากท่านหัวหน้าวรวิทย์กันอีกทีนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณวรวิทย์อินทใจนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านวรวิทย์อินทใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะท่านมาได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตกมั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ตกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยโชคดีตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของ5ตำบลทางตะวันตกนะคะเพราะว่าจะต้องไปติดตามในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพราะว่าแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดตากเองฝนไม่ตกแต่ทางเพื่อนบ้านทางฝั่งเมียนมาฝนตกแล้วก็เป็นต้นน้ำเราก็ต้องเรียกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของ5อำเภอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของตำบลที่ติดกับริมแม่น้ำเมยด้วยก
0: ็
2: อย่างเช่นตลาดริมเมยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าโซนเศรษฐกิจเลยล่ะนะคะแล้วก็เทศบาลท่าสายลวดท่าสายยางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะตอนนี้เนี่ยตากไปแม่สอดตอนนี้เปิดเส้นทางได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเพราะว่ายังคงมีดินสไลด์อยู่ส่วนเส้นทางบ้านตากไปแม่ระมาดตอนนี้เนี่ยยังมีดินสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ
0: ครับก็ในส่วนของท่านหัวหน้าเองก็เน้นย้ำว่าหากมีการแจ้งเตือนพูดกันอีกทีนึงอย่าดื้อนะครับคือคำว่าดื้อในที่นี้คือถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้าย ดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็แจ้งปภ.มาช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อย่าไปห่วงบ้านบางทีโอ้กังวลกลัวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านปรากฏพอน้ำมาออกมาไม่ได้แล้ว
2: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันอีกครั้งด้วยละกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องรับมือกับฝนที่ยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่จะลงมาในพื้นที่ในตอนนี้ก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดครับถึงพี่น้องประชาชน7จังหวัดนะครับดังนี้ก็คือ1กำแพงเพชร2คือพระนครศรีอยุธยา3กาญจนบุรี4สิงห์บุรีและจังหวัดตากที่เพิ่งจะได้รายงานไปนะครับอุทัยธานีก็ต้องระมัดระวังอ่างทองล่าสุดที่ในส่วนของศูนย์แจ้งมาก็เป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและก็สมุทรสงครามครับหลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นคลองสาขาและก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกรณีเขื่อนสำคัญหลายสายก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกับพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากได้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะใครที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำแล้วมันส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของปภ.ก็ประสานร่วมมือกับผู้บริการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า NT เองก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่าเซลล์บอดแคสต์นี่แหละยิงตรงเข้าสู่ระบบมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้เตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาดูในรายจังหวัดสักนิดนึงน้องนุ่นในส่วนของกำแพงเพชรตอนนี้ฝนตกหนักสะสมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันมี6อำเภอที่ต้องแจ้งเตือนกันก็คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอคลองขลุงนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและก็อำเภอโกสัมพีนครนะครับขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เน้นย้ำบางทีคนลืมเอกสารสำคัญสูติบัตรใบเกิดใบสมรสใบอะไรบางทีมันถูกเก็บไว้แล้วมันไม่มิดชิดบางทีเจอน้ำไปมันไม่มีของทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางก็อย่างที่เรียนไปแล้วผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชรานะครับก็ให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับ
2: ค่ะไปต่อที่จังหวัดตากนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วซึ่งในส่วนของปภ.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยใน5อำเภอด้วยกันเพราะว่ายังคงมีเรียกว่าน้ำนะคะในลำห้วยแล้วก็คลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองตากค่ะโดยเฉพาะตำบลแม่ทอแล้วก็ตำบลโป่งแดงอำเภอแม่สอดด้วยที่ตำบลพะวอกับตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าที่ตำบลนาโบดค่ะนอกจากนี้อีก3อำเภอก็มีอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านตากแล้วก็อำเภอสามเงาค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในริมน้ำอย่างริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหลายๆท่านบอกว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคือเพื่อนบ้านท่วมแหละเพราะว่าอยู่ลุ่มต่ำกว่าแต่บ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคราวนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะ
0: ต้องตื่นตัวคือต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละครั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะเป็นที่เดิมตลอดนะครับบางทีทางน้ำอาจจะเปลี่ยนหรือว่าเส้นทางน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางหรือว่าทางราชการอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารรอบด้านบางทีข้อมูล จากส่วนอื่นๆอาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดหนึ่ง
2: ใช่ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดตากท่านบอกแล้วนะมีทั้งเซลล์บอส

0: แคสต์นะมีเสียงตามสายด้วยมีรถประกาศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบเหตุใดเนี่ยก็สามารถติดต่อเลยคนใกล้ตัวก่อนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนของทางปภ.ได้1784โทรได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
1: จริงๆอันนี้ต้องฝากไปทางแบบผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรือว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีอยากให้เช็คสักนิดหนึ่งเข้าไปดูลูกบ้านสักนิดหนึ่งว่าแต่ละพื้นที่ยังใครมีติดค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เขาไม่สามารถแจ้งความช่วยเหลือออกมาได้ก็จะได้เข้าไปเช็คข้อมูลกันนะครับมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยก็จะกระทบจังหวัดอย่างสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับจากที่มีการระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้คลองสาขาหรือว่าน้ำในพื้นที่คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เมตรก็อาจจะกระทบจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในอำเภออินบุรีตำบลชีน้ำร้ายนะครับแล้วก็ตำบลทับยาอำเภอพรมบุรีครับที่ตำบลพระงามแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้มีความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งของอายุของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญจำเป็นเคลื่อนย้ายรถแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนชราเด็กเล็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่พื้นที่ด้านในไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยก็แล้วกันครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ไปดูที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยที่กระทบก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1ถึง 1.2 เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันนะคะก็4อำเภอนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆพระนครศรีอยุธยานี่เสี่ยงน้ำท่วม
1: ตลอดเลยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำผ่านพื้นที่มาด้วยไปดูที่อุทัยธานีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่นะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังตอนนี้ล้นตลิ่งโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในส่วนปภ.เองก็แจ้งเตือนนะครับใครที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยที่ตำบลหาดทนงตำบลเกาะเทโพตำบลสแกกรังครับตำบลน้ำซึมตำบลท่าสุงนะครับก็เช่นเคยครับเร่งยกของขึ้นที่สูงยานพาหนะต่างๆนะครับคนแก่คนชราผู้ป่วยก็ขอให้ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันครับ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนนี้ก็น้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงโดยเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะดูแลด้วยต้องเฝ้าดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะเด็กผู้สูงอายุคนชราผู้ป่วยนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังนะครับสมุทรสงครามเขื่อนแม่กลองก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินจำเป็นขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังไปดูช่องทางการติดตามให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหากพี่น้องประชาชนคนใดในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างที่คุณนุ่นได้บอกแล้วผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับแจ้งได้แจ้งก่อนเลยนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน

0: ผู้ใหญ่บ้านนะครับสายด่วนนิรภัยปภ.นะครับหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงบางทีโทรเข้าไปแล้วสายไม่ว่างก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งมีคนโทรเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับหลายแจ้งเหตุปภ.นะครับก็สามารถแอด ID ไลน์ไปได้ที่ @1784ddpm นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหมายไปที่@1784ddpm นะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่7พื้นที่ที่นำมาฝากกันในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ยังคงต้องรับน้ำกันอยู่นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่เขื่อนที่หลายทีอาจจะจำเป็นจะต้องระบายออกเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันเต็มพอระบายในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำเนี่ยลุ่มต่ำน้ำมันเอ่อล้นสูงขึ้นมันก็อาจจะท่วมเข้าบ้านเรือนแต่ว่าทางปภ.เองก็บอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่าจะระบายค่อยๆระบายจะไม่แบบว่าพรวดพราดซะจนแบบโอ้ส่งผลกระทบรุนแรงหนักต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันครับ
1: เห็นว่าจะมีการระบายแบบเป็นขั้นบันไดเป็นระยะๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆนะคะเรียกว่าค่อยๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเริ่มมีน้ำระดับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแต่ว่าท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วก็อาจจะไม่ทันได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลกำลังชื่นชมในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทย
0: า
1: เขาบอกว่ามีการปรับตัวค่ะพี่โก
0: ้ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้
0: เมื่อวานไปดูแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของลมฟ้าอากาศภาษาที่ใช้เขาก็จะมีภาษาของเขาเองนี่แหละยอมความกดอากาศต่ำ
1: มวล
0: อาก
1: า
0: ศเย็นมีการควบนู่นควบนี่แล้วเราก็เข้าไปแล้วว่าหย่อมมันเป็นหย่อมยังไงมันควบกันยังไงมวลอากาศ
1: หย่อมนี้มันส่งผลกับเรายังไง
0: ทำไมมาแล้วมันจะฝนตกไหมหรือมันจะร้อนยังไงล่าสุดหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ามันเข้าใจยากกรมอุตุปรับหน่อยปรับแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าไปดูก็จะมีเขียนแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพตกหยุดนะตกบางเป็นจังหวะบางทีอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้าง
1: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัววันนี้มีแดด
0: นี่ก็คือหลายคนก็เข้าไปชื่นชมว่าโอเคอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวไม่ใช่ว่าโอ้จะดื้ออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะนะครับเข้ามาดูเลยได้นี่สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใครพร้อมซักผ้ายกมือขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับตัวเพราะว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วจะได้อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าไปดูภาพแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง
1: ในส่วนอ่านแล้วนะอ่าน
0: แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ้าแล้วหย่อมมันมาเป็นหย่อมอยู่บ้านชั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนให้แล้วใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับไปดูเรื่องของในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วและล่าสุดสักนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรดาร์ฝนก็จะมีคนเข้าไปดูในส่วนของกรมอุตุเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพเรดาร์ฝนที่หลายคนครับแบบอุ๊ยอยากจะรู้ว่าอุ๊ยตอนนี้ฝนผ่านไหมฝนมาเป็นอย่างไรฝนแล้วมันผ่านแล้วเป็นยังไงแต่ดูไม่เป็นปรากฏเข้ามาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นแดงแล้วตรงไหนมันเป็นฝนคราวนี้มาดู
1: ปกติเขาจะมีภาพแบบนี้ให้เราดูในภาพเรดาร
0: ์ก็เลยแจ้งให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเรดาร์ฝนแล้วนะครับพอเราเข้าไปในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองจะมีในส่วนของภาพเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนี่แหละชื่อว่าเรดาร์ฝนก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะฝนมันจะมาไหมกี่โมงมันจะมาตอนไหนแล้วฝนเป็นอย่างไรอ้าวมาดูกัน

0: ที่สมมติมันสีเขียวผ่านกรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้ว่าถ้าตรงกรุงเทพ
1: ฝนกันน่าจะเป็นแล้วแล้วเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็รับฟังนะคะในส่วนของปัญหาของพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยติดตามนะเขาบอกให้เราติดตามเราก็ติดตามแต่ว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาปรับตัวแล้วนะคะ
0: ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในส่วนของน้ำท่วมบางพื้นที่เนี่ยรถสัญจรลำบากและพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของขนส่งสาธารณะครับก็มีการแจ้งเข้ามาสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แผนการเดินรถของขนส่งสาธารณะหรือว่าขสมกเนี่ยมีการปรับแผนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับก็มาแจ้งกันสักนิดหนึ่งในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกในเพจก็มีขึ้นข้อความอยู่นะครับขสมกพบบวกครับนี่ในเพจนี้ห่วงใยความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันครับตอนนี้ปรับแผนการเดินรถเล็กน้อยนะครับในกลุ่มเส้นทางดังนี้กลุ่มเส้นทางที่1นะครับหรือว่าโซน1สายต้นที่ขึ้นต้นหมายเลขนะครับ1ถึง000ขึ้นมาดูว่าโซน1ขึ้นต้นด้วย1มีอะไรบ้างสาย1ถึง29 1-34 1-25ก็จะเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองบางทีรถอาจจะสัญจรผ่านเส้นนั้นไม่สะดวกก็จะปรับเส้นทางนะครับโซนมีนบุรีนี่สถานีรถไฟฟ้าลุมพินีมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับสวนสยามไปสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับเคหะล่มเกล้ามายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรังสิตมาที่มีนบุรีแล้วก็สวนสยามไปที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองไปที่ท่าเรือศรีพยามีนบุรีไปที่ท่าเรือคลองเตยบางเขนไปที่สำโรงนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นทางด่วนด้วยเช่นเดียวกับบางเขนไปยังคลองเตยนะครับเป็นลำดับที่ขึ้นมาให้ได้เห็นกันอาจเป็นการปรับการเดินรถในโซนที่1ส่วนโซนที่2ขึ้นต้นด้วยเลข2 2-40 2-44 อันนี้ไปอยู่ที่บริเวณพระราม9นะครับเส้นพระราม9ท่าเรือศรีพยาเส้นพระราม9สุทธิสารหรือว่าเส้นพระราม9สุทธิสารวนซ้ายและวนขวาเนี่ยทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงไปเทเวศศูนย์ราชการไปสายใต้เก่าท่าเรือปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมู่บ้านบัวทองเคหะไปหมอชิดนะครับหมู่บ้านบัวทองแคไปเทเวศไซน้อยนะครับไปยังศูนย์ราชการหมู่บ้านบัวทองเคหะไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนครอินทร์ท่าเรือนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่นำมาฝากกันให้ได้ติดตามอันนี้ใครอยู่ตรงไหนลองอ่านดูแล้วกันนะครับเราขึ้นเป็นกราฟิกให้ได้ชมกันเพราะว่าหลายเส้นทางเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากอาจจะหลบถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นก็เองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของการเดินทางของขสมกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าจะติดตามตรวจสอบข้อมูลในส่วนของขสมกแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดต่อได้ที่ tracker.bmtaline.com นะคะนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ในสายพร้อมแล้วกับเรานะคะจะมาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ของขสมกนะคะว่ามีการเดินรถอย่างไรมีการเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรบ้างนะคะอ
0: ยู่ในสายกับเรานะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับคุณนุ่นครับ
0: ล่าสุดแน่นอนว่าขสมกนี่ให้บริการขนส่งพี่น้องทั่วกรุงเทพและก็ในเขตปริมณฑลด้วยแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตเส้นทางตอนนี้ขสมกมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับ
2: ครับอย่างนี้นะครับขสมกเราเนี่ยให้บริการพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑล
0: ครับ
2: ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ว่ามีภัยน้ำท่วมอยู่นะครับในส่วนของขสมกเราเองเนี่ยยังยืนยันครับว่าเรายังเดินรถเมล์ครบทุกเส้นทางนะฮะใน

0: 100กว่าเส้นทางของเราซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆอีกเหมือนกันครับว่าการเดินรถเมล์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนรถเมล์นะครับที่ลดลงไปจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราวิ่งรถอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันแต่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 1,386 คันซึ่งแบ่งออกเป็นรถเมล์ร้อนเนี่ยหรือรถเมล์ครีมแดงที่เราเห็นนะครับ714คันแล้วก็รถเมล์แอร์อยู่673คันเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่บางพื้นที่ในเส้นทางอยู่หลายพื้นที่เนี่ยครับที่รถเมล์ชั้นต่ำของเราหรือว่ารถบรรลักษ์เนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าในเส้นทางนั้นได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรถเมล์ครีมแดงเราเองที่เราถือว่าเป็นเจ้าคุณปู่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยบางเส้นทางก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในบริเวณตรงถนนลาดพร้าวอะครับตรง บริเวณแยกบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตัวบิ๊กซีอิมพีเรียลเนี่ยครับตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงอยู่รถเมแดงเราเคยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ในเส้นทางนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ต้องหารูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่เราให้บริการในปัจจุบันครับ
1: มีจุดไหนไหมครับที่ขสมกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบในการที่จะเข้าไปเดินรถมากที่สุดนะครับของขสมกครับ
0: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจะเป็นบริเวณเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เขตบึงกุ่มเขตบางกะปิเนี่ยก็ต้องในบริเวณที่ผมเรียนสักครู่นะฮะคือถนนลาดพร้าวมาทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนเนี้ยคือในบริเวณตรงต้นลาดพร้าวเนี่ยตรงแถวยูเนียนมอลล์เนี่ยสามารถวิ่งได้ละแล้วก็เลยจากนั้นมาจนถึงบิ๊กซีตรงลาดพร้าวนะครับคือเป็นอิมที่เป็นอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นน่ะมาจนถึงเดอะมอลล์บางกะปิตลาดแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิจนถึงแยกลำสาลีแยกบางกะปิเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยรถเมย์จะเข้าไม่ได้เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณแยกนิด้าตรงแถวๆคลองบ้านม้านะครับคือถ้ารถที่วิ่งจากเสรีไทยมานะฮะจากสวนสยามมาเนี่ยวิ่งสุขาสองมาเนี่ยพอมาถึงแยกนิด้าปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะมีการปิดถนนครับไม่ว่ารถเมย์หรือรถส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้ตลอดจนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณแฟลตคลองจันทร์ของการเคหะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่รถเมล์เราจะเข้าไม่ได้เลยครับดังนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางผ่านรถเมล์ของเราเนี่ยครับก็สามารถเดินทางยูเนียนมอลล์เนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็มาลงในบริเวณที่เป็นลาดพร้าวตัดรัชดาที่เป็นจุดเชื่อมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วต่อเนื่องวิ่งเส้นลาดพร้าวมาจนถึงจุดหมายปลายทางแถวบางกะปิได้เช่นกันครับ
1: มีในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารไหมครับในส่วนของผู้โดยสารเองพนักงานเองว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ารถคันไหนสามารถวิ่งไปตรงจุดไหนได้หรือว่ารถคันไหนอาจจะไม่สามารถวิ่งได้อย่างปู่โสมอย่างเมแดงอย่างเงี้ยครับบางจุดอาจจะวิ่งไปไม่ได้เรามีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับ
0: อย่างนี้ครับรถเมย์ของเราทุกคันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือเรามีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมทุกวันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมตรงเนี้ยรถเมย์บางกลุ่มเรากันออกไปเลยคือเราไม่เอามาวิ่งในเส้นทางละเพราะว่าถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่ารถเสียตกค้างอยู่ในเส้นทางเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอาจจะไปกีดขวางการจราจรด้วยซึ่งอย่างช่วงวันแรกๆเนี่ยฮะช่วงวันศุกร์ที่25วันเสาร์ที่26เนี่ยก็มีรถเสียอยู่ในเส้นทางเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นรถเมล์ครีมแดงที่เรามี 1,520 คันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคันจะวิ่งลุยน้ำได
1: ้
0: ก็จะมีวิ่งลุยน้ำได้จริงๆอยู่ประมาณสัก700คันดังนั้นตัว700คันเนี่ยครับเรากำชับทีมเหมาซ่อมทีมช่างซ่อมรถเนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เอารถ ครีมแดงของเขตการเดินรถที่หนึ่งที่อยู่ที่อู่บางเขนเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ำท่วมเนี่ยครับที่ไม่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็ให้เขาเตรียมพร้อมรถไว้ถ้าเกิดในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยโซนไหนที่มีความต้องการที่จะใช้รถเมล์ครีมแดงเนี่ยเราก็จะสามารถโยกย้ายสายรถจากจุดนั้นเนี่ยครับไปช่วยเดินรถในพื้นที่โซนตะวันออกรองรับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันครับประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางอยู่แล้วแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะไปข้างหน้าแล้วเกิดน้ำเยอะเหลือเกินเกิดรถมีปัญหาอันนี้เราได้มีการจัดเตรียมทีมไว้ในการช่วยเหลือเหตุนี้ยังไงบ้างคะ
0: ต้องบอกจากนี้ครับว่าในช่วงวันที่25คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานำรถเมล์เราวิ่งไปเกือบทุกเส้นทางเกือบตลอดสายปรากฏว่ามันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอย่างฉับพลันรถบางคันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะพอเกิดเหตุเสียกลางทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเสียร่วมเกือบ20คันที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเหลือที่มันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10คันละเราได้มีการประสานไปยังหน่วยเหมาซ่อมของขสมกเราเองนะครับเพื่อให้ประสานไปยังตัวเอกชนที่มีรถลากหรือว่าตัวทางสถานีตำรวจด้วยนะครับที่จะพอสามารถลากรถตรงนี้ไปได้อย่างเช่นตรงเขตบางกะปิอะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีรถของเราที่จอดเสียอยู่ 2-3 คันเราได้ขนย้ายออกไป2คันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถตรงนี้ออกให้พ้นเส้นทางตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกระบวนการขนย้ายเนี่ยเราเตรียมช่องทางติดต่อไว้อยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลดลงเมื่อไหร่หรือว่าพอที่รถขนย้ายจะเข้าไปลากรถเมล์เราที่เสียกลางทางเนี่ยออกมาได้เราก็จะเร่งดำเนินการครับอันนี้คือประเด็นที่รถจอดเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดประเด็นที่รถจอดดับเสียยังสตาร์ทติดหรือว่ายังเคลื่อนไหวได้เนี่ยแล้วเกิดจากเหตุฉุกเฉินของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้ครับบนรถเมย์ของเราเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกับทีมช่างที่ประจำอยู่แต่ละเขตอยู่แล้วถ้าเป็นจุดที่รถสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงครับครับ
2: ค่ะเห็นว่าค่ะ
1: มันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนุ่นก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าบางจุดเนี่ยไปไม่ถึงหรือบางจุดจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆอย่างนี้เราจะสามารถอัปเดตหรือว่าไปเช็คตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรได้บ้างครับ
0: ครับตอนนี้นะครับทางช่องทางติดต่ออยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูในแฟนเพจในเพจของขสมกนะฮะก็คือ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะครับแล้วก็อันนี้คือในช่องของ Facebook ส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องก็คือ LINE Official ของขสมก.ก็อาจจะไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอด BMTA นะฮะ BMTA ก็คือเป็นชื่อย่อของขสมก.นะครับแล้วก็พอพิมพ์ปุ๊บก็เพิ่มเพื่อนไปอยากรู้อยากสอบถามช่องทางยังไงสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าใครไม่มีทั้ง Facebook แล้วก็ LINE OA เนี่ยก็ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์4ตัวนะครับก็คือฮอตไลน์1348ได้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
2: ค่ะในส่วนของข้อแนะนำกันบ้างดีกว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะเดินทางนะคะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ประชาชนจะเดินทางด้วยรถสาธารณะในปัจจุบันเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอารถตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหรือบางท่านเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องใช้บริการของขสมกอยู่แล้วมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ก็มีข้อแนะนำครับอย่างอื่นก็อยากให้ศึกษาดูเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจก่อนนะฮะว่ามีรถเมล์เรามาแน่นอนแต่ต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะช้าไปเยอะหน่อยหรือช้าไปพอสมควรแต่รถเมล์เรามีมาแล้วถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยที่จุดที่เขายังรออยู่เนี่ย ยังจะมีรถเมย์มาอีกไหมก็ถามไปที่ LINE OA ที่เป็น LINE Official ของเราได้เลยครับตรงนี้เราจะมีคนคอยตอบคำถามตลอดที่ผ่านมามีคนถามใน LINE OA เนี่ยร่วมเกือบ4-500คนแล้วนะครับก็สามารถมีการประสานงานกันได้อีกอันนึงครับคือที่เราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเดินทางครับเพราะว่าตอนนี้โรคขี้หนูก็น่าจะมีความรุนแรงอยู่พอสมควรการสวมรองเท้าบูทหรือว่าการสวมรองเท้าที่สามารถระบายน้ำได้ไม่ให้เกิดการอับชื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทางขสมกเองจะดูแลพนักงานขสมกให้พร้อมครับให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน
1: ครับแน่นอนว่าเวลารอรถเวลาเราอยู่ประสบเหตุอยู่ก็ใจร้อนอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงให้ความมั่นใจว่าขสมกมาแน่สุดท้ายครับยืนยันความพร้อมแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงว่าขสมกพร้อมจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามครับ
0: ครับความพร้อมของเรานะครับคือต้องเตรียมทั้งรถให้มีความพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานบนรถเนี่ยเราเป็นพนักงานที่เราดูแลแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับรถเสมอนะครับ2ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยขสมกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมละคือเดิมเนี่ยประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประชาชนจะต้องคาดเดาจะต้องสอบถามจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี LINE OA เรามี LINE Official แล้วเนี่ยสามารถสอบถามทางนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถดูลิงก์ในการดูรถเมล์เรียลในแบบเรียลไทม์ว่าจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีรถเมย์อยู่ละแวกนี้อยู่คันไหนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วรถเมย์จะมาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนรอตรงนั้นนะครับอ
1: ี
0: กกี่นาทีจะได้บริหารจัดการเวลาได้ครับเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
1: ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมายาวนานหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็ในห้วงของวิกฤตแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือขสมกเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในพื้นที่ต่างๆก็อุ่นใจได้ว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลครับที่มาให้ความอุ่นใจและความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าในส่วนของรถขสมกรถเมย์เนี่ยนะคะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยมีวิ่งอยู่ 2,000 บวกๆแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ 1,386 คันด้วยกันแบ่งเป็นรถเมย์ร้อนรถเมย์ครีมแดงเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าคันแล้วก็รถเมย์แอร์อีก673คันส่วนพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีเส้นทางบางพื้นที่ที่รถเมย์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็จะมีที่บางกะปิกับบึงกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามสถานการณ์กันซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของว่าเอ๊ะจะมีรถเมย์ไหมนะวันนี้รถเมย์อยู่ไหนแล้วหรือว่ารอนานๆบางทีมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะในส่วนของรถเมย์เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ tracker.bmtalineoa.com นะคะหรือว่า tracker.bmtalineoa.com แต่อันนี้เป็นเว็บไซต์นะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ line @bmta @bmta นะคะ Facebook ขสมกพร้อมบวกหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้ค่ะ1348 1348สามารถตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของขสมกค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้อุ่นใจขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะมี LINE @bmta แล้วนะครับเมื่อก่อนเวลาจะเดินทางนะขสมกนี่ต้องแบบว่าศึกษาเส้นทางนะต้องจำนะต
2: ้
1: องมีจากจุดนี้ไปลงจุดนี้ต่อรถคันนี้ไปตรงพื้นที่นี้เดี๋ยวนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นจะไปตรงนี้สอบถามเข้าไปได้เลยครับจากจุดนี้ไปตรงนี้มีสายไหนให้วิ่งผ่านได้บ้างหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังมีรถวิ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาออกมาปุ๊บอุ๊ยรถเต็มเลยรถจะมาพอหรือเปล่าขสมกบอกว่าถามไปได้เลยเดี๋ยวมีคนตอบแน่นอน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูในส่วนของสินค้ากันบ้างแน่นอนว่าในเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องประชาชนนี่บางทีตกใจหรือบางที อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็เลือกที่จะต้องไปซื้ออาหารเก็บเอาไว
2: ้
1: หร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าไปซื้อเสบียงไว้หลายร้านค้าก็ มีของพอหลายร้านค้าก็แอบขึ้นราคา
2: เพราะว่าพอคนต้องการเยอะไง
1: ก็มีปริมาณการกระจายสินค้าราคาและก็คุมเข้มราคาลดค่าครองชีพในเฟสต่อไปด้วย

0: ในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้ในส่วนของกระทรวงก็มีการจัดระบบ Single Command นะครับโดยมีนายจักรายอดมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าหรือแม้แต่ราคาสินค้านะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าหากพื้นที่ไหนเป็นไปด้วยความยากลำบากให้แจ้งมาครับกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงหรือพื้นที่อาจจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเข้าไปแจ้งได้ทันทีครับมีการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นทั้งหลายเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเลย
1: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้มีรายงานมานะคะพี่โก้ว่ามีความต้องการอาหารสดมากเหลือเกินทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการขนส่งแล้วโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนจะกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดของแห้งของที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่อย่างพื้นที่ลาดกระบังเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะด้านการดูแลนะคะกำลังซื้อในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าการดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้จำกัดนะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าจะครอบคลุมประเด็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณกลางส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในส่วนของไทยช่วยไทยพี่โก้หมดหรือยังเดือนนี้
0: หมดแล้วหมดเร็วมากแต่หลายคนบอกว่าจะมีไหมยืนยันแล้วนะ
1: บางคนบอกว่าติดน้ำท่วมแต่ไม่ได้ออกไปใช้ไทยช่วยไทย
0: ไม่ได้ใช้เลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคงมีในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยต่อเนื่องหลังดำเนินการมายาวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดระยะต่อไปจะมีการเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าจะติดตามในส่วนของสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและในส่วนของปริมาณสินค้าจะไม่ให้พร่องนะครับราคาจะต้องคงที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนและก็เข้าถึงยากด้วยในส่วนของไทยช่วยไทยเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายออกมาแล้วนะว่าจะดำเนินการต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ายังคงมีเงินสำรองที่เหลืออยู่จากในเฟสที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่เอามาสานต่อให้พี่น้องได้ใช้มาตรการนี้ต่อแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเติมเงินให้1ครั้ง 1,000 แล้วก็ใช้ยาวนาน2เดือนต่อเนื่อง2เดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสนึง
1: เตรียมใช้อยู่นะคะเนี่ย
0: รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะ
1: ค่ะในส่วนของการรองรับการสินค้ากักตุนกันบ้างทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางมาในเรื่องของการรับแจ้งเหตุการกักตุนหรือว่าการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะคะสายด่วน1569อันนี้สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะสามารถแจ้งไปได้ในเรื่องของสินค้าขึ้นราคาการกักตุนสินค้านะคะหรือว่าการฉวยโอกาสนะคะในช่วงของราคาสินค้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ1569ค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นที่บางพื้นที่นี่น้ำมันท่วมสูงเข้าไม่ถึงสินค้าไปถึงตอนนี้ก็มีการเร่งจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ว่ายังจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนลดลงแล้วยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่แล้งในพื้นที่ภาค

0: กลางครั้งที่3ครับกรณีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในเขตลาดกระบังนะครับโดยในส่วนของวันที่27กันยายนก็มีฝนตกลงมาอยู่ต่อเนื่องระดับอยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝนนี่ก่อนหน้านี้ตกถึง200มิลลิเมตรตอนนี้ลดลงเหลือ60มิลลิเมตรแล้วนะครับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นครับและก็จะมีการดึงน้ำตรงบริเวณคลองจันทน์บางกะปิที่ยังคงมีผลกระทบที่เยอะอยู่นะครับก็จะสามารถผันน้ำมาบริเวณจุดนี้ได้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาก่อนครับส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีตอนนี้แห้งเกือบหมดแล้วนะครับยากที่สุดไปอยู่ที่คลองประเวศบุรีรมย์ครับเพราะต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงซึ่งค่อนข้างเป็นคลองที่มีความแคบและก็คดเคี้ยวเลี้ยวลดนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆทยอยระบายน้ำไปครับและก็ในส่วนของท่านเอกนิติเองก็สั่งการให้ที่ประชุมสามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอย่างเช่นกรมชลประทานฐานเรือไปสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อที่จะช่วยให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมนะคะข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งและอีกสักครู่เรากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
0: ครับ

ับมาติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเช้าวันนี้ระบุว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วเช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากในวันนี้คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีความพร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามภารกิจทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมเดินหน้าวางแนวคันป้องกันน้ำตามถนนอู่ทองและติดตั้งแบรีเออร์บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองตลอดแนวระยะทาง450เมตรรวมถึงเตรียมผ้าใบสำหรับคลุมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณวัดศาลาปูนวรวิหารรวมถึงเตรียมให้พื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยายืนยันว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังเปิดให้เข้าชมตามปกติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ทูโซเชียลซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้รายงานว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทั้งระบุว่าข่าวดังกล่าวเป็นเฟซนิวและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนจะเสนออะไรให้อิหร่านแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธการรายงาน

าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทั้งกับสื่อมวลชนที่เขาได้ประณามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN ว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้เขายังได้สั่งให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหภาพยุโรปหรือ EU ร่วมหารือในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเรื่องการจัดตั้งกลไกตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินที่เป็นของตนเองคล้ายกับองค์การนาโต้เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันในการรับมือการโจมตีแบบผสมผสานจากรัสเซียโดยหวั่นว่ารัสเซียกำลังมีความพยายามที่จะก่อวินาศกรรมหรือแทรกแซงกิจการภายในของ EU ที่สนับสนุนยูเครนซึ่งก็มีการมองกันว่าเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดรนของรัสเซียตกที่สนามบินในเยอรมนีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือสิ่งบ่งชี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาที่จะจัดให้มีโปรโตคอลความมั่นคงฉุกเฉินตามที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอไว้ด้วยซึ่งที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องและได้ตกลงที่จะร่วมหารือกันต่อไปช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ

0: กลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับยังคงอยู่กับคุณนุ่นจามจุลียันยงและผมโก้คชพลคชพลายุครับเมื่อกี้มีการพูดถึงอยู่ในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เองเมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงแต่ว่าล่าสุดในส่วนของท่านเอกนิติเองก็ให้การสนับสนุนกทม.เต็มที่นะ
1: ท่านบอกว่าได้มีการสั่งการนะคะให้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ประจำปี2569ด้วยนะคะให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานทหารเรือเข้ามาช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นค่ะโดยจะต้องเร่งให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถผลักดันน้ำได้1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตอนนี้ทุกเรื่องเลยกำลังเดินหน้าเต็มที่นะคะเนื่องจากน้ำในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะจึงจะต้องค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะโดยตัวคลองหลักเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะลดลงส่วนถนนก็คิดว่า 2-3 วันนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เองหลายพื้นที่เองก็น้ำลงแล้วนะคะผู้ประสบภัยก่อนหน้านี้ที่เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพี่โก
0: ้
1: ที่บอกว่าติดอยู่ตามคอนโดติดอยู่ตามที่ต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะเห็นพื้นถนนแล้วนะคะเริ่มมีนิมิตหมายที่ดีแล้วว่าพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานได
0: ้ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วนะน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าในส่วนของการเยียวยาเองที่ยังคงได้รับผลกระทบก็ยังมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันเองล่มเกล้าเองอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในพื้นที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ได้พูดคุยความยากลำบากของการเข้าพื้นที่ก็คือมันมีรถจอดเสียเป็นจำนวนมากพอเรือจะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปได้ไม่ถึงข้างในเพราะว่ามันมีรถจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับก็ทุกเขตจะต้องมาดูในเรื่องของจำนวนที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆมีการจัดส่งอาหารทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ตอนนี้คาดการณ์ว่าคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 6-70,000 คนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะมีความคลุกคลักนิดหน่อยอาจจะคงไม่ได้ทันท่วงทีมากนักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเร่งอย่างเต็มที่เพราะว่ามีพี่น้องส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าถามว่าในปีนี้น้ำท่วมจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดการไม่ได้ตอนนี้เรื่องของภัยธรรมชาติไม่สามารถไปคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ประมาทถ้าถามว่าเกิดจากอะไรในการท่วมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามันแตกต่างจากปี54ป
1: ี
0: 54หลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน54เนี่ยมันเป็นการที่น้ำมาจากพื้นที่อื่น

0: ข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันเป็นฝนตกแช่3วัน4วันปรากฏว่าน้ำมันก็เลยไปท่วมกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่ที่ล่าสุดก่อนหน้านี้เคยประสบเหตุมาที่เขาบอกว่าโอ้มีฝนตกแช่เหมือนกันเลยครับมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะรับมืออย่างไรนะครับก็ท่านบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปยังจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนเป็นทางด่วนของน้ำครับหากเรามีปริมาณน้ำมากปล่อยไปตามคลองจะเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหากเรามีอุโมงค์ไว้รองรับนะครับในอนาคตในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าออกมาให้การแถลงการในวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเลยในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเติมอุโมงค์ทางน้ำให้มีการระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านน้ำลงคลองจากคลองไปลงสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการหนุนสูงของน้ำทะเลด้วยล่าสุดเองก็เห็นมีหนุนสูงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะโดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัปเดตนะคะสถานการณ์ผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเราจะต้องเฝ้าระวังค่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาคม2569เลยนะคะโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนเนี่ยก็มีไหลมาสมทบด้วยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็เสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นค่ะน้ำบอกน้ำจะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ข้างล่างฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะคะไหลลงมาสมทบอีกก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยเส้นทางจราจรนะคะก็ควรจะติดตามสถานการณ์กันในตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2นะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำอยู่อันนี้นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ทราบแล้วว่ากำลังมีเสียงมาอีกแล้วล่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1555หรือจะที่ LINE @traffyfongduก็ได้อันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการจราจรการสัญจรกฎจราจรต่างๆแล้วยังสามารถแจ้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำได้ด้วยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไว้นะครับว่ายังคงมีความยากลำบากในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกแล้วน้ำมันจะหายไปเพราะว่ายังคงจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกแต่ปรากฏว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เราผันออกไปมันผันออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีการระบายน้ำจากพื้นที่อื่นลงมาเติมเพราะฉะนั้นในจุดบางจุดเนี่ยก็ยังคงอาจจะมีน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นรอการระบายสู่ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเร่งให้เร็วที่สุด
1: ยังชะล่าใจไม่ได้ด้วยหลายท่านบอกว่าอุ้ยน้ำลงแล้วฉันเอาของลงได้หรือยังตอนนี้
0: นะ
1: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเทินไว้ก่อนนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง MBT 2HD ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือหลังจากน้ำท่วมแล้วแน่นอนว่าตอนผลกระทบน้ำท่วมก็ส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่ผลกระทบมันคลี่คลายแล้วก็คือน้ำลดลงแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้นั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็เน้นนะครับมีการวางแผนกำจัดความสะอาดควบคู่กับการสกัดเชื้อโรคด้วยนะครับก็จะเตรียมจัดการบิ๊กคลีนนิ่งหลังจากน้ำลดซึ่งก็จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเบื้องต้นเรื่องของการคัดแยกขยะ ต้องมีการคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยในเรื่องนี้นายพรพรมวิกิตเศษนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569ครับในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการขยะตกค้างและก็สิ่งปฏิกูลอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำทั้งนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติบูรณาการ3ระยะด้วยกันให้ทุกสำนักได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเกิดภัยครับก็คือเตรียมความพร้อมต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และก็กำลังพลจัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บขยะและก็เรือท้องแบนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบทันทีครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลและกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยระยะต่อมาระยะที่2นี่เป็นระยะเกิดภัยครับก็คือในช่วงนี้นะครับการปฏิบัติการรับมือกำหนดกรอบการจัดเก็บอย่างชัดเจนครับกำหนดรอบเข้าเก็บขยะทุกๆ 2-3 วันหรือต้องเข้าดำเนินการทันทีเมื่อขยะเต็มพื้นที่ต้องปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำด้วยนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงดังนี้น้ำท่วมขังระดับต่ำจะใช้รถอัดขยะก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยครับขนาด2ตันและ5ตันถ้าเข้าไม่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดครับตั้งจุดจอดรถน้ำต่ำและใช้ถังขยะ660ลิตรเนี่ยชักลากขยะออกมายังจุดจอดรถน้ำท่วมขังระดับปานกลางก็จะใช้รถกระบะบรรทุกเทท้ายนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่สูงเกินท่อไอเสียนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนหากพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงจะใช้เรือท้องแบนติดตั้งถังขยะ660ลิตรเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าถึงค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการจับคู่ช่วยเหลือนะคะในการบูรณาการระดมทรัพยากรระหว่างสำนักงานเขตที่ประสบภัยวิกฤตกับสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสนับสนุนทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็รถเก็บขนขยะเข้าช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตค่ะนอกจากนี้เองพี่น้องพนักงานเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยจะกำชับให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนอกจากนี้ในระยะที่3คือระยะหลังเกิดเหตุไปแล้วก็คือระยะฟื้นฟูเนี่ยนะคะจะมีการตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายค่ะนอกจากนี้จะมีการระดมทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งด้วยจะผนึกกำลังกับสำนักงานเขตจับคู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการปิดจุดพักขยะชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งนำรถเก็บขนขยะออกปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะให้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารให้บรรจุใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำแล้วก็แยกไว้เลยนะคะแล้วก็แยกในส่วนของขยะแห้งนำไปวางไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บส่วนขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะก็รวบรวมนำไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะทางนี้เนี่ยหากพบปัญหาตกค้างของขยะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตพื้นที่ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร1555 1555อันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะแล้วบางพื้นที่คือเขาขายเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นมีพวกสารเคมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ มันอยู่พื้นที่ต่ำแล้วปรากฏว่ามันเจอน้ำช้าอันนี้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ทันได้ระมัดระวังนะครับบางทีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรบ้างขายเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมแล้วมันมีสิ่งเจือปนก็อยาก

0: จะให้แจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในส่วนของบ้านเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่
0: เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าลำพังแค่ลุยน้ำท่วมปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เป็นผื่นขึ้นเป็นอะไรแล้วนะแต่นี่ถ้ามีสารเคมีด้วยเนี่ยนะคะแล้วยิ่งถ้าเท้าเรามีบาดแผลอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะ
0: ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งเองนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าพรพรมเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหลังน้ำลดที่สวนสรานราชถนนเพชรบุ
0: ร
1: ีตอนบ่ายโมงครึ่งแปลว่าวันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบิ๊กคลีนนิ่งใน
0: พื้นที่สองวันแรกนี่โอ้โหน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะ
1: โอ้หลังคาเลยเหรอพี่พ
0: งศ์ใช่หลังเป็นถนนเส้นเพชรบุรีนี่ตอนแรกแบบท่วมขึ้นแบบก็ขึ้นมาเกือบถึงหลังคารถนี่น่ากลัวมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้ำลดแล้วนะครับในส่วนของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพก็จะเข้าไปบริหารจัดการดูแลในส่วนนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับท่านด้วยแล้วกันอ้าวในภาพรวมของเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเองแน่นอนว่าเป็นภาวะวิกฤตที่บางทีก็บั่นทอนความรู้สึกหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยจังเลยที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในวิกฤตบางทีก็ยังมีภาพแห่งความสุขหรือว่าเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้างเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพสักเล็กน้อยว่าในบรรยากาศของวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในมุมหนึ่งยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างครับ

0: มีมีพายเรือค่ะทุกคนค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วฝรั่งงงฝรั่งงงไม่ไหวแล้วค่ะคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
2: อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะย่นยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนสองเรียกว่าอะไรนะอ๋อ
3: ไม่มีตกขนาดที่รุนแรงมากที่ทางเพจเขาบอกก็คือฝนเกิน100มิลลิเมตรตก3วัน3คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได
4: ้ครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละวันที่ท่านบอก
5: วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่ง
6: ออกมา
5: จัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
6: ได
5: ้
6: คร
5: ับ
6: ได
5: ้นะโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย
7: สาดไปครับสมาชิกสาดไปสาดไปครับโบรสาดไปครับน้องชายสาดไปครับพี่ชายสาดไปครับ
8: ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่แน่นอนว่าในวิกฤตบางทีการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็บางทีอาจจะสร้างเป็นสีสันหรือว่าสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็ภาพในมุมบวกให้เราได้รู้สึกได้ยิ้มกันบ้างในวิกฤตเหล่านี้แต่ว่าแน่นอนว่ายังมีข่าวเรื่องของก่อนหน้านี้มีข่าวคนเอาเจ็ตสกีมาเล่นหรือปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของ

0: รถยนต์เองที่บางทีอาจจะเข้าไปได้ในพื้นที่แต่น้ำยังสูงอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นขับระมัดระวังขับเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยพอรถมันวิ่งน้ำมันกระเพื่อมมันเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าคนที่เขาทำคันดินกั้นน้ำหรือว่าทำอะไรกั้นน้ำไว้พอน้ำมันผ่านไปแรงๆเนี่ยบางทีมันไปส่งผลกระทบกับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละกันนะ
1: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็มีอีกความประทับใจนึงที่อยากมาบอกเล่าค่ะอย่างที่หอพักหรือตามคอนโดต่างๆเนี่ยนะคะอย่างคนที่สถานีเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยลงไปไม่ได้เลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ใต้คอนโดใต้หอพักเนี่ยจะมีน้ำใจอ่ะจากคนที่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละมาวางตะกร้าไว้บอกว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆหลายๆห้องค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาน้ำมันพืชเอาขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าเอานมเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาวางไว้มาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งปันน้ำใจให้กับกันและกันอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักภาพความประทับใจภาพแสดงออกถึงน้ำใจของคนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะคะได้ออกมาเห็นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ก็เวลาที่เกิดวิกฤตเราจะได้เห็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่คือบางทีเอาถ้าพูดถึงตามหลักแล้วบางทีก็จะมีความคิดแตกต่างในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่พอเกิดวิกฤตรวมพลังช่วยกันไทยช่วยไทยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่ในส่วนของฝ่ายของจันทร์นะเมื่อวานนี้ในส่วนของพี่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยโอ้มันมีผู้สูงอายุบ้างมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างเอาความช่วยเหลือเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยทีหลังได้รอได้ตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือก็ไปช่วยตรงนั้นก่อนนี่เป็นน้ำใจที่แบบมันสื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเลยจริงๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองในส่วนของการแจ้งเตือนสถานการณ์ของอุทกภัยเองเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลไปรวมที่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานเองสำนักงานชลประทานที่13ประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ประมาณ2.50 เมตรก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K58 ครับอยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจเมื่อวันที่27กันยายน 18:00 นเจอว่าแม่น้ำแควน้อยเนี่ยปริมาณอยู่ที่ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่เองก็ยังคงมีน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้มวลน้ำจากทั้ง2ลำน้ำเนี่ยมาไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองครับในปริมาณที่มากและก็รวดเร็วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระมัดระวังน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นยกของมีค่าทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรมชลประทานเองก็จะมีการประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าสถานการณ์กรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ายังคงจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขณะที่ส่วนของภาคใต้เองล่าสุดก็มีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยยังชะล่าใจไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานให้ทราบมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็นำมาบอกเล่ากันในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับไปดูในส่วนอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้ก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนนะครับแล้วก็เร่งเคลมสินไหมจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยโดยในเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปครับคุณสิทธิกรดีเรกสุนทรนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนทันทีครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามประกาศของหน่วยงานราชการหรือตามที่บสย.กำหนดครับก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวด6เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อและก็ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อนะครับพักชำระออกไป6เดือนครับนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อก็จะครบกำหนดชำระตั้งแต่26กันยายนถึง31ตุลาคมครับ
1: มาดูตามรายธนาคารกันบ้างนะคะทาง iBank เขาได้มีการพักหนี้แล้วก็มีการเติมทุนไปต่อด้วยโดยออกมาตรการ iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติและอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมาตรการครอบคลุมเนี่ยมี3ด้านค่ะทั้งครอบคลุมการพักชำระหนี้เดิมการเติมทุนด้วยสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการและการเร่งรัดการเคลมประกันภัยลูกค้าสามารถยื่นขอนะคะคำขอได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569ถึงสิ้นปีเลยโดยมาตรการแรกเนี่ยในเรื่องของการพักหนี้เนี่ยจะชำระพักนะคะชำระหนี้เดิมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทและลูกค้า SMEs ที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทกรณีเสียหายชำรุดจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการได้พักชำระทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุดถึง3เดือนเลยส่วนกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยนะคะแต่ยังคงอยู่อาศัยได้ดำเนินกิจการได้จุดนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นหรือว่าชำระกำไรสูงสุด6เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าปรับที่เกิดจากการผิดนัดชำระในช่วงที่พักชำระด้วยส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเติมทุนค่ะสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรายย่อยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด20ปีอัตรากำไรปีแรก 1.99% ต่อปีปีที่2ถึง3จะเท่ากับ SPRL ถึง 3.50% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4ไปเนี่ยนะคะจะเท่ากับ SPRLถึง 1.50% ต่อปีค่ะขณะที่ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่า SMEs เนี่ยนะคะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีอัตรากำไรปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2ถึง3เท่ากับ SPRL 1% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เท่ากับ SPRL เท่ากับปีปัจจุบันเนี่ย 7.68% ต่อปีค่ะ
0: ครับคราวนี้มาดูในส่วนของธกส.กันบ้างนะครับก็เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2569ถึง2570วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 0% ต่อปีเลยครับเดือนที่7ก็จะเป็นในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบ

0: ด่วนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศการที่ออกมาก็มีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าเทอมโลนนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ครับและก็สินเชื่อ Factoring ขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกสูงสุดถึง180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ขณะที่มาตรการเติมทุนฉุกเฉินครับอันนี้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินนำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้าได้ครับวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทและนิติบุคคลสูงสุด 200,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีครับระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมลดกระบวนการนำส่งเอกสารเพื่อที่จะเร่งรัดช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการเร่งด่วนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆนะคะของหลากหลายธนาคารเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกค้าของธนาคารใดก็ตามสามารถไปติดต่อที่ธนาคารหรือว่าจะโทรไปตามสายด่วนของธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อไปดูในเรื่องของมาตรการเยียวยากับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นได้นะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่าในจุดที่มีการแจ้งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนเข้ามายังสถานีโทรทัศน์ของเราในการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเราหนึ่งสายนะครับคุณพีรธรเสนีวงศ์ครับเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสชุมชนอ่อนนุช14นะครับวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณพีรธรครับ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสในชุมชนอ่อนนุช14นะครับ
2: ใช่ครับผม14ไร่ครับผม
1: งั้นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชุมชนอ่อนนุช14สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน้ำก็ประมาณสักหัวเข่าอ่ะครับเริ่มลดมาเริ่มลดมาก็ไม่เยอะสักเซน2เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วสินค้าคำก็อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นข้างในเนี่ยก็จะเลยหัวเข่ามานะครับ
1: แปลว่าบอกว่าตอนนี้ลดลงถึงหัวเข่าแปลว่าก่อนหน้านี้มากกว่านี้เหรอคะ
2: โอ้โหเมื่อก่อนเลยเอวมาเลยครับว่าน่าจะเป็นวัน2วันที่แล้วอะครับสองอาเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดนหนักมากเลยครับโดนหนักมากเราโดนหนักแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากโดนน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมากับน้ำท่วมก็มีปริงด้วยนะครับเยอะเลย
0: โหมีปริงด้วยแบบนี้เราในส่วนของวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เรามีการบริหารจัดการในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
2: จริงๆเนี่ยเกิดวิกฤตครั้งนี้นะต้องบอกก่อนสภาพของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็พอบ้านชั้นเดียวนี่น้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอันนี้หนึ่งเก็บไม่ทันสองเนี่ยถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยสองชั้นก็มีปัญหานะพอโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้องน้ำมันไม่มีเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาปลูกบ้านเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างกันนะครับอันนี้มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามาตรการของคนผู้ป่วยอะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่คนที่ต้องออกไปก่อนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชราคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยซึ่งยากมากตอนนั้นได้วันแรกยากมากหรือกว่าจะขนอะไรออกไปได้หรือว่าโทรไปหาหน่วยงานต่างๆเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะเห็นบอกว่ายากมากแต่ว่าได้มีการรวมทั้งคนในชุมชนเองทั้งหน่วยงานต่างๆในการให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เฉพาะหน่วยงานผมว่าหน่วยงานเนี่ยจริงๆเราผมว่าหน่วยงานนับปีห้าสี่ยูน้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันโอเคน่าจะบทเรียนกับหลายหน่วยงานนะอันนี้นะ สิ่งสำคัญที่สุดผมว่าถ้าเราจัดการ

0: ให้ดีต้องเป็นมาตรการหรือว่าถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องออกไปก่อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงออกก่อนไหมผู้ชราออกก่อนไหมผู้พิการออกก่อนไหมคนเหล่านี้ครับต้องจัดการให้ไม่เป็นระบบให้มากขึ้นแต่ว่าที่เราเจอผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพอเราทูไปหน่วยงานเนี่ยเราเต็มไปหมดเลยคือเข้าใจว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันก็โดนกันทุกคนเนี่ยนะเข้าใจว่าเราโดนกันทุกคนแหละแต่พอโดนกันทุกคนเนี่ยทุกคนก็โฟงเป้าไปที่เดียวกันอ่ะผมว่าถ้าเราจะจัดระบบดีๆเนี่ยแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเราอะไรนะเราจัดการให้หน่วยงานเฮ้ยคนนี้คนป่วยนะใครรับผิดชอบอันนี้คนชรานะใครรับถูกไหมครับแม้แต่ไปอยู่ในที่บ้านพักจริงเนี่ยทั้งที่ทางนี้บอกว่าไปส่งโรงพยาบาล นะไม่สบายกลายว่ากลับไปอยู่ศูนย์พักจริงเหมือนเนี้ยซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่ถูกเรื่องยังไงก็ไม่รู้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับผม
1: ครับแบบนี้ขอคำจำกัดความหรือนิยามหน่อยครับคำว่าพลิกวิกฤตแบบวิถีอ่อนนุช14ไร่เล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นอย่างไรเป็นภาพชัดๆให้ได้เห็นหน่อย
0: คือจริงๆเนี่ยเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย
1: ครับ
0: คือเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ครับผม
0: เรื่องอาหารเนี่ยเราพอดีเราอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปยกยอกันไหมยกยอได้ปลามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนในชุมชนทำครัวกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นให้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดเพราะน้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที่แหละเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่เครียดกับเราด้วยอ่ะในเครียดกับเราด้วยก็คือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะมีแผงผังเลยนะผังของเราเนี่ยเป็นผังของชุมชนซึ่งเราจะรู้เลยว่าบ้านผู้ป่วยอยู่จุดไหนบ้านไหนชื่ออะไรชื่ออะไรมีหมดครับผมแล้วเราจอดจงไปได้เลยไอ้บ้านนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยได้ๆเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพาเด็กๆเล่นน้ำซะ เด็กๆก็ชอบเล่นน้ำเรือใช่รับส่งคนเนี่ยอันนี้ผมว่านะมันยังไงว่าเจอเราทุกคนแหละแต่ว่าเราต้องหายเจอวิกฤตนะมันสามารถไปแก้ปัญหาพี่น้องคนในชุมชนได้ยังไง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แปลว่าจากที่เห็นแผนผังที่เมื่อสักครู่ตามภาพเนี่ยนะคะแปลว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมหรือว่าวางแผนในการรับกับภัยต่างๆมาก่อนแล้วไหมคะถึงได้มีการจัดทำแผนผังต่างๆว่าบ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีเด็กบ้านนี้มีคนชรา
0: จริงๆเราไม่ได้เอาแผนผังนี่เราไม่ได้มารับมือกับน้ำท่วมนะ
2: อัน
0: นี้ตอนแรกเลยไม่ได้มองว่าผังนี้เอามารับน้ำท่วมแต่ที่เราทำผังไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านใดบ้านหนึ่งไฟไหม้บ้านใดบ้านหนึ่งผู้สูงอายุบ้านใครมันเราจะรู้หมดเลยเราจะแบ่งเป็นสี่ฮะใช่ครับผมก็จะทำแบบนั้นเลยใช่พอเจอวิกฤตแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถบอกได้ทุกบ้านเลยหยุดคนแก่อยู่บ้านไหนเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บบ้านนี้เลยไปบ้านนี้บ้านนี้เลยครับ
1: เห็นในภาพเมื่อสักครู่
0: ก็ได
1: ้ครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในชุมชนแน่นอนว่าพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในส่วนของในชุมชนเองเราบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยยังไงบ้างครับ
0: โอ้โหวันแรก2วันนี้ขยะหน้าบ้านเต็มทุกบ้านเลย
1: ครับ
0: อันนี้หนึ่งนะแล้วบังเอิญเรามีสนามบอลน่ะพอเรามีสนามบอลทำไมก็ว่ามันมีเขาเรียกตะแกรงนะไอ้ด้านตะแกรงไอ้แต่ไม่ใช่ตะแกรงคล้ายๆผ้าเต็นท์ผ้าอะไรนะผ้ารอบโพเขาเรียกผ้าเลยนะ
1: ครับ
0: รอบโพนะ
1: เป็นตะข่าย
0: เชือกเห็นไหมตะข่ายครับเราก็ผลักไอ้ขยะไปทั้งหมดไปไว้ตรงนั้นเลยเพราะผลักไปแล้วผมคิดว่าพอน้ำท่วมพอหลังน้ำท่วมผมคิดว่าเอาตรงนั้นแหละทุกคนก็มาช่วยกันยกขึ้นไป
1: โอ้เป็นแนวทางที่เข้าใจทำมากเพราะว่าคือมันเหมือนเป็นสนามออกกําลังกายของชุมชนที่มันมีตะข่ายล้อมรอบอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการผลักดันพวกขยะเหล่านี้ให้เข้าไปกองอยู่ในนั้นก่อนเพื่อที
0: ่
1: มันจะได้ไม่หลุดจากตะข่ายออกมาแล้วพอถึงเวลาน้ำลดมันก็จะได้กองอยู่ข้างในบริหารจัดการทีเดียวข้างในใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อ๋อและจากประสบการณ์ของอ่อนนุช14ไร่เนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกตอนนี้แนวทางการรับมือหรือการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการวางแผนหรือคุยกับคนในชุมชนยังไงครับ
0: จริงๆผมว่าเราไม่ได้เคยวางแผนอะไรเลยนะนี่เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีเรือประจำชุมชนอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งประจำชุมชนและสองนี่คิด

0: เราต้องมีห้องน้ำอ่ะห้องน้ำที่รู้สึกว่าเราทำไว้เป็นส่วนกลางทั้งชุมชนหมามากมาใช้ได้เนี่ยอันนี้น่าเพราะว่ามันที่ศูนย์ก็กลายว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ชั้นบนอ่ะเนาะพอเจอวิกฤตต้องคิดแบบนี้เรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องห้องน้ำห้องส้วมอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: พอเกิดวิกฤตแบบนี้ในส่วนของชุมชนเองแน่นอนว่าดูจากภาพรวมแล้วที่เมื่อกี้ได้พูดคุยเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าตั้งรับมีการรองรับมากกว่ารอความช่วยเหลือพูดให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองหรือว่าสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเรามีการวางแผนบริหารจัดการยังไงครับ
0: จริงๆเราเริ่มคือพอเจอวิกฤตมันที่เราบอกว่ามันถึงเราใช้สิ่งแวดล้อมมามีชุมชนมาแก้ปัญหานะ
1: อ
0: ันนี้หนึ่งอันนี้เราเข้าใจเพราะเราเองไม่ว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับแต่ว่าพอเราเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือพอคิดว่าเราไม่น่าก็ตัวเนี้ยเราพอเจอปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าไม่ได้คือการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ผมว่ามันเกิดประเด็นหลายๆเรื่องที่หลังน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกอันก็คือผมก็ประสานพอดีคุณหมอออนไลน์เวลาเจอน้ำท่วมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: โดนน้ำกัดบ้างสีบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเนี่ยดูดิขาเนี่ยเป็นแผลน้ำกัดเลยเยอะเยอะเยอะตอนนี้เยอะเยอะ
1: ครับ
0: ผมเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ลงประสานงานได้ไหมประสานงานคุณหมอคลินิกเขาเรียกคุณหมอออนไลน์นะครับ
1: อ๋อ
0: คุณพอคุณเนี่ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณหมอออนไลน์มาช่วงบ่ายคุณหมอจะมาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งเราคนเนี้ยหาที่มันปุ๊บมาแบบเนี้ยตั้งโต๊ะตั้งอะไรเพื่อให้คนได้เข้ามารักษาอาการไม่หนักหนาเนี่ยซึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิกฤตอีกอันหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้กับพี่น้องคนในชุมชนอ่ะใช่ก็ต่อคุณหมอก็มาด้วยนะมาเดี๋ยวคุณหมอไปตั้งโต๊ะนะครับให้ทุกคนมารับยาในโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ
1: ครับโอ้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่ารักนะครับของคุณหมอที่ให้ความช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในการ
0: ครับผม
1: เคลื่อนย้ายเอาโต๊ะไปตั้งในจุดที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ได้เลยใช่ๆคุณหมอก็ตั้งไปหาโต๊ะที่ตั้งใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลย
1: oh.
0: และอันที่สองเนี่ยถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านหรือไม่ยอมออกคือคนแก่คนป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปข้างนอกครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็จะพาคุณหมอเนี่ยไปอ่ะครับไปที่บ้านเลยนะครับ
1: โหน่ารักเลย
0: โดยใช้แบบต้นแต่ว่าเราก็ใช้เรือแบบบ้านๆเรานะไม่มีเรือแต่ที่เราทำ
1: นี่
0: แ
1: หละอันนี้ใช้คำว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนได้ไหมครับ
0: อุ้ยสุดยอดมากผมได้เลยครับได้เลยผมจะไปลงขาย
1: พื้นที่อ๋อเป็นภาพที
0: ่ได้เลยใช่แต
1: ่ภาพที่ดูดีครับ
0: จังหวัดท้องมีที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมี
1: แล้วอย่างนี้ภายในชุมชนตอนนี้มีหมายถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่รอรับความช่วยเหลือหรือเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับ
0: ตอนนี้เราก็แจ้งไปครับช่วงแรกมานี่ก็งงนะครับงงอะไรรู้ไหมผมว่าผู้ป่วยขึ้นมาเฮ้ยทำไมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุคนเหล่านี้และรถที่มารับฝนตกๆเนี่ยกลายว่าเป็นรถสีส้มแล้วองเศรษฐกิจแบบไม่มีหลังคาแต่ก็หัวร้อนนะก็หัวร้อนหัวร้อนผมเข้าใจยุทธิที่เราข้าหัวร้อนเราก็คงจะเจอคือเข้าใจว่าฝนมันตกอะนะท่วมเทศมานครเนี่ยมันการไปดูพื้นที่ใดทุ่งดิ่งไม่ได้อะมันคนโทรมาเยอะผมเข้าใจมากเลยนะใช่แต่ว่าราชการมันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: ว่าอะไรเป็นอะไร
2: ค่ะณปัจจุบันค่ะตอนนี้ทางชุมชนเองมีสิ่งที่ขาดหรือว่าต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือว่าอุปโภคบริโภคมีอะไรที่จำเป็นที่ยังคงประสงค์ต้องการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
0: ถ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคือก็โอเคนะต้องขอบคุณนะเมื่อวานขอเสียประเวศนะครับท่านก็เอาอาหารมาแจกเลยมาแจกนะแต่อาจจะได้ไม่

0: เยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาคนที่หลักหนาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก่อนคือเวลาเราแจกของแจกอะไรนะทุกคนมากันหมดแหละครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเราครับทันมาของ20เนี่ยเราทำยังไงให้20เนี่ยมันมีคุณค่ามากสุดเนาะก็จะใช้วิธีอันดับหนึ่งก่อนคนแรกก่อนคนที่สองคนที่สามก่อนผมว่าแบบเนี้ยถ้าจัดการได้นี่ผมว่าสุดยอดมากเลยที่นี่เราใช้ระบบแบบเนี้ยแต่ถ้าพอของมาแจกพวกหมดแล้วคนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้กินอ่ะ
2: อ
0: ืมใช่เราต้องมีรัฐธรรมนูญในชุมชนคุยยังไงได้อ่ะเหลือเยอะเลยอ่ะ
1: อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีระธรมากเลยนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเป็นคนมองมุมบวกแล้วก็อารมณ์ดีถึงแม้จะยังคงมีวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมองภาพทุกอย่างให้เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกไม่กังวลเกินไปนักนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากส่งกำลังใจถึงหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบเหตุอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องการความช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
0: ครับจริงๆผมเห็นภาพนะอันนี้ว่าผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยขยะเนี่ยผมเห็นว่าขยะเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถนำไปขายได้นะถูกไหมครับขยะดำปลามันก็สามารถไปทำเชื้อเพลิงได้ขยะเศษอาหารน่ะมันก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าทำตัวแพ้ขยะมันสู้มันให้ถึงที่สุดเนาะแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีอีกแน่ถ้ามีอีกแน่ผมว่าการตั้งรับเนี่ยผมว่าวางแผนกันให้ดีนะยันเราต้องมีรัฐธรรมนูญชุมชนของตัวเองนะครับว่าอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามหรือว่าอะไรสี่การได้รับช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่สุดเนี่ยเขาจะได้รับช่วยเหลือก่อนคนอื่น
1: ครับผม
0: นี่แหละมันจะเกิดการแตกแบ่งกันซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณพีระธรเสนีวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาบอกเล่าถึงแนวทางพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณพีระธรด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องภายในชุมชนอ่อนนุช14ก็ส่งกำลังใจต่อกันครับมีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะกริ้งกลางเข้าไปคุยกับคุณพีระธรกันอีกครั้งนะครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนอารมณ์ดีนะที่แม้จะอยู่ในวิกฤตคือดูจากภาพเนี่ยต
2: ้
1: องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะก็เกิดวิกฤตมีน้ำท่วมมีผู้ป่วยมีขยะมีอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสามารถสู้กับวิกฤตได้นะครับมีสตินะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วย
2: ชุมชนอ่อนนุช14นะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นได้อีกหนึ่งชุมชนต้นแบบเลยนะในการที่บริหารจัดการในเรื่องของการมีภัยเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าศูนย์ที่มีการจัดทำแผนที่ทำแปลนไว้เนี่ยว่าบ้านไหนสีแดงบ้านไหนสีอะไรบ้างเนี่ยเนื่องมาจากว่าเหตุไฟไหม้กลัวเหตุไฟไหม
1: ้
2: แต่ว่าแผนผังนี้มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยขึ้นมาจริงๆและเนี้ยก็คือเอามาได้ใช้เลยก็คือพอเกิดเหตุปั๊บไม่ต้องไปไล่เลียงหาแล้วเพราะว่ามีแผนที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านค่ะสามารถเอาเนี้ยไปเป็นต้นแบบได้นะเผื่อว่าในอนาคตอย่างที่บอกไปค่ะว่าภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการแปรปรวนขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้คือสิ่งดีที่สุดหรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งกระเป๋ากู้ภัยกู้ชีพของเราบางทีมีติดบ้านติดมือไว้เนี่ยมันสามารถฉวยได้เลยนะคะคว้าได้เลยเอาออกจากบ้านอพยพดันได้เลยนะคะไม่ต้องมารอแบบว่ารีบออกมาต้องซื้ออาหารกักตุนถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการดีขึ้นไปอีกนะคะ
1: เป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเอาละครับมาก่อนที่จะหมดเวลาลงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแน่นอนว่าในส่วนของวิกฤตการณ์แบบนี้บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดในส่วนของสปสช.คราวนี้มาดูในส่วนของการร่วมไม้ร่วมมือกับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครนะครับติดตามการรับบริการผู้ป่วยฟอกไตครับและผู้ติดบ้านติดเตียงหลังเกิดน้ำท่วมบางจุดในกทม.เขาทำกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้พันโทท
2: ันตแพทย์
1: ทันตแพทย์
2: ศักดิ์นะคะ
1: ครับ
2: ถำบันทุผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ต้องติดตามคือผู้ป่วยยังเดินทางไปรับบริการตามนัดได้หรือไม
1: ่
2: และก็หน่วยบริการเนี่ยมีข้อจำกัดในการให้บริการหรือเปล่าแม้ว่าหน่วยบริการจะเปิดตามปกติผู้ป่วยบางคนก็อาจจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไม่ถึงสปสช.และศูนย์อราวะเอราวัณจึงนำข้อมูลพื้นที่มาประกอบการติดตามร่วมกับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยสปสช.และศูนย์เอราวัณได้มีการติดตามสถานการณ์และรับแจ้งปัญหาขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยยังไปตามนัดได้หรือไม่มียาประจำตัวและมีผู้ดูแลเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงจะประสานกับการช่วยเหลือได้โดยตรงกับความจำเป็นและไม่ให้การรักษาหรือการดูแลสะดุดเพราะว่าน้ำท่วมค่ะเพราะว่าระหว่างที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตแล้วเนี่ยพี่โก
1: ้
2: 273รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรับยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยล่ะ
1: เลยทีเดียวนะครับในขณะที่หน่วยบริการสุขภาพในระบบบัตรทองของกรุงเทพข้อมูลล่าสุดนะวันที่28กันยายนก็มีหน่วยบริการรายงานผลกระทบมาแล้วสูงถึง158แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ปิดให้บริการเลยนะครับชั่วคราวเนี่ยประมาณ79แห่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็คลินิกปฐมภูมิเปิดบางส่วนหรือว่าอาจจะลดบริการลง19แห่งนะครับแล้วก็เปิดตามปกติได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่60แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งที่รายงานเข้ามาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนครับยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีคลองสามวาวังทองหลางสวนหลวงลาดกระบังนะครับและก็เขตประเวศสาเหตุหลักก็คือในส่วนของบุคลากรทั้งหลายเนี่ยติดน้ำเหมือนกันไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยบริการและก็ถนนบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดนะครับในเรื่องนี้สปสช.ก็ได้ใช้มาตรการให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการเปิดอยู่แทนที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สปสช.แนะนำมาส่วนในการติดตามผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพตอนนี้สูงถึง 5,816 รายนะครับก็พบว่า 1,749 รายเนี่ยที่มีอยู่ตามบัตรประชาชนใน20เขตมีจุดวัดน้ำท่วมถนนตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ใช้ข้อมูลนะวันที่26กันยายนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สปสช.ให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องการเดินทางไปฟอกไตตามนัดปัจจุบันก็มีหน่วยที่รายงานว่าปิดชั่วคราวไป1แห่งก็คือบริเวณลาดพร้าว114คลินิกเวชกรรมเขตลาดพร้าวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูคลินิกกลับมาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันถึงจะกลับมาเปิดได้ผู้ป่วยรับบริการตรงนี้อยู่ที่26รายนะครับและผู้ป่วยก็มีการส่งต่อไปยังหน่วยใกล้เคียง2แห่งก็ทั้งหมดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มภารกิจสำนักงานพื้นที่สาขากรุงเทพมหานครก็จะติดตามการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดครับ
2: สำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีนัดฟอกไตหากหน่วยบริการเดิมปิดหรือว่าเดินทางไม่ได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยฟอกไตที่ดูแลอยู่เพื่อวางแผนการรักษานะคะอย่าหยุดฟอกไตเองนะคะแล้วก็ควรจะประสานก่อนเดินทางไปหน่วยแห่งใหม่ด้วยหากติดต่อหน่วยเดิมไม่ได้เนี่ยสามารถโทรสายด่วนของสปสช.ได้ที่1330 1330นะคะพร้อมกับแจ้งชื่อหน่วยฟอกไตวันนัดและปัญหาที่พบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานต่อค่ะเพราะว่าห้ามหยุดฟอกไตเองโดยเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงค่ะสปสช.และศูนย์เอราวัณจะนำข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาช่วยดูว่าควรติดตามในพื้นที่ใดก่อนฐานข้อมูลของรอบเดือนมิถุนายน2569นะคะมีการระบุไว้ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง 4,787 คนและผู้ติดบ้าน 4,855 คน เมื่อนำมาเทียบกับข้อมูลจุดวัดน้ำท่วมถนนวันที่26กันยายนก็พบ 4,200 คนค่ะอยู่ในเขตที่มีจุดวัดน้ำท่วมระดับกลางถึงสูงโดยเขตที่มีผู้ติดบ้านติดเตียงจำนวนมากนะคะมีทั้งเขตสายไหมเลย378คนและเขตสวนหลวง349คนนอกจากนี้ยังมีที่เขตบางเขนอีก340คนด้วยกันค่ะซึ่งข้อมูลระดับเขตเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นว่าควรจะเริ่มประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใดก่อนนั่นเองนะคะ
1: ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ที่ทางรายการได้ติดตาม

0: ข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์และก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำ

0: ิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงค่ะนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กรองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กรองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กรองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
1: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
1: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7โมง7นาฬิกาเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
0: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
2: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน

0: บางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานครับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยครับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็สิงคโปร์กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพคัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
2: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเคร
1: ือ
2: ของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข ข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
0: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
3: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นน่ะพอมันติดมันมากทีนี้น้ำก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
4: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวๆนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
1: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักครับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันนั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยังชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทมเองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
5: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิล นะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอ้ดูน้ำขนมก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90%อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ล่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โซนตะวันตกของประเทศอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคตะวันตกนะก็มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากมีน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วฝนที่ตกหนักก็ยังทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากทำให้จะต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนหลักในพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะแจ้งบอกว่าจากปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายน2569ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นค่ะที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทนช.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มวันนี้ค่ะ29กันยายนมีการปรับการระบายน้ำจาก15ล้านเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้คือ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เข้าตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงกว่าร้อยละ90ของความจุทั้งการตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตาและการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบโดยรอบอย่างละเอียดซึ่งก็พบว่าทางเขื่อนนั้นก็ยังมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพฤติกรรมของเขื่อนและค่าจากเครื่องมือวัดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
1: ขณะที่เมื่อวานนี้กับดังสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณหาดทรายลูกแกตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบทกภัยและผู้ยากไร้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ประสบทกภัยที่อพยพไปอยู่ยังศูนย์อพยพศาลา60พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นตำบลท่าเรือรวมทั้งเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลวังศาลาและที่หมู่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรียังไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงพร้อมกับเปิดเผยว่าการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องมายังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองนั้นจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามนะครับเป็นการปรับเพิ่มตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องถึงจังหวัดราชบุรีจะเพิ่มขึ้นครับไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและก็ยกของขึ้นสู่ที่สูง
2: ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็ภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: เดียวกันนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลมอำเภอห้วยกระจกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังพลและผู้นำท้องที่ในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะคะเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแควนะคะที่บริเวณสกายวอล์กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับริมน้ำเตรียมพร้อมรับมือยกของขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหรือชั้นบนของบ้านค่ะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอกสารสำคัญให้พร้อมหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือว่าจุดอพยพประจำหมู่บ้านและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทางจังหวัดสั่งการให้ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำในเขตอำเภอแก่งกระจานให้เตรียมพร้อมรับมือหากมีกรณีน้ำล้นอ่างอย่างไรก็ตามนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรยังคงควบคุมในอัตราปกติที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเพชรยังคงบริหารจัดการน้ำได้ดีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเช้านี้สภาพอากาศก็คือท้องฟ้าเปิดนะคะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวบางจุดระดับน้ำลดลงแต่ว่าพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังถือว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำจันทบุรีผ่านมาทางสะพานบ้านลาวมุ่งหน้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพส่งผลกระทบในพื้นที่ต้องเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณวัดดอนตาลน้ำเนี่ยเอ่อท่วมถนนสูงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานวจันทรารามค่ะซึ่งเป็นจุดตรวจระดับน้ำพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็มีน้ำท่วมสูงปริ่มขอบบันไดท่าน้ำและเอ่อท่วมพื้นที่บ้านที่ติดริมแม่น้ำรวมถึงถนนเลียบแม่น้ำฝั่งตำบลจันทนิมิตก็มีน้ำท่วมสูงเช่นกันจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนหลังน้ำในคลองพักดีรำไพกัดเซาะแนวกำแพงกันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
1: และท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้คือภาพถนนสายสุขุมวิทแยกไฟแดงหนองคล้าอำเภอท่าใหม่ถึงแยกไฟแดงหนองสีงามอำเภอนายายอามจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือพื้นที่บ้านวังตะโหนดนะครับน้ำบนถนนก็เริ่มลดระดับลงขณะที่ฝั่งขวามือคือตำบลวังใหม่นั้นยังคงมองไม่เห็นพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบครับที่ยังคงมีปริมาณน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนที่จังหวัดระยองครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงน้ำไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองระยองแล้วโดยระดับน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นสูง15เซนติเมตรล่าสุดมีการปิดแยกโรงพยาบาลระยองทางเข้าศูนย์การค้าสาย4เช่นเดียวกับพื้นที่เขตชั้นในบ้านจัดสรรหลายโครงการครับมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะนี้ทุกภาคส่วนก็มีการระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองก็เปิดโรงครัวนะคะฟริกเอ็ดจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำข้าวกล่องรวม3มื้อค่ะมื้อละประมาณ300กล่องรวมถึงมีน้ำดื่มแล้วก็เสื้อชูชีพนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เรือค่ะเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านออกมาด้านนอกได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็อุ้มทารกวัยแรกเกิดนะคะเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นส่งต่อให้กับผู้เป็นแม่หลังทั้งคู่เนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36

0: นะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในหลายจุดรัฐบาลก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าแม้เหตุน้ำท่วมระลอกนี้จะรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ในจังหวัดระยองนะครับนายสุชาติก็ระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจนะครับพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทานโดยจุดที่พบปัญหาบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการระดมเจ้าหน้าที่อุทยานเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมเสริมรถประกอบเลี้ยงนะครับอีก5คันกระจายยังในพื้นที่ของพื้นภาคตะวันออกให้มากขึ้นเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูและการทำความสะอาดบ้านเรือน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกมาก็ทำเต็มที่ทุกเรื่องนะครับก็จะทำให้ทุกท่านให้เข้าใจว่าผมรัฐบาลนั้นได้ยืนเคียงข้างตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับ
2: อย่างที่ระยองตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง
1: เมื่อวานนี้ก็ทางท่านผู้ว่าก็ได้ใช้ฮอของกระทรวงทรัพย์ได้บินดูกับทางกรมชลประทานซึ่งมีอ่างเก็บน้ำเขาจุกอ่างเก็บน้ำตรงเขาชะเมานิดหนึ่งซึ่งสปริงเวย์มีปัญหาหน่อยก็ทางกรมชลประทานก็แก้ปัญหาแล้วส่วนผมเองก็ให้ระดมเจ้าที่อุทยานทั้งเกาะเสม็ดทั้งอุทยานเขาชะเมาทั้งหมดไปช่วยกันทั้งหมดเลยเอาเจ้าที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำรถประกอบเลี้ยงลงมาอีกประมาณอีก5คันเพื่อที่จะกระจายไปทุกจังหวัดเมื่อเช้าปราจีนบุรีก็ได้ประสานกับทางท่านผู้แทนนะครับท่านอำนาจวิลาวันก็ได้มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะในส่วนนี้ขอกราบเรียนว่าทางจังหวัดชลบุรีเริ่มเบาบางแล้วครับนะครับหนักที่สุดคืออำเภอมนัสก็เริ่มเบาแล้วทางระยองเริ่มมีปัญหาเรื่องของอ่างเก็บน้ำนิดหน่อยจันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วครับนะฮะตาดก็จบแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาที่ปราจีนสระแก้วนิดหนึ่งนะครับ
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลศูนย์พักพิงในพื้นที่เขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดโดยนำรถประกอบเลี้ยงจากกรมป่าไม้จำนวน3คันเข้าปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนวันละ 6,000 กล่องพร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงนมผงและกาต้มน้ำร้อนเข้ามาเสริมเพื่อดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร
3: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่2เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะล่าสุดในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยารายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนจะอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำด้านเหนือ 17 เมตร 66 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 25 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มขึ้น 14 เมตร 67 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 เซนติเมตรค่ะนายวสวัฒนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่1นะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักนั้นวันนี้มีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุนะคะปริมาณการระบายจะอยู่ที่ประมาณ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของทางกรมชลประทานล่วงหน้า7วันค่ะคาดว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมในอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำนะคะไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักแต่อย่างใดค่ะ
0: ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงมีน้ำท่วมในหลายอำเภอ

0: อย่างที่อำเภอลาดยาวครับน้ำยังคงขังในหลายจุดแล้วก็ที่หมู่บ้านสิริทรัพย์ครับก็มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุวรรณธรรมารามหมู่ที่4ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักและก็น้ำเหนือไหลเข้าท่วมว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมไปถึงไข่ไก่ครับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่คลองกระทงในเขตพื้นที่อำเภอหนองขายยางจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานีล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีก็จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบลท่าสุงรวม15นายลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดคลองเคียนอำเภอหนองขายยางเพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเป็นการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: นายอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงลงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะไปสอบถามความต้องการของชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการนำเรือมามอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไว้สัญจรเข้าออกมีการตั้งเต็นท์เพื่อให้ประชาชนได้พักอาศัยนำสิ่งของมามอบให้ในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยทราบว่าหากต้องการความช่วยเหลือนะคะขอให้ประสานไปยังพื้นที่ของอบต.ผงเพงหรือว่านายกอบต.ผงเพงโดยตรงค่ะนายบรรจงโพธิวงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองบอกว่าชุมชนหมู่ที่1เนี่ยถูกน้ำจากคลองผงเพงไหลท่วมมา3วันแล้วมีบ้านกว่า10หลังคาเรือนได้รับผลกระทบซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้ดูแลชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมอย่างดีหากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายออกก็ขอให้ไปยังศูนย์พักพิงที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว
0: ส่วนจังหวัดลบบุรีครับมีพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม3อำเภอคือที่อำเภอเมืองลบบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมีการเร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและก็กำลังพลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จังหวัดนนทบุรีครับคณะเทศบาลผู้บริหารเมืองเทศบาลเมืองท่าอิฐและคณะร่วมกันกรอกกระสอบทรายนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปักเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าอิฐได้ต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
1: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะประชาชน550ครัวเรือนรวมกว่า 1,200 คนในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับน้ำท่วมสูงนะคะอย่างล่าสุดในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำคณะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็นำถุงยางชีพมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งที่ต้องการตลอดจนให้กำลังใจประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเช้านี้นายชยัตชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางผู้ว่าได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ รให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทั้งนี้ภาพรวมค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองบวกกับช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลต่อการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
0: แม้ว่าวันนี้จะมีการเป็นจุดราชการในกรณีพิเศษบางพื้นที่จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่ายังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับก็มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างการเสนอขออนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากขนาดใหญ่นะครับในหลายโครงการด้วยกันโดยวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเสนออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมกันนี้ครับยังเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลากให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะยาว
1: ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่าหากโครงการนี้สำเร็จค่ะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขลดความเสียหายจากอุทกภัยปีละ 17,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการคือ8ปีค่ะวงเงินงบประมาณ 165,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากเงินกู้จากต่างประเทศหากผ่านความเห็นชอบของครม.ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันทีพร้อมการศึกษาผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งเป็นโครงการชัยนาทป่าสักและป่าสักลงไปสู่อ่าวไทยซึ่งถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับมีการดำเนินโครงการนี้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งจะช่วยเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จจะทำให้ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ปีประมาณเกือบ 17,000 ล้านนะครับ
3: โครงการนี้นะครับระยะเวลากี่ปีคร
2: ับ 8ปีครับ
3: งบประมาณเท่าไหร
2: ่ทั้งหมดงบประมาณ 165,000 ล้านบาท
3: อันนี้เป็นงบผูกพันหรือว่ายังไง
2: เป็นงบส่วนหนึ่งเป็นงบจากเงินจากเงินกู้จากต่างประเทศครับ
3: ถ้าผ่านครม.จะเริ่มคิดพร้อมเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร
2: ่
3: คร
2: ับ ก็ถ้าผ่านก็เริ่มดำเนินการเลยครับเพราะตอนนี้ทั้งมีการศึกษา EIA แล้วก็ผ่านทางสภาพัฒน์ไปหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์มองนะคะว่าเป็นโครงการที่จำเป็นค่ะมีโครงการนี้ก็จะสามารถช่วยให้มีเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี2570เอาไว้แล้ว
4: จริงๆในงบประมาณปี70เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งรอไว้แล้วนะครับเพื่อจะเริ่มโครงการได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโครงการครม.อนุมัติแล้วเขาก็ไปดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปดูเรื่องของเงินกู้ซึ่งเดี๋ยวกระทรวงคลังเขาคงต้องมีการเจรจากับแหล่งเงินกู้ก็จะดูเงินกู้ที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับ
5: ปีเจ็ดศูนย์กันไปเท่าไหร่คะจะ
4: เบิกจ่ายผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าจะเบิกจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นมันก็คงเบิกจ่ายได้ประมาณน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ฮะเพราะมันเป็นช่วงเริ่มงานแต่ว่าถ้าเร่งทำเนี่ยถ้าเงินกู้มาเร็วมันก็เร่งทำได้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในวันนี้ว่าจะลงไปที่จุดใดหรือไม่หรือว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ทนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพก็ได้นำยาป้องกันโรคฉีหนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบประมาณวงเงิน497ล้านบาทในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NASA เรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำ POC หรือว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งทำตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือว่าการดำเนินการใดๆขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมส่วนความร่วมมือกับ tomorrow.io นั้นยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมขอให้ใช้วิจารณญาณแต่ยืนยันว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
6: โอเคในเชิงของ tomorrow.io นะครับผมขอเรียนก่อนว่ามีแค่การทำ POCที่ผมได้มีการแถลงและดำเนินการแล้วก็มาศึกษาในการใช้ประโยชน์ที่จะมีทั้ง1ดาวเทียม low orbit ที่มีเทคโนโลยีของ microwave sounder กับ2มี AI ที่มาช่วยวิเคราะห์ประมวลแล้วก็เชื่อมข้อมูลนะครับทำตั้งแต่ตอนสมัยที่แล้วแล้วก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทำงบประมาณไม่ได้มีการทำโครงการใดๆยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเองได้อย่างเช่นการใช้ AI หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นดาวเทียมเนี่ยมันมีอันอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้หรือไม่เราต้องหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุดครับ
7: แปลว่ายังไม่ได้จะทำ
6: คือเรามีนโยบายให้หาแนวทางพัฒนาการพยากรณ์แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าไม่ได้มีการสรุปว่าจะเป็น tomorrow.io จะต้องเป็นอันไหนอย่างไรแต่ว่านโยบายมีแน่ในการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุครับ
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้อำนาจโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนนะคะตามสถานการณ์พร้อมมีการประสานกับทางอาชีวะค่ะทำความสะอาดหลังน้ำลดแล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพรถยนต์ด้วยค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงสั่งการให้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันและจากการลงพื้นที่ไปตรวจโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพประมาณ5แห่งก็พบว่าน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงนะคะแต่ว่าเนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมบางส่วนเนี่ยปิดเทอมกันแล้วเหลือเพียงในระดับชั้นประถมค่ะที่จะต้องเลื่อนการสอบออกไปก่อนหากภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้คงต้องรอประสานสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงต้องรอหลังน้ำลดจึงจะประเมินความเสียหายและกำหนดเป็นตัวเลขได้ทางนี้ที่ผ่านมาได้นำโรงเรียนเป็นสถานพักพิงสถานที่จอดรถให้กับประชาชนค่ะจึงสั่งการให้กับสถานศึกษาช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบ
8: ซึ่งก็ยังมีความจำเป็นที่อาจจะต้องปิดภาคเรียนปิดการเรียนการสอนอยู่บางโรงเรียนเป็นอำนาจของผอ.เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้มีการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่ออาจจะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพราะว่าอย่างหลายโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพรอบนอกเลยเพราะอย่างยิ่งสพม.เขต2กทม.เนี่ยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในกทม55โรงเรียนถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็น้ำขังได้ 4-5 วันแล้วและน้ำเริ่มทรงกลิ่นนะครับแล้วโรงเรียนนี่เป็นสถานที่พักพิงให้กับประชาชนด้วยทั้งจอดรถด้วยทั้งคนด้วยตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะโครงการอาชีวะอาสาสคล.สพท.นี่ได้ไปตั้งโรงครัวอาชีวะได้ไปน้ำลดแล้วเนี่ยได้ไปให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการสถานที่โรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนราษฎรแล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่เสียพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์อะไรต่างๆก็จะอาชีวะก็จะไปช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงให้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลนะครับ
0: ด้านนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าพบผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน40จังหวัดรวม 1,267 รายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทสำหรับมาตรการเยียวยาได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปแล้ว204รายรวมมูลค่ากว่า769ล้านบาทพร้อมเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี2แห่งก็ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่มีน้ำท่วมขังส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางชันนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและก็หลักชัยเมืองยางยังอยู่ในภาวะปกติ
7: ในส่วนของด้านนิคมอุตสาหกรรมครับในขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่2แห่งที่ต้องจับตาดูนะครับแห่งแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับโดยที่อมตะซิตี้นั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บางส่วนนะครับในเฟสที่1ถึง5นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่10ถึง20เซนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเฟสใหม่ๆขึ้นมา7ถึง9นั้นจะอยู่ที่ประมาณเกือบ70เซนติเมตรจากระดับถนนนะครับซึ่งในการนี้เองทางการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้เร่งปิดกั้นถนนแล้วก็แนวคันดินแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำนะครับทั้งหมด26จุดนะครับทั้งหมดสามารถสูบน้ำออกได้ 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีน้ำขังนะครับที่ผิวจราจรเช่นซอย1 2นั้นมีน้ำขังอยู่30ถึง80เซนนะครับเพราะว่าน้ำจากคลองสำโรงนั้นเนี่ยไหลเข้ามาสู่ในแนวรั้วโรงงานบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ซอย3ถึง7นะครับในอุตสาหกรรมบางพลียังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับบางปูเหนือแล้วก็สมาร์ทปาร์คนะครับอยู่ในกลุ่มที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
1: นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อผันน้ำเข้าทุ่มรับน้ำที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วพร้อมกับเปลี่ยนจ่ายค่าชดเชยเพื่อลดผลกระทบทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมที่หมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทำ MOU ร่วมกับตำรวจน้ำเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศรษฐสิรินิภพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ4ประการก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระดมทรัพยากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเครือข่ายทั้งการกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยใต้น้ำการค้นหาผู้เสียชีวิตการสื่อสารฉุกเฉินและการใช้อุปกรณ์พิเศษและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังและฟื้นฟูภัยพิบัติมูลนิธิจะสนับสนุนการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิเรืออากาศยานไร้คนขับอุปกรณ์กู้ภัยและเชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครต่างๆขณะที่กองบังคับการตำรวจน้ำจะสนับสนุนบุคลากรร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อให้การกู้ภัยทางน้ำได้มาตรฐานสูงสุดหลังจากนั้นนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพอาหารกล่องปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจันทน์อย่างครอบคลุมทุกอาคารเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาทุกคนสำหรับอาหารที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีเครื่องหมายฮาลาลและเป็นเมนูไก่ครับทำให้ผู้ประสบภัยทุกศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้นอกจากนี้ยังได้ช่วยนำผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุภายในตึก19ไปส่งยังหน่วยแพทย์ด้านนอกเพื่อทำการรักษาต่อไปด้วย
1: มาดูความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่ขณะนี้ทุกหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะค่ะจุดที่มีน้ำท่วมสูงและผู้ที่มีการติดค้างอยู่ที่พักไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะ ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนำโดรนพระราชทานทำการบินสำรวจประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้านกลิ่นวันเล่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักพร้อมกับลำเลียงอาหารและก็น้ำดื่มส่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านกองทัพบกนะคะโดยกองทัพภาคที่1ก็ระดมกำลังพลแล้วก็รถบรรทุกทหารลำเลียงถุงยางชีพเข้าสู่ชุมชนธรรมนุรักษ์ย่านรามคำแหงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนชาวมุสลิมที่ยังติดค้างภายในหอพักรวมถึงครอบครัวที่จะต้องอพยพมายังพื้นที่พักพิงชั่วคราวค่ะซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กอรมน.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในชุมชนทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับทีมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์ฮาลาลพร้อมประสานงานร่วมกับประธานชุมชนสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อกระจายความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันนะคะกำลังพลได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนค่ะไปกระจายถุงยางชีพจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวสนับสนุนมุ้งแล้วก็ที่นอนรองรับผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านพักได้ปิดท้ายกันที่ตำรวจสอบสวนกลางนะโดยกองบังคับการตำรวจน้ำได้นำกำลังพลกับลำเลียงข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มลงเรือยางเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5ตึกแฟลตคลองจันเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะ
0: คณะกองทัพบกครับก็มีการจัดกำลังพลและก็รถทหารสนับสนุนการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดรถวิ่งรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันรวม20คันครับครอบคลุมใน6เส้นทางหลักมีอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มที่สายถนนวิภาวดีรังสิตจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากพลรมทบ11และก็สพันยี่สิบเอ็ดนะครับถนนผลโยธินครับจัดรถ1คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากสพันยี่สิบเอ็ดถนนแจ้งวัฒนะถนนรามอินทราครับจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากปตอ1005และพันรมทบ11ถนนสายเกษตรนวมินทร์ครับจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากสพันยี่สิบเอ็ดและพันสรบ1ถนนลาดพร้าวครับจัดรถ8คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากชพัน1และพล1รออและเส้นทางถนนเพชรบุรีพัฒนาการครับจัดรถ5คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากม1001รออและก็สพัน12
1: ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางท้องถิ่นก็เร่งระดมสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพค่ะส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งที่จังหวัดปทุมธานีก็มีสถานสงเคราะห์เด็กได้รับผลกระทบทางดูแลค่ะดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีและเทศบาลตำบลธัญบุรีค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งก็เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนจำนวน143คนจากสถานสงเคราะห์ในพื้นที่คลอง6อำเภอธัญบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองรังสิตไปยุรศักดิ์ล้นตลิ่งต้องอพยพออกมาพื้นที่เป็นการด่วนไม่สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาได้ทันทางคณะค่ะเร่งสนับสนุนอาหารเครื่องนอนเสื้อผ้ายารักษาโรครวมถึงจัดหาสิ่งของจำ

0: เป็นให้แก่เด็กๆที่ประสบภัยพร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการนะคะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กๆเนี่ยในช่วง7วันแรกเนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: ตอนนี้เรากำลังประสานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางสสและกลุ่มเทศบาลนะครับทำงานร่วมกันเราคิดว่าเราน่าจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เบื้องต้นใน1สัปดาห์เราจะทำงานร่วมกันในระดับแรกก่อนแต่หลังจาก1สัปดาห์ต่อไปเราจะพยายามทำว่าเราจะมีแผนปฏิบัติการเพราะเป้าหมายของเราคือเราต้องไปเคลียร์ทางส่วนของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะนำน้องกลับไปอยู่ได้คือจะถึงปกติแล้ว
0: ด้านนายกฤษดาบอกนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์และบริเวณเขื่อนพระราม9อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อวางแผนเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สถานสงเคราะห์พร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยตามปกติส่วนที่อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.ตราดนะคะเร่งช่วยกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพอย่างเช่นข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำหมั่นพืชลงในถุงยางชีพจำนวน500ชุดเพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดตราดขณะเดียวกันสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดตลอดจนกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตลงในถุงยางชีพจำนวน200ถุงเพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
2: ดูเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยประชาชนระวังกลโกงจากกระแสความนิยมโทรศัพท์ iPhone 18ครับที่เปิดตัวมาเกือบจะเดือนแล้วเนี่ยนะครับที่มิจฉาชีพตอนนี้มาในรูปแบบของผู้ค้าออนไลน์ย้ำ6ข้อที่ต้องรู้ในการป้องกันการถูกโกงตำรวจสอบสวนกลางก็ยกสถิติคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ปีนี้ครับมีจำนวนคดีสูงมากและในช่วงที่กระแสของความนิยม iPhone 18ที่เพิ่งเปิดตัวก็ทำให้มิจฉาชีพใช้โอกาสนี้สร้างโปรโมชั่นปลอมครับเพื่อหลอกลวงประชาชนผ่าน6กลโกงด้วยกันอย่างแรกก็คือดาวน้อยผ่อนง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปก่อนที่จะปิดช่องทางในการติดต่อผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังอันนี้ให้เหยื่อทยอยจ่ายเงินทีละงวดแต่เมื่อผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบแล้วก็จะขาดการติดต่อไปอย่างที่3ครับคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าดาวเช่นค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าเป็นการจ่ายเพิ่มอีกก็จะได้รับเครื่องและการขอบัตรประชาชนครับให้เหยื่อนั้นถ่ายเซลฟี่หรือว่าส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลโดยเฉพาะการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมการก่ออาชญากรรมออนไลน์การสร้างร้านปลอมครับสลิปโอนเงินปลอมเพื่อสร้างความน่าฉายมือถือในราคาที่ถูกกับการโปรโมทครับแต่ว่าไม่มีสัญญาที่ชัดเจนรวมถึงมีการเร่งรัดให้เหยื่อนั้นโอนเงิน
3: จำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันเนี้ยให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สาหกรรมยานยนต์ค่ะพร้อมกับเร่งรวบรวมมาตรการของค่ายรถยนต์ทุกแห่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีที่รถยนต์นั้นจมน้ำนายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานจากสมาชิกถึงผลกระทบจากน้ำท่วมต่อสายการผลิตการขนส่งซัพพลายเชนขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวบรวมมาตรการของค่ายรถยนต์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นกรณีรถจมน้ำหรือว่าความเสียหายอื่นๆจากกรณีอุทกภัยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเสียหายมากกว่ารถสันดาปทั่วไปจากการประเมินในคาดการณ์นะคะว่ามูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยจะสูงถึง 30,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่ากำลังซื้อในตลาดยางยนต์จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวจากการส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีการประชุมระดับโลกในไทยช่วงปลายปีนี้จะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนชดเชยผลกระทบจากอุทกภัยได้บางส่วนภาพรวมค่ะในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม2569ยอดผลิตรถยนต์รวม 124,646 คันเพิ่มขึ้น 10.93% ปัจจัยหลักค่ะจากการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าและรถยนต์กระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 59,809 คันเพิ่มขึ้น 25.59% อย่างไรก็ตามนะคะรถกระบะขนาด1ตันยังมียอดขายลดลงค่ะเนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเศรษฐกิจขยายตัวต่ำแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 69,724 คันลดลง 2.04% เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางหดตัวจากผลกระทบของสงครามส่วนยอดส่งออกรวม8เดือนแรกลดลง 6.29%
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI ไทยหารือ CP กรุ๊ปของจีนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสินค้า GI ไทยไปทดลองตลาดในกรุงปักกิ่งนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยหารือกับผู้บริหาร CP กรุ๊ปบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจในจีนด้านเกษตรและอาหารค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการจำหน่ายสินค้าซึ่ง CP Group สนใจนำเข้าสินค้า GI ของไทยมาจำหน่ายในจีนเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและอัตลักษณ์พิเศษของสินค้าพร้อมแนะนำการเตรียมพร้อมก่อนนำสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนตั้งแต่คุณลักษณะปริมาณราคาบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษากฎระเบียบการนำเข้าและมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะส้มโอทับทิมสยามปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนมาทดลองตลาดพร้อมเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเพื่อศึกษาการตอบรับของตลาดและนำข้อมูลไปวางกลยุทธ์ขยายตลาดในระยะยาวนอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังได้เยี่ยมชมร้าน CP Fresh Mart ในกรุงปักกิ่งเพื่อศึกษารูปแบบการค้าปลีกยุคใหม่ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ซึ่งมีระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคในรัศมี3กิโลเมตรสะท้อนถึงโอกาสของสินค้าไทยในการเข้าถึงผู้บริโภคในเมืองใหญ่ของจีนที่มีกำลังซื้อสูงและก็ให้ความสำคัญกับความสะดวกคุณภาพมาตรฐานและแหล่งที่มาของสินค้าก
0: รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะคะได้ร่วมกับทางบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะมอบเงินสนับสนุนนะ10สตาร์ทอัพต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจคาดการณ์กันว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทนายทัตพงศ์สะสมทรัพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจรวม5ล้านบาทให้กับ10สตาร์ทอัพภายใต้โครงการดีพร้อม X Delta Angel Fund 2026ปีที่11เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยไปต่อยอดในภาคธุรกิจปีนี้ค่ะมีสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วม105กิจการผ่านการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คัดเลือกจนเหลือ30กิจการเพื่อจับคู่ธุรกิจก่อนที่จะคัดเลือก20กิจการเข้าสู่การทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมในตลาดจริงแล้วก็ได้10สตาร์ทอัพค่ะที่มีนวัตกรรมเชิงลึกสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสำหรับผู้ที่ได้รับทุนสูงสุด1ล้านบาทคือทางบริษัทริฟายจำกัดผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วย AI เพื่อประเมินสุขภาพพืชตรวจจับความเสี่ยงโรคแล้วก็คาดการผลผลิต ทางนี้คาดการณ์กันว่าโครงการปีนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทขณะที่ตลอด11ปีที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ประกอบการได้รับทุนแล้ว247ทีมรวมมูลค่ากว่า43ล้านบาท
1: หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศในเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดกันนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้กรุงเทพมหานครฝนลดลงแดดกลับมาใครมีผ้ากองไว้ซักได้เลยค่ะแต่ที่ภาคเหนือต้องระวังนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดจะเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางยังมีฝนหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาหลายวันอย่าเพิ่งวางใจมีฝนตกซ้ำยังเสี่ยงเรื่องน้ำหลากและน้ำท่วมซ้ำค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรและมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฝนธรรมดาไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตกได้ในบางพื้นที่ของเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีฝนหนักเป็นฝนธรรมดาตกได้ 60% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลคลื่นลมยังแรงสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Beef ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirak Kausan. The government is speeding up flood water drainage in Bangkok with the situation expected to improve within 2-3 days.Meanwhile, three provinces along the Mekong River are on alert for rising water levels as two dams prepare to release more water. Government spokesperson Ekapop Pienpiset said water levels along the Mekong River are expected to rise in Kanchanaburi, Ratchaburi and Samut Songkram provinces. The Sri Nakarin and Vachiralongkorn dams have paused water releases for 2 days, while additional water has flowed into the reservoirs. Both dams may resume releasing water today, with the flow expected to reach the Mekong River over the next 3 days. Water levels could rise by around 1 meter, with the flow taking about 17 hours to travel from the river to Ampawa. Residents are urged to follow provincial alerts and move belongings to higher ground.In Bangkok, the absence of rain is helping drainage efforts. Six locations still have floodwaters exceeding 30 centimeters, making them impassable for small vehicles. In eastern Bangkok, authorities are draining around 51 million cubic meters of water per day, with flooded areas expected to clear within 2-3 days if there is no further rain.Meanwhile, a deputy government spokesperson, Lalida Pradwiwatana, said several housing communities remain heavily flooded, including Keha Ramintra, Keha Klongjan, and Keha Romklao. The government is delivering food, water, and essential supplies, along with public health services. Technical issues affecting drainage are expected to be resolved within 2 to 3 days. Floodwaters have cut off some communities in Bangkok, making conventional relief deliveries difficult. Messi is now using rescue drones to deliver food and essential supplies to people in hard-to-reach areas. Yochanan Wongsawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, together with Minister of Social Development and Human Security, Nikon Somklang, have joined forces to assist flood victims in the Romklao housing community in Lat Krabang, Bangkok. MESI has deployed 6 rescue drones. 4 small drones equipped with image analysis and radar systems are being used to survey and assess the situation, while 2 larger drones can carry up to 80 kilograms of food and relief supplies. During the operation, a large transport drone delivered food and relief packages to a gathering point for flood victims, using a 20-meter sling, allowing aid to reach areas inaccessible by boat. Meanwhile, the Ministry of Social Development and Human Security has established an emergency operations center and kitchen near Ramkampang Soi 192, with plans to move the kitchen closer to the affected area. People needing urgent assistance can contact the ministry's hotline at 1300, available 24 hours a day, free of charge. Now, getting the right weather information at the right time can help people prepare for emergencies. The government is bringing key agencies together to make weather and disaster information clearer, faster, and easier to understand. Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society, Pachara Anantasin, together with the Thai Meteorological Department, the Public Relations Department, and MCOT, has launched a center to coordinate weather and climate information following a cabinet resolution on September 27th. The center aims to bring information on water situations, weather, and related developments from government agencies together before distributing it through the government spokesperson, the Prime Minister's Office, the Public Relations Department, and MCOT. The goal is to provide the public with accurate, timely, and consistent information in an easy-to-understand format. Thai Meteorological Department Director General Sukanyani Yawinchan said forecasts are being made shorter and clearer, focusing on where an event will occur, when it will happen, its severity, and what people should do. Meanwhile, Sudrithai Lerkasem, Director General of the Public Relations Department, said the department is using all available channels, including NBT2 HD, 100 radio frequencies across 75 stations, more than 700 online accounts, and 8,000 community broadcast towers nationwide. NBT is also taking calls from the public to coordinate urgent assistance, including the evacuation of bedridden patients, while working with the Ministry of Digital Economy and Society to monitor and alert the public to fake news. MCOT will also provide official weather and disaster information through its television, radio, and online platforms around the clock. Passengers at Suvarnabhumi Airport are receiving extra support as military personnel step in to help ease pressure on airport operations. The Defense Ministry says the move aims to keep passenger services running smoothly. Defense Minister Lieutenant General Adun Buntamjareun, accompanied by Air Chief Marshal Anurag Romanarak, Chief of the Air Staff, visited Suvarnabhumi Airport in Bangkok to monitor military personnel supporting airport operations. The troops are assisting with passenger baggage in handling, helping travelers and carrying out other necessary tasks to keep airport services running smoothly. The defense minister also met with executives of airports of Thailand, or AOT, and Suvarnabhumi Airport Management to coordinate the deployment of personnel where additional support is needed. The Royal Thai Air Force has assigned 100 personnel to assist with baggage operations and passenger services, while the Royal Thai Army has deployed 31 personnel from the Territorial Defense Command to support catering operations. The defense minister thanked the troops and airport staff, stressing that the military's role is to quickly provide manpower and capabilities to agencies that need support, especially at Suvarnabhumi Airport, a key gateway and a vital transport hub for the country. Thailand's auto industry is preparing measures to help flood-affected vehicle owners, including those whose cars have been submerged, while production and supply chains have so far remained largely unaffected. Surapong Paisit Patanapong, advisor to the chairman and spokesperson of the Federation of Thai Industries Automotive Industry Club, says flooding in Bangkok and surrounding areas, as well as other at-risk provinces, has so far had little impact on vehicle production, transportation, or supply chains. The Automotive Industry Club is collecting assistance measures from automakers to help people affected by flooding, including owners of submerged or damaged vehicles. Electric vehicles are also a particular concern, as they could suffer more extensive damage than conventional vehicles when submerged. Several agencies estimate flood-related economic losses could reach 30 billion baht. However, the industry expects vehicle purchasing power to remain relatively stable, supported by the economic recovery, exports, investment, and tourism. In August of 2026, Thailand produced about 125,000 vehicles, up 10.93% year-on-year, driven partly by a 77.38% increase in electric passenger car production and an 18.11% rise in pickup trucks for export. Domestic vehicle sales reached nearly 60,000 units, up 25.59%, while completed vehicle exports totaled almost 70,000 units, down 2.04%. Exports in the first 8 months fell 6.29%, partly due to a 40.24% contraction in the Middle East market amid the war. And that's the end of our midday edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, Swadee Khap.

0: ในโลกออนไลน์เรามักคิดว่าเราไม่มีตัวตนจะพูดอะไรจะตัดสินใครก็ได้แค่พิมพ์ตามกระแสแค่ระบายความสะใจโดยไม่สนความจริงเพียงคลิกเดียวชีวิตคุณก็อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล
1: หมายสารหรออะไรเนี่ย
0: ความสะใจแค่ชั่ววูบแต่อาจเป็นหลักฐานมัดตัวคุณไปตลอดชีวิตเพราะคอมเมนต์ก็เป็นหลักฐานทางคดีได้
1: ไม่น่าคอมเมนต์เลยอ่ะ
0: พรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคิดก่อนพิมพ์เช็คก่อนแชร์อย่าให้ปลายนิ้วทำลายอนาคตคุณ
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเกต
4: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
5: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่สถานการณ์ในเมียนมาโดยล่าสุดกองทัพรัฐบาลได้โจมตีตลาดสดในรัฐยะไข่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากสำนักข่าว AFP ได้เปิดเผยภาพความเสียหายจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาโดยเป็นตลาดสดในเมืองจ็อกทอรัฐยะไข่ทางตะวันตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนและบาดเจ็บอีก36คนขณะที่กองทัพอารักันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้คาดการว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ทั้งนี้รัฐยะไข่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการสู้รบในเมียนมาที่ปะทุขึ้นหลังกองทัพได้ก่อรัฐประหารเมื่อปี2564โดยกองทัพมีเป้าหมายปราบปรามกลุ่ม AA ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารแต่เป็นการโจมตีในหลายครั้งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพลเรือนโรงเรียนวัดและมักจะมีการโจมตีในช่วงของงานเทศกาลท้องถิ่นที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็มองว่าการโจมตีหลายครั้งเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้โพสต์ Truth Social ค่ะเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว SCOS ที่รายงานบอกว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านแล้วก็จะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์ทรัมป์ระบุนะคะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟกนิวแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้อิหร่านแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของ SCOS ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประนามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN ว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำข่าวเป็นกระบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งให้ SCOS ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
0: ชาวอิรักที่สนับสนุนอิหร่านรวมตัวกันประท้วงที่ท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองนาจาฟทางภาคกลางเพื่อกดดันรัฐบาลอิรักเปิดเส้นทางการบินกับอิหร่านอีกครั้งหลังจากที่ได้สั่งระงับเที่ยวบินจากสายการบินอิหร่านทุกแห่งเพื่อเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอย่างไรก็ตามการประท้วงได้คลี่คลายลงแล้วการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การคว่ำบาตรการบินอิหร่านที่ประกาศโดยสหรัฐเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมจำนนสงครามมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธสัปดาห์ก่อนโดยข้อกำหนดการคว่ำบาตรจะทำให้สนามบินต่างชาติหรือว่าบริษัทใดก็ตามที่ยังคงให้บริการหรือว่าเติมน้ำมันให้แก่เครื่องบินอิหร่านจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและต้องเผชิญกับบทลงโทษจากสหรัฐด้วยโดยนอกจากอิรักแล้วก็ยังมีโอมานกาตาร์จอร์เจียและอาเซอร์ไบจานที่ห้ามสายการบินอิหร่านแต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นยังไม่มีคำสั่งปิดกั้นสายการบินมหานแอร์ของอิหร่านแต่อย่างใด
1: เวสต์สตรีตติ้งรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนะคะว่าชาย5คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาต้องสงสัยวางแผนก่อเหตุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกลอสเตอร์เชียร์ที่สหรัฐใช้ประโยชน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขการประกันตัวที่มีความเข้มงวดแต่ได้ยืนยันบอกว่าทางการกำลังสืบสวนทุกประเด็นความเป็นไปได้รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าบุคคลกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนไหวในฐานะตัวแทนหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่างชาติหรือไม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพอิหร่านเคยขู่เอาไว้ว่าฐานทัพทุกแห่งที่ถูกใช้เพื่อการต่อต้านอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่อิหร่านสามารถทำลายได้อย่างชอบธรรมอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับรัสเซียหรือกลุ่มติดอาวุธอื่นๆตามที่ฐานทัพในยุโรปได้ตกเป็นเป้าหมายภัยคุกคามอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
0: ทอมเบอร์รนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ได้ออกแถลงการขณะที่รับการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีโดยเขาได้วิจารณ์อิสราเอลที่ได้สั่งเพิกถอนสถานะทางการทูตของทูตเนเธอร์แลนด์ที่ประจำเมืองลามันเราะในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์และจะไม่ให้การคุ้มครองความปลอดภัยโดยเนเธอร์แลนด์ได้ถูกตอบโต้จากอิสราเอลหลังจากที่เนเธอร์แลนด์ได้สั่งแบนสินค้าที่มาจากนิคมชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งก็เป็นไปตามภาระผูกพันต่อกฎหมายสากลโดยตามกฎหมายดังกล่าวนั้นจะทำให้ศุลกากรเนเธอร์แลนด์

0: มือการโจมตีแบบผสมผสานจากรัสเซียโดยหวั่นว่ารัสเซียกำลังมีความพยายามพิจารณาที่จะจัดให้มีโปรโตคอลความมั่นคงฉุกเฉินตามที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอไว้ด้วยซึ่งที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องแล้วก็ได้ตกลงที่จะร่วมกันหารือกันต่อไปเกี่ยวกับรูปแบบชัดเจนที่จะนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติ
1: รัสเซียยึดสินค้าทรัพย์สินของเมโทรบริษัทขนส่งค้าส่งและค้าปลีกอาหารสัญชาติเยอรมันนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการทรัพย์สินทั้งหมดนะครับฐานธุรกิจที่เป็นการเชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและก็เลรัวแมลงขาวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัท UK Tokrus ของรัสเซียได้เข้าไปบริหารธุรกิจแทนแบบชั่วคราวขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณก็ติดให้กำลังใจนักกีฬาไทยเอเชียนเกมกันอยู่
3: ใช่ครับเหรียญที่10มาแล้วเมื่อเช้าจากตะกร้อทีมชายครับชายเดี่ยวครับ
1: ครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์ปฏิคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะเรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเหรียญทองของเราได้เพิ่มมาเรื่อยๆนะล่าสุดก็สามารถล้างตามาเลเซียได้หลังจากทีมชุดเนี่ยเราพ่ายไป
3: ใช่ครับก็เป็นทีมเดียวชายนะครับของตะกร้อนะครับที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไป2เซตรวดนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับก็ในเอเชียนเกม2026นะครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมทีมเดียวชายครับรอบชิงชนะเลิศครับไทยในชุดสีแดงส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดนะครับกฤษณพงษ์นนทคตเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามพบมาเลเซียครับคู่ปรับสำคัญนะครับเสร็จแรกเนี่ยทั้ง2ทีมแต้มสูสีเลยนะครับก็กฤษณพงษ์นนทโคตรกับซาเอียรอสดี้สลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะก่อนที่ไทยจะเด็ดขาดกว่าครับเอาชนะไป15-9นะครับขึ้นนำ1-0เซตเซตที่2ก็ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับแต่จังหวะที่ขึ้นนำไป5-0เนี่ยในช่วงต้นเซต2ปรากฏว่ามาเลเซียมีช่วงที่ทำแต้มไล่ตามมาเสมอกัน5-5นะครับก็ทำให้แบบมันโยนความกดดันมาเหมือนกันนะครับไทยแก้เกมเลยครับส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเสิร์ฟนะครับก่อนที่จะทำแต้มแล้วก็เอาชนะไป15-8คว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทัพตะกร้อไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นเหรียญทองเหรียญที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับ
4: เหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
5: ดีใจครับดีใจมากครับและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับ
6: ได้เลยตอนนี้รู้สึกยังไง
7: ครับก็รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับ
8: ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีหลีกที่มั่นคงครับเพื่อที่จะพัฒนารุ่นต่อไปให้ขึ้นมาอยู่กับตะก้อแล้วก็คุกคีกับตะก้อให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อเนื่องกับการแข่งขันด้วยจังหวะจะได้รู้จังหวะรู้เกมการแข่งขันมากขึ้นครับ
2: ก็ถือว่าสุดยอดนะคะล้างตามมาเลเซียแบบสะใจกองเชียร์ไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญจากตะกร้อ4คนหญิงนะคะซึ่งจะเริ่มแข่งขัน30กันยายนนี้ค่ะไทยจะลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มพบกับเวียดนามนะคะโดยเกมรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันที่3ตุลาคมนี้เราตั้งเป้า4เหรียญทองได้แล้ว2แบ่งมาเลเซียไป1เหลือ1เหรียญทองต้องได้ค่ะสำหรับทีมตะกร้อไทยค่ะ
3: รายงานนะครับไปดูที่เรื่องของสุวรรณอินแสงนะครับคว้างจากหญิงที่คว้าเหรียญได้สำเร็จรวมไปถึงเบื้องหลังของการคว้าเหรียญเงิน4x100เมตรหญิงติดตามจากรายงานครับ

0: กีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกครับเบนสุเมรัตน์อินแสงนักคว้างจากหญิงทีมชาติไทยวัย32ปีลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้วทั้งหมด4ครั้งไล่ตั้งแต่อินชอน2014ที่เกาหลีใต้จาการ์ตาปาเลมบัง2018ที่อินโดนีเซียหังโจ2022ที่จีนและครั้งนี้ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดย3ครั้งก่อนหน้าที่จะมาประเทศญี่ปุ่นเบนสุเมรัตน์อินแสงไม่เคยประสบความสำเร็จในเวทีนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยย่อท้อมุ่งมุมนะฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนคือติดเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมให้ได้สักครั้งก่อนที่จะเลิกลาไปไอจินาโกย่า2026สุเมรัตน์อินแสงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้างทำสถิติ61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวโดยทำได้ในหนที่2ของการแข่งขันเท่านั้นพาตัวเองขึ้นไปติด3อันดับแรกบนลีดเดอร์บอร์ดก่อนที่จะคว้าเหรียญทองแดงได้ในที่สุดปิดฉากสุดท้ายสิ้นสุดการรอคอยมานาน16ปีเต็ม
1: การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วค่ะที่ผ่านมา3ครั้งก็ได้ที่4มาตลอด
2: ก็พยายามที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีค่ะเพื่อที่จะมาหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ทำได้แล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วว
3: ันนี้ปลดล็อกแล้วว
2: ันนี้ปลดล็อกแล้วค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแทบจะพูดไม่ออกขอบคุณตัวเอง
3: อะไรคิดว่าทำให้เรามาถึงจุดนี้ครับ
2: น่าจะเป็นความอดทนแล้วก็ความมีวินัยค่ะเพราะว่า12ปีแล้วค่ะที่เรายังมีเป้าหมายเหมือนเดิมแล้วก็ชัดเจนอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาคว้าเรียนใดเรียนหนึ่งให้ได้ค่ะ
3: อยากพูดอะไรกับคนที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดครับเช่นพ่อแม่สมาคมอะไรคร
2: ับ ก็หนูต้องขอขอบคุณครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างไม่ว่าจะในยามที่หนูแพ้แล้วหนูชนะแล้วก็ขอบคุณโค้ชค่ะเรียนนี้ก็หนูมอบให้กับโค้ชนะคะโค้ชธีรัชเชอร์มันระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าเขาก็เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งหนูก็ได้สร้างโปรไฟล์อย่างดีให้กับเขาเพื่อที่จะต่อยอดในวันข้างหน้าขอบคุณทางสมาคมกีฬาค่ะที่สนับสนุนหนูมาเป็นอย่างดีทั้งตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะ
0: ในขณะเดียวกันทีมผัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินหางโจว2022ทำผลงานสุดยอดโดย4สาวไทยประกอบไปด้วยอิงมนัสดาสารโนถูสุกันดาเพชรรักษาน่านสุภนิษฐ์ภูลเกิดและเบลจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเต็มสปีดเข้าเส้นชัยอันดับที่2ด้วยสถิติ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้และเป็นเวลาดีที่สุดของทีมนี้ด้วยคว้าเหรียญเงินได้เป็นสมัยที่2
4: เหรียญนี้พูดได้เลยว่าค่อนข้างกดดันค่ะด้วยความที่ว่าสถิติมันใกล้เคียงกันประมาณ4ทีมค่ะแล้ววันนี้เราก็ทำได้ค่ะเราทำได้ที่2ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นสถิติของทีมด้วยค่ะเรามั่นใจกันในทีมพวกเราเชื่อว่าพวกเราทำได้คิดแค่ว่าหนูจะทำเหรียญนี้เพื่อพวกพี่ให้ได้ค่ะเวลามันมาเท่ากันเกินจนหนูแบบรู้สึกประหม่าแล้วก็กดดันค่ะแต่พอเราคิดว่าเราก็มีดีเทคนิคกดหัวทำไมอย่างเงี้ยเราสามารถกดหัวเขาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำมาตอนซีเกมเอเชียนเกมก็ทำยิงเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับนี้จะได้ผล
0: ปิดท้ายที่ทีมผัด 4x100 เมตรชายทีมผัดทีมชาติไทยวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่4หลังจบการแข่งขันมีการประท้วงกันหลายครั้งถึงขนาดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมยังลงผลสลับไปสลับมาสร้างความโกลาหลให้กับผู้สื่อข่าวรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ติดตามผลอย่างใกล้ชิดสุดท้ายแล้วทีมผัด 4x100 เมตรชายที่ประกอบไปด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมชยุทธ

0: งประสิทธิ์สระอัดดาบบังและภูริพลบุญสอนจบอันดับที่4สำหรับวันนี้ทีมกีฬาไทยยังเหลือลุ้นคว้าเหรียญทองจากทีมผัด 4x100 เมตรทีมผสมแข่งขันในเวลา 18:48 และทีมผัด 4x400 เมตรชายเวลา 19:47 ตามเวลาประเทศไทยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยนะครับก็รายงานได้ให้ฟังเสียงสัมภาษณ์แบบยาวๆนะต้องบอกว่าน้ำตาแห่งความสำเร็จเป็นแบบนี้แหละ
2: นี่คือรางวัลของความพยายามนั่นเองนะคะวันนี้กรีธาของเราก็ยังลุ้นกันต่อนะคะสำหรับทีมวิ่งผลัดไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศวันนี้2ประเภทด้วยกันค่ะทั้งในประเภทผลัดผสม 4x100 เมตรแล้วก็วิ่งผลัดชาย 4x400 เมตรค่ะการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมรอบแรกฮิตที่1นะคะทีมวิ่งผลัดผสมไทยในลูกที่6ก็ประกอบไปด้วยไม้1ตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่2น่านสุพนิชพูนเกิดไม้ที่3เฉาก๊วยชยุทธคงประสิทธิ์ไม้ที่4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1สถิติ 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายในวันนี้นะคะจะแข่งขัน 18:45 ค่ะอันดับที่2สิงคโปร์ค่ะเวลา 41.66 วินาทีแล้วก็อันดับที่นะคะญี่ปุ่นเวลา 41.70 วินาทีอันดับ4เป็นฟิลิปปินส์อันดับ5บาเรนซึ่งทั้ง5ชาตินะคะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนฮิตที่2ทีมจีนได้ที่1ค่ะ 41.52 วินาทีแล้วก็อันดับ2อินเดียอันดับ3โอมานซึ่งทั้ง3ชาติก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องลุ้นกันต่อในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
1: รอบชิงก็บิ๊กทีมบิ๊กเนมอยู่แล้วนะครับต่อกันที่ผลัด 4x400 เมตรชายนะครับรอบแรกมี2ฮิตในฮิตที่2เนี่ยไทยอยู่ในลูกที่6นะครับไม้1เบสลาวุฒนวลศรีไม้2ออโต้คุณภัทรไกลจันทร์ไม้3ภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และไม้ที่4ครับจอชัวโรเบิร์ตแอตกินสันเจ้าของเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่4ครับ3นาที03.07วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้19:17ซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในเอเชียนเกมสำหรับกรีธาด้วยนะครับส่วนอันดับที่1เนี่ยอินเดียครับ3นาที01.49วินาทีอันดับที่2กาตาร์อันดับที่3จีนนะครับแล้วก็อันดับที่4ไทยอันดับที่5เกาหลีใต้ทั้ง5ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนในฮิตที่1ครับเป็นญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยทีมแรก3นาที 03.48 วินาทีอันดับที่2เวียดนามอันดับที่3ฟิลิปปินส์ทั้ง3ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับย้ำครับ 4x400 1:17 คืนนี้ครับ
2: ค่ะและอีกหนึ่งชนิดกีฬาเมื่อวานนี้คนไทยก็ได้มีความสุขกับเหรียญทองแดงของทิพย์อรวรรณพลนังแล้วก็หญิงสุดาสินีเสวตบุตรนะคะจากเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จในรอบ68ปีค่ะสำหรับเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมนะคะที่สกายฮอลล์โตโยต้าค่ะหญิงคู่รอบรองชนะเลิศระบบ4ใน7เกมค่ะคู่สอดไทยทิพย์อรวรรณกับหญิงสุทัศนีคู่มือ18ของโลกเสื้อน้ำเงินนะคะก็พบกับคู่มือ2ของโลกจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางสูงสุดในรายการนี้ก็คือไข่ม่านแล้วก็หวังม่านอยู่ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าเราแพ้ไปทั้ง4เกมนะครับ0-4นะครับ6-11 8-11 5-11แล้วก็6-11แต่ว่าเราไปฟังเสียงของทั้ง2คนครับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงได้ในรอบ68ปีครับ
3: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
4: ค่ะก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
2: แส แสดงความยินดีกับทั้งสองสาวด้วยนะคะซึ่งเหรียญทองแดงนี้ก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าได้ครั้งแรกนับตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนเกมที่กรุงโตเกียวเมื่อปี1958นะคะจนกระทั่งมาคว้าเหรียญทองแดงประเภททีมหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว2022ที่หางโจวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแหละค่ะสุธาสินีกับอรวรรณที่สามารถมาคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ได้ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นการปิดจบเอเชียนเกมของสุธาสินีเสวตบุตรนะคะที่ประกาศทำลายเอเชียนเกมเป็นครั้งสุดท้ายของเธอได้อย่าง
1: ต่อกันที่มวยเมื่อเช้านี้ครับน้องโฟกัสนัทนิดาปร่งกระ

0: ลดน้ำหนักเป็นเรื่องอีกเรื่องของความงามไป
1: ค่ะเพราะว่าตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการอุทธรณ์แล้วค่ะว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
0: ครับทีมนักตบลูกยางชายไทยก็เอาชนะคีกิสถาน3เซตรวดนะครับเก็บชัยชนะนัดที่2วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครับวอลเลย์บอลทีมชายนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โอกาซากิซูโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ครับเราลุ้นเข้ารอบนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะ1แพ้1มี2คะแนนพบกับคีกิสถานที่แพ้มา2เกมรวดแล้วก็ตกรอบแน่นอนแล้วเกมนี้พักคีวอนครับกุนซือทีมชาติไทยใช้6คนแรกเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับทุบประดิษฐ์พระพุทธชัยวัฒน์ถุงคำณภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีและบุญยฤทธิ์วงธรส่วนตัวรับอิสระคือนครินทร์อินทนูครับ
1: ผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยก็โชว์ฟอร์มเหนือกว่านะคะชนะไป3เซตรวด25-20 25-18แล้วก็25-14แข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนส่วนคีกิสถานแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มนะคะสำหรับนัดสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม B ยังเหลือการแข่งขันคู่ระหว่างอิหร่านซึ่งแข่งไป2นัดมี6แต้มกับอินโดนีเซียซึ่งแข่ง2นัดมี4แต้มที่จะลงแข่งขันวันนี้14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมีผลกับทีมไทยนะคะซึ่งทีมไทยเนี่ยต้องลุ้นให้อิหร่านเป็นฝ่ายชนะอินโดนีเซียถึงจะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นครับว่าถ้าเข้า8ทีมแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหญิงครับไทยนั้นมีไบรท์ธรวดีนาราพรพัฒน์นะครับแล้วก็เบสวรพีระชยากรก้องพบสุระตาวดีนะครับคู่มือมาอันดับ4ของรายการพบกับคาริโมวาและลายูโควาคู่มือ11ของรายการจากคาซัคสถานครับปรากฏว่าน้องไบรท์และน้องเบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เซตรวด21-8และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายเข้าไปพบกับบอลและรอนดีน่าคู่มืออันดับ5ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนพรุ่งนี้นะครับ7โมงเช้าครับ
1: ส่วนเทนนิสในเอเชียนเกมก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนะคะเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอมสินอัญชิสาชันทะก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ในประเภทหญิงคู่ได้สำเร็จค่ะการแข่งขันเทนนิสเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่2ประเภทหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชคู่มือ90ของโลกนะคะจับคู่กับอมสินอัญชิสาชันทะคู่มือ661ของโลกประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของไซโลล่าลาจาบาอีเลวานะคะกับอนาตาซิยาตูซูโนวาจากทาจิกิสถานไป2เซตรวดแบบไม่เสียเกม6-0และ6-0ค่ะเอิร์ธกับอมสินก็เข้ารอบ2นะคะไปพบกับคู่ของคาซัคสถานที่เอาชนะอินเดียมือวางอันดับ8ของรายการมา2-1เซตค่ะ
0: ครับส่วนหญิงเดียวรอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายน้องอีฟพัชรินทร์ชิพชันเดชนักหัวสาวไทยมือ1510ของโลกนะครับต้านความคำแข็งแกร่งของเล็กซานดราเอล่าจากฟิลิปปินส์มือ18ของโลกซึ่งเป็นมือ1ของรายการไม่ไหวครับก็น้องอีฟแพ้ไปนะครับ0-2เซต1-6และก็0-6ส่วนผลของชายเดี่ยวรอบ2หรือ32คนสุดท้ายแม็กซิมัสพลาดอพลาพลโจนส์นักขวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ15ของรายการแล้วก็มือ480ของโลกเอาชนะซาวบาอุนุกจากมองโกเลีย2เซตรวดนะครับ6-0ทั้ง2เซตแม็กซิมัสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับ
1: ไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะจีนก็โหนำโด่งไม่รอให้แล้วนะคะ135เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถานมี12เหรียญทองส่วนไทยได้เพิ่มมาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายก็ขยับเพิ่มขึ้นมา10เหรียญทองตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางค่ะ
0: ครับจากเอเชียนเกมครับไปกันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้เตรียมลงเตะกับเวียดนามในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพครับเตะกันที่อินโดนีเซียนะครับเราซ้อมกันที่สนามเปอร์ซิฟซิโดลิกเมืองบันดุงอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าวันนี้จะเล่นฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามทีมอันดับที่99ของโลกนะครับที่ศรีจลักษณ์ฮารุปัตสเตเดียมในเมืองบันดุงอินโดนีเซียนะครับนัดแรกไทยชนะปากีสถานมา4-0ขณะที่เวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์มา1-0นะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกว่าเน้นเต็มที่นะครับสำหรับเกมในวันนี้เพื่อที่จะต้องการ3คะแนนนะครับซึ่งเกมก็จะมีขึ้นในค่ำวันนี้นะครับเวลา19:30 นครับ
1: ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เอเชียนเกมก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะคะนอกจากจะเชียร์ยกน้ำหนักกรีธาแล
0: ้ว
1: โอ้โหน้องวิวเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่จะเจอกับโลเคนยูในวันนี้คาดว่าน่าจะมาประมาณเกือบ4โมงเย็นนะคะก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะลากันด้วยภาพการแสดงบินโดรนแปลขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอ๋อนะคะแล้วก็กระต่ายหยก เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีน
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะชุมชนนี้มีการเข้ามาสนับสนุนของทางหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนเรื่องของอาชีพไม่จะเป็นกลุ่มจักสานแล้วก็กลุ่มทอผ้าไหมนอกจากพลังของภาครัฐแล้วพลังของชุมชนที่ขับเคลื่อนผ่านการสืบสานงานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังพลังชุมชนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาของราษฎรจากพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาของแผ่นดินจนเกิดแรงบันดาลใจสำคัญที่ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรทั่วประเทศจากพระราชปณิธานนี้มรดกทางความคิดได้ถูกขับเคลื่อนและส่งเสริมอย่างเป็นระบบจากพลังชุมชนผ่านการส่งเสริมโดยภาครัฐอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านหนองเรือตำบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรในวันนี้จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
2: เริ่มแรกมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านธรรมดาเรานี่แหละค่ะรุ่นแม่ๆที่นั่งทออยู่เนี้ยเล่าให้ฟังว่าเกิดมาก็อยู่ในการทอผ้าอยู่แล้วแต่เมื่อปี2560จนถึงปีพ.ศ.2563เราประสบปัญหาโควิดเนาะก็เลยหลังโควิดเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้สตรีที่ประสบปัญหาโควิดเนี่ยได้มีอาชีพโดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศรีสะเกษนะคะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเข้ามาพาพวกเรารวมตัวกันสร้างอาชีพอบรมจำนวน120วันแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563วันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2563จากนั้นมาเราก็ได้รับการอบรมเรียนรู้จากศูนย์ศรีสะเกษจนเมื่อปี2564เราก็เริ่มลงทะเบียน OTOP กับพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะในปี2564เราก็เริ่มเป็น OTOP มาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็บวนการพัฒนามาก็คือได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัดต้นดีจนถึงปัจจุบันตามระบบของกรมการพัฒนาชุมชนเลยคือไปพัฒนาอบรมให้ความรู้ที่หลากหลายมากปัจจุบันนี้เราก็คือได้ระดับ3ดาวและ4ดาวแล้วก็ได้รางวัลการประกวดระดับจังหวัดเป็นรองชนะเลิศอันดับ2ของจังหวัดนะคะในด้านของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ
1: จากภาพใหญ่ของนโยบายภารกิจสำคัญต่อจากนั้นคือการเดินเข้าไปหาคนที่อยู่หน้ากี่และคนที่นั่งอยู่กับเส้นตอกเพื่อค้นหาว่าของดีที่ชุมชนมีอยู่แล้วจะพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างไร
3: การใช้ลวดลายเดิมของสมัยเก่าๆนะคะในเรื่องของการพัฒนาลายที่เป็นลายดั้งเดิมของโบราณนะคะมีการสืบทอดต่อไปนะคะอันจุดที่หนึ่งนะคะในจุดที่สองก็คือในเรื่องของการดำรงการใช้สีธรรมชาตินะคะให้เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเป็นที่ดีแล้วก็เป็นการเหมือนสากลนะคะเราจะไม่เน้นในเรื่องของสีเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราเน้นสีธรรมชาตินะคะในส่วนที่สามก็คงในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะจากการทำไร่ทำนาแล้วก็มีการรวมกลุ่มให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในเรื่องของผ้าขาวม้านะคะหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นของบ้านหนองเรือเนี่ยค่ะในเรื่องของจะเป็นจุดเด่นก็คือเป็นลายที่เป็นสากลนะคะที่เราสามารถที่จะพัฒนาอย่างเช่นผ้าลายดั้งเดิมแล้วก็อาจจะเป็นผ้าลายสก๊อตนะคะที่สามารถที่จะตัดให้มันเป็นสากลซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ในส่วนเรื่องของการจักสานนะคะในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นนะคะใช้วัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนะคะซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ค่ะ
1: คำว่าการตลาดนำการผลิต ทำให้คำถามของชุมชนเปลี่ยนไปจากเราทำอะไรเป็นสู่คำถามใหม่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเป็นจะพัฒนาอย่างไรให้ตลาดต้องการโดยที่เรายังคงรักษาตัวตนของชุมชนเอาไว
3: ้ของเราเนี่ยทอแบบไม่ซ้ำลายค่ะไม่อยากทำแบบเหมือนกลุ่มคนอื่นเราจะคิดลายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นที่ทางประเทศจีนเนี่ยเราจะผ่านพ่อค้าคนกลางมานะคะเราไม่ได้ทำส่งออกอะไรด้วยตนเองเราไม่มีความพร้อมที่จะส่งออกในด้านนั้นแต่จะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยผ่านเครือข่ายมาแล้วก็ส่งเป็นกราฟิกมาให้เราแกะลายผ้าแล้วก็ได้เป็นแผ่นกราฟิกมาแล้วก็ให้แม่ๆน่ะแกะดูลองทอดูแล้วก็ส่งรูปให้เขาดูจนเขาพอใจค่ะแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่แม่ของเราแกะลายผ้าตามที่ลูกค้าต้องการเราทำอยู่2ปีส่งไปที่เมืองจีนค่ะปีละ300เมตรเขาเอาไปห่อของขวัญ นะคะจ้ะนั่นแหละจึงเป็นจุดนี้ที่เราถูกการพัฒนามาแล้วสามารถที่จะมาแกะลายที่ลูกค้าสั่งมาได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำลายที่ไม่เหมือนใครอยู่เหมือนเดิมตามที่ทออยู่ปัจจุบันนี้แหละค่ะ
1: ทุกครั้งที่กระสวยเคลื่อนผ่านเส้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ลวดลายบนผืนผ้าแต่คือรายได้คืออาชีพคือความมั่นคงของครอบครัวที่ถูกถักทอขึ้นผ่านพระเมตตาของแม่หลวงของแผ่นดิน
2: ทำมานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วแม่น่ะคือเป็นคนทำไอ้ทอผ้าอยู่แล้วเขาก็เลยไปเอาเข้ามามันก็ดีนะมีคนต่างประเทศแบบว่าเห็นลายผ้าของเราเวลาเราทอแล้วเราก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าสวย300เมตร200เมตรก็มีภูมิใจมากๆเลย ที่ผ้าเราไปไกลที่สุดเลยก็ขอขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ให้โอกาสพวกเราทอออกมาแบบสวยงามเลยดีมากเลยขอบพระคุณค่ะ
3: เราล้ำลึกถึงพระพันปีหลวงเสมอแรงบันดาลใจก็คือท่านเนี่ยทรงดูแลพระสงฆ์นิกรด้วยการส่งเสริมอาชีพมีศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมหัตถกรรมส่งเสริมงานฝีมืออันนี้เป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกเลยที่พวกเราได้ทำมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีภูมิปัญญาอยู่แล้วแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านทำให้เราอดทนตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้ค่ะพระองค์ท่านสร้างให้พวกเราเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวให้ชุมชนได้แล้วก็มีงานมาให้แม่มาให้ผู้ด้อยโอกาสที่มาทำงานตรงนี้ได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ทั้งปีนะคะอันนี้ต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: จากเส้นได้เรื่องราวของภูมิปัญญาพาเราเดินทางมาถึงเส้นต่ออีกหนึ่งวัสดุธรรมดาที่สองมือของชาวบ้านในตำบลหนองเรือสามารถเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นงานหัตถกรรมเส้นตอกหนึ่งเส้นอาจเปราะบางแต่เมื่อหลายเส้นขัดประสานเข้าหากันมันกลับแข็งแรงขึ้นไม่ต่างจากคนในชุมชนในตำบลหนองเรือแห่งนี
4: ้เริ่มมาทำไม่รู้ที่พอโตขึ้นมาก็หลายสมัยแล้วพอตื่นขึ้นมาโตขึ้นมาก็เห็นพ่อแม่นี่ทำจากสารมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ทำได้เลยไม่ได้หัดตอนนี้หนูให้แม่ไปปกติหนูไปออกตลาดไปขายที่ตลาดที่เมืองทองแต่ตอนนี้ยุ่งกับหลานยังหลานก็เลยให้แม่ไปตอนนี้แม่ขายอยู่เมืองทองมีลายข้างกระเตลายหัวใจในกรอบแล้วก็ลายที่เป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเป็นชื่อแล้วก็มีลายช้างลายกวางลายผีเสื้อลายอุ้ยทุกอย่างลายทุกอย่างเลยที่สมมติว่าลูกค้าสนใจอยากได้ลายนี้อยากลายช้างหรือว่าลายกวางเราก็ทำให้ได้บางบ้านที่มี2คน3คน4คนอย่างเงี้ยเขาทำแล้วก็เก็บแล้วก็ขายเนี่ยเขาก็จ่ายงวดลดได้สบายเลยภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยภูมิใจมากกับงานตัวนี้งานที่เราทำอยู่อย่างนี้ภูมิใจเพราะว่าเรามีแบบว่าสมมติว่าเราไม่ไปทำงานเราก็ขายกระติบได้สมมติว่าเออวันนี้เงินหมดก็เอากระติบมาขายให้กลุ่มได้เราก็มีเงินใช้ถ้าสมมติว่า ถ้าตัวเดิมๆอยู่อ่ะอยู่เดิมๆน่ะมันก็ขายยากถ้าเรามีตัวใหม่สมมติว่าหนูไปเนี่ยหนูเอาตัวใหม่มาออกโชว์ตัวใหม่ก็จะออกหมดก่อนพอตัวเดิมๆที่เป็นลายข้างกระแตลายอะไรเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ขายได้อยู่สมมติว่าเราขายอยู่ที่บ้านราคาสูงเนี่ย200กว่าเราไปขายที่เมืองทองก็300กว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่พัฒนาชุมชนที่เขาทำทุกอย่างเลยเพื่อพวกเราที่ในกลุ่มนี้บางทีไม่มีไม้อะไรพวกไอ้พัฒนาชุมชนเขาก็หาไม้มาให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณพระพันปีหลวงค่ะที่มอบสิ่งดีๆมาให้พวกเราทุกหมู่บ้านเลยค่ะของตำบลหนองเรือค่ะ
5: หลักๆเลยนะคะก็คือถ้าเป็นผ้าขาวม้านี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นลวดลายที่ทันสมัยส่วนในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีลวดลายที่แตกต่างมีลายอัตลักษณ์แล้วก็เครื่องจักสานเราก็ยังใช้สีธรรมชาติในการย้อมเช่นอาจจะใช้จากต้นอัญชันดอกอัญชันนะคะก็จะได้สีม่วงอ่อนๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสีจากชาเขียวเนี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาเป็นโอท็อปพรีเมียมด้วยเราก็ระวังในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะคะสู่เด็กน้อยน้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆอะค่ะคือสมัยนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสานไม่ว่าเรื่องของผ้านะคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนาะเราก็จะมีการสืบทอดต่อเด็กๆอย่างเช่นชุมชนในโรงเรียนเนี่ยค่ะให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้สามารถที่จะเป็นเยาวชนโอท็อปได้นะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาให้กลุ่มเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานของมี QRสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการสแกนแล้วก็สามารถดูได้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างกลุ่มใหม่ๆเป็นขยายเป็นเครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มเป็นระดับตำบลเป็นระดับอำเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นรากฐานของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้สามารถรวมกลุ่มได้นะคะแล้วก็มีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเข้ารับการคัดสรรได้ระดับ3ดาว5ดาวซึ่งสามารถที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดใหญ่ๆของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะขอขอบคุณทางท่านพระพันปีหลวงนะคะที่มีในแนวคิดนะคะที่จะทำให้กลุ่มค่ะได้มีการสืบสารอนุรักษ์ในเรื่องของผ้าไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะทางตัวดิฉันเองก็มีความภาคภูมิใจและชื่นชมในพระบารมีของท่านมากนะคะที่ทำให้กลุ่มได้มีโอกาสนะคะ
1: แต่ชุมชนที่เข้มแข็งไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนที่รักษาภูมิปัญญายังต้องการโอกาสพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อทำให้ของดีเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
6: ยินดีแล้วก็ชื่นชมกลุ่มทุกกลุ่มนะคะที่ เกิดขึ้นในตำบลหนองเรือที่มีการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือแล้วก็การรวมกลุ่มจนทำให้กลุ่มของแต่ละกลุ่มมีชื่อเสียงค่ะในพื้นที่ของตำบลหนองเรืออย่างกลุ่มของกลุ่มจักสานนะคะก็จะเป็นคือเขาประกอบอาชีพเรียกว่าเป็นทุกครัวเรือนที่ทำอยู่แล้วนะคะทำให้การ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดของคนในชุมชนเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าในชุมชนก็มีอาชีพมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดอีกอย่างนึงเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้วก็เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของชาวตำบลหนองเรือค่ะซึ่งหลายๆกลุ่มหลายๆภาคส่วนในตำบลหนองเรือนะคะมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะสิ่งที่ท่านได้ เรียกว่าปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวทางให้ประชาชนรุ่นหลังได้สืบทอดแล้วก็หลายๆอย่างนะคะอย่างของหนองเรือนอกจากกลุ่มจักสานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะมีกลุ่มทอผ้าซึ่ง

0: พระองค์ทรงเป็นราชินีของผ้าไทยนะคะเราภูมิใจแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อยอดให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: การบริหารส่วนตำบลหนองเรือนะครับมีนโยบายส่งเสริมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับโดยการผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็จะสนับสนุนองค์ความรู้นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับของกลุ่มสตรีทอผ้านะครับแล้วก็จะมีโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล นะครับก็จะมีเงินสนับสนุนสำหรับกองทุนนะครับแล้วก็สถานที่ที่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเรารวมทั้งศูนย์โอท็อปตำบลหนองเรือก็อยู่ในสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเราเราก็จะเป็นสถานที่ให้นะครับและในส่วนของพัฒนาการอำเภอเมืองยโสธรก็จะเป็นสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้รู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับที่ก้าวไกลไปสู่ระดับประเทศนะครับนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองเรือของเราและยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างยั่งยืนนะครับและยินดีสนับสนุนช่องทางการขายส่งเสริมการขายระดับออนไลน์ส่งเสริมการขายภายในประเทศและส่งออกระดับต่างประเทศต่อไปนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ในเรื่องของผ้าไทยนะครับที่มอบให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณพระราชดำริของท่านนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
2: รายได้ในวันนี้คือความสำเร็จแต่การมีคนรับช่วงต่อในวันหน้าคือความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผ้าที่งดงามเพียงใดหรืองานจักสานจะประณีตแค่ไหนภูมิปัญญาจะเดินทางต่อไม่ได้เลยหากไม่มีคนรุ่นต่อไป
3: นักเรียนนะครับในวัยของเขานี่คือวัยแห่งการเรียนรู้ที่เราจะสร้างความรักความผูกพันให้กับชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแม่แบบในการที่เขาได้เห็นทุกวันได้เห็นได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาหัตถศิลป์เป็นสาขาหนึ่งที่ในชุมชนของพวกเราเนี่ยได้ต่อยอดสืบสานกันมาพอสมควรในช่วงระยะเวลาหลายช่วงอายุคนชุมชนแห่งนี้นี่เป็นชุมชนที่เขามีในเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งดั้งเดิมเนี่ยก็เกิดจากรากเหง้าคือต้นฝ้ายจริงๆแต่พอมายุคหลังเนี่ยนะครับต้นฝ้ายเหล่านั้นมันหายไปนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสะดวกสบายแต่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยนำเอาวัตถุดิบนะครับที่เกิดจากพื้นบ้านจริงๆนะครับมาต่อยอดโดยลักษณะของการทำก็คือการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่เป็นเส้นได้โดยการใช้สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเปลือกไม้ใบไม้อย่างเงี้ยมานะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็เข้ากับหลักสูตรของสถานศึกษาที่เราสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในส่วนนี้ได้แล้วมองไปข้างหน้านะครับต่อไปว่าเขาจะรักษาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดในท้องถิ่นของเขาได้อย่างไรเมื่อเด็กเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้แล้วปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลนะครับค่อนข้างที่จะมีบทบาทกับชีวิตเด็กตอนนี้นะครับเด็กบางกลุ่มบางคนนำเสนอผ่านโซเชียลนะครับที่เขามีอยู่เกิดรายได้ในตัวของเขาขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหากไม่มีแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านมีดำริในเรื่องของการสืบสานงานศิลป์โดยเฉพาะหัตถศิลป์ที่เป็นสิ่งที่เราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษในชุมชนแห่งนี้เมื่อพระองค์ท่านได้เป็นผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างจริงจังมีแบบอย่างที่ทั่วโลกยอมรับนะครับคนในชุมชนเราเกิดการตื่นตัวขึ้นมาเกิดเป็นแหล่งโอท็อปแห่งนี้ขึ้นมานะครับ

0: ครับแล้วก็เกิดการแปรรูปแปรเปลี่ยนในสิ่งที่มันเป็นสินค้าพื้นบ้านก็ปรับเปลี่ยนให้เกิดคุณประโยชน์ที่สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้ซึ่งตรงนี้แหละครับลูกๆนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกเอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นรายได้เสริมของเขาได้หรือหารายได้หรือหาแหล่งทุนในการที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปครับ
1: การสืบสารอาจไม่ได้หมายถึงการให้คนรุ่นใหม่ทำทุกอย่างเหมือนคนรุ่นก่อนแต่คือการทำให้พวกเขารู้ว่ารากเหง้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนก่อนใช้ความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ภาภูมิปัญญาและรากเหง้าเหล่านั้นเติบโตไปในโลกใหม่ๆได้
2: ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าของตำบลหนองเรือเรานะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาตั้งแต่คอสดันระดับดีนะครับพัฒนายกศักยภาพจนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นโอท็อปนะครับของจังหวัดยโสธรซึ่งเราก็มีแม้กระทั่งลายผ้าตูมกาลายเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธรซึ่งเราผลิตเองนะครับซึ่งเราก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในตำบลของเรากลุ่มสตรีและก็ในหมู่บ้านอื่นๆภายในตำบลหลังจากนี้เราก็จะมีการขยับขยายไปยังตำบลอื่นนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นชุมชนเรามีความเข้มแข็งนะครับสามารถพึ่งตนเองได้นะครับลูกหลานมีอาชีพเสริมนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็สามารถมาเรียนรู้ต่อยอดนะครับกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าของตำบลหนองเรือของเราได้นะครับก็สามารถเป็นอาชีพให้เขาได้ถือว่าเป็นอาชีพนึงที่สร้างรายได้หลายบาทต่อเดือนนะครับในชุมชนของตำบลหนองเรือเราครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เราได้สร้างให้กับชุมชนให้เขาเกิดความพอเพียงและยั่งยืนนะครับ
1: วันนี้คนตำบลหนองเรือไม่ได้เพียงแค่รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้แต่กำลังช่วยกันทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้มีคุณค่าจากการทอผ้าขาวม้าผืนเรียบง่ายสู่งานฝีมือที่เดินทางออกไปได้ไกลจากบ้านเกิดจากไม้ไผ่ในท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทั้งรูปแบบคุณภาพและมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือเรื่องราวของผู้คนจากรากเหง้าจากภูมิปัญญาที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแผ่นดินบ้านเกิดทุกเส้นได้ที่ถูกถักทอทุกเส้นตอกที่ถูกขัดประสานจึงเปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตจากพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมทั้งอาชีพการทอผ้าไหมการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมของราษฎรทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
3: ของชุมชนขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐภาพนี้เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังจะคงถูกส่งต่อสืบสานรากเหง้าและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังสืบไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ดินของฉันนี้มีความหมายมีมากมายหลายสิ่งหลายสถานดินของฉันนั้นเป็นได้หลายประการเป็นดวงแก้วดุจลมโพและลมใสเป็นผู้กำเนิดก่อเกิดปัจจัย4เป็นผู้ที่ที่ให้ที่พักพิงอิงอาศัยเป็นที่ให้ความกาลุนอุ่นทั้งกายและใจเป็นผู้ให้อย่างมากมายไม่ลามือพักคุณของดินมากล้นฟ้าณภาอากาศพักคุณของดินสามารถคุ้มแดดฝนพักคุณของดินสร้างสรรค์ธรรมชาติและโลกและธรรมชาติให้ร่มเย็นจะหาใครเป็นดังเช่นดินของฉันนั้นไม่มีนะครับก็คือว่าดินให้ทุกอย่างแก่เรามาแต่ถ้าเราเอารักดินไว้ได้ดินให้เกิดดินนั้นมีความสมบูรณ์ธรรมชาติจะกลับคืนมาทั้งพันธุ์พืชทั้งสิ่งแวดล้อมมันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทั้งตู้ยาตู้กับข้าวย้อนเวลากลับไปในอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมที่ผ่านการทำเกษตรไร่อ้อยมันสับปะหลังปลูกข้าวโพดแต่ปัจจุบันนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าเขามีวิธีอย่างไรที่เปลี่ยนจากพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้เราลองไปพูดคุยกับลุงเอี่ยมกันค่ะ

บริเวณพื้นที่นะครับที่อยู่ในปัจจุบันนี่นะครับก็คือเป็นพื้นที่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับก็สบปัญหาเรื่องภัยพิบัติเรื่องการฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับก็คือว่าสมัยพ่อแม่ก็ยังพอที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเขาก็มาทำกินนะครับอยู่ในป่าธรรมชาติก็คือว่ามีแค่อีโต้กับฝานนะครับแม่ก็มีโต้เล่มหนึ่งพ่อก็มีฝานเล่มหนึ่งนะครับก็มาทำกินในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าป่านะครับอยู่กับปู่นะครับปู่ก็เป็นคนที่ว่าเป็นพรานนะครับก็สมัยก่อนก็คนสมัยก่อนก็พรานนะครับก็คือการทำมาหากินคนสมัยก่อนก็คืออยู่กับธรรมชาตินะครับอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับแต่พอเริ่มมีระบบทุนนิยมนะครับทำให้ระบบธรรมชาติและระบบสิ่งแวดล้อมนั้นเริ่มหายไปนะครับและอาหารการกินนั้นเริ่มจะหายไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อตอนที่พ่อแม่มาอยู่เขาก็เป็นคนที่ว่าอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยก็คือสมัยก่อนมีแต่ปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างและมันนะครับพอเริ่มมีวิถีชีวิตระบบทุนนิยมเข้ามาคือทำไร่อ้อยไร่มันนะครับที่ว่าต้องการแข่งขันนะครับว่าการทำไร่นั้นต้องได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็คือทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าธรรมชาติอยู่แบบสมัยก่อนนะครับธรรมชาติจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ต่างๆและอาหารต่างๆทั้งปัจจัย4ไม่มีอะไรขาดนะครับแต่ระบบทุนนิยมและการแข่งขันนะครับทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมจากป่าสมบูรณ์นะครับมันค่อยๆหมดไปนะครับเพราะว่าการเผาและทำลายเพื่อจะทำไร่นะครับการเผาไม้ที่มีประโยชน์เยอะๆนะครับทิ้งหมดนะครับเพราะว่าเครื่องมือสมัยก่อนก็คือมีแค่ฝานกับ

ปีแรงซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็มาอีก4 ปีก็ทำให้เกษตรมาซื้อกระเบื้องซื้อสังกะสีพอถึงเวลาก็ธรรมชาติคืนหมดก็คือลมพัดไปเหลือแต่ตัวบ้านหลังคาหมดก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเราทำลายธรรมชาติคืนมาก็เลยอนุรักษ์ธรรมชาติให้กลับคืนเหมือนตอนที่นั้นมันไม่ได้โหดร้ายก็มีทั้งอึ่งบึ้งแย้ธรรมชาติสมัยก่อนกระต่ายไก่ป่านะครับไม่เคยอดอาหารแต่พอเริ่มโตขึ้นระบบทุนนิยมเข้ามาก็ครับและภัยพิบัติก็เริ่มกลับมานะครับในโครงการเขาชะงุ้มก็เพิ่งจะเริ่มเกิดนะครับต้นไม้ไม่มีนะครับมีไม่เคยได้เลยแถวเขาชะงุ้มนะครับและที่โครงการหลังไม่กี่หลังนะครับแล้วก็มีแต่ฟาร์มแห้งแล้งนะครับต้นไม้ก็แทบจะไม่มีแล้วก็เอาพันธุ์พืชต่างๆเข้าไปอยู่ที่โครงการเขาชะงุ้มก็ทําร่วมกับกลุ่มด้วยและที่นี่ด้วยนะครับให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าหัวหน้าก่อนหัวหน้าเขาเก่งในเรื่องก็บอกว่าถ้าเราเอาพันธุ์พืชกลับมานะครับเพราะในหลวงบอกให้เราสร้างพันธุ์พืชท้องถิ่นนะครับผมก็พยายามเอาพันธุ์พืชท้องถิ่นมาแล้วพยายามดูดินว่าดินของเราอะใน1 ไร่ผมก็พยายามสำรวจว่าใน1 ไร่ของเราเขาเรียกว่าดินมั่วการที่เรามีดินมั่วเราก็ต้องเอาพืชพันธุ์พืชท้องถิ่นมั่วไปกับเขาด้วยก็คือว่าทำให้เรารู้ว่าโซนนี้ก่อนนี้เราเคยเห็นพันธุ์ไม้ชนิดอยู่โซนนี้ไม้พันธุ์นี้อยู่นะครับทำให้เราเรียนรู้กับธรรมชาติมาโดยที่ว่าธรรมชาติที่ว่ามันสูญหายไปเพราะเดี๋ยวคือว่าตรงนี้มันประเกิดภัยแล้งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเขียวกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็ธรรมชาติก็คือว่าจากที่เมื่อก่อนอยู่ในศูนย์นี้เกือบทั้งหมดนะครับเพื่อว่าเราจะรู้ว่ามันแก้ปัญหาด้วยธรรมชาติแต่มนุษย์เหล่านั้นเป็นตัวที่ทำลายธรรมชาตินะครับปัญหาจริงๆก็คือตัวของพวกเรานั่นเองนั้นที่ว่าทำลายธรรมชาติแต่ธรรมชาติจริงๆนั้นเขามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ให้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับสมัยก่อนนั้นผมบอกว่ามันครบถ้วนทุกอย่างนะครับแต่สมัยนี้สิ่งแวดล้อมเริ่มหมดไปแล้วว่าระบบทุนนิยมเข้ามาเราแข่งขันด้วยการทำใหม่นะครับแต่ไม่หวังที่ว่าจะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์อาหารนะครับที่ว่าธรรมชาติให้เรามาปัจจัย4ที่ธรรมชาติให้มาเราเริ่มจะไปเข้าทำลายนะครับปัจจัย4นะครับก็คือว่าเราใช้ระบบสารเคมีเข้ามาปุ๋ยเคมีเข้ามานะครับทำลายธรรมชาติและทำลายอาหารที่อยู่ตามธรรมชาติและความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ผมย้อนไปเมื่อตอนเด็กและตอนที่โตขึ้นมันต่างกันมากนั้นฉะนั้นผมเลยพยายามพลิกฟื้นพันธุ์พืชกลับมาสู่ท้องถิ่นนะครับและพันธุ์พืชที่ในป่ามีอะไรผมจะดึงกลับมาอาหารในป่ามีอะไรก็พยายามดึงกลับมาสู่หมู่บ้านบ้านของตัวเองนะครับก็ทำให้รู้ว่าแรงซ้ำซากหรือปัญหาอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ได้เป็นปีโดยที่เราไม่ต้องพึ่งภายนอกเราก็อยู่ได้แล้วก็อาหารเราจะมีทั้ง5 ระดับก็คือเหมือนป่า5 ระดับก็คือสูงกลางต่ำหน้าดินและใต้ดินก็คือทุกชั้นเราพยายามตามฤดูกาลแบบธรรมชาติถ้าเราสร้างอาหารตามฤดูกาลธรรมชาติได้เราก็จะมีกินนะครับแบบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ได้ทำให้ผมเองนั้นทำ

บ้านให้รกเหมือนป่าก็คือทุกอย่างสามารถเก็บเอามากินได้เก็บมาให้เปรียบเสมือนปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือธรรมชาติก็คืออาหารพันธุ์พืชทุกชนิดนั่นคือปัจจัย4ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดงูกัดหรือเกิดพิษอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติเป็นพันธุ์พืชที่แก้ได้เร็วมากไม่ว่าจะงูกัดหรือสัตว์อะไรกัดก็แล้วแต่ธรรมชาตินั้นมันจะมีพันธุ์ไม้ที่แก้นะครับก็คือสมัยปู่ย่าตายายนั้นเขาไม่เคยไปหาหมอไม่ว่าจะเกิดไข้มาลาเรียหรือไข้ป่าหรือไข้อะไรก็แล้วแต่เขาก็รักษาด้วยธรรมชาติและก็หายนะครับไม่มีใครตายนะครับแต่สมัยนี้เราไปหาหมอนะครับยังไปหาหมออะไรนิดหน่อยก็ต้องตัดขานะครับโรคต่างๆก็แล้วแต่นะครับว่าทุกวันนี้ผมรู้ว่าธรรมชาติจริงๆนะมันคนเราจะเข้ากับมหาธรรมชาติว่าธรรมชาตินี้รักษาและบำบัดได้แต่ระบบทุนนิยมนะครับเรารวยก็จริงนะครับเราสะสมเงินมาเยอะแต่เราก็ต้องเอาไปรักษาตัวเองโดยที่แต่ถ้ารักษาเอาธรรมชาติกลับมานะครับเราจะไม่เสียเงินแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขถ้าเราสิ่งต่างๆมันจะกลับมาโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของเรานี้หรือในพื้นที่ของเรานั้นจะแบ่งเป็นหลากหลายนะครับมีทั้งไม้ผลนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นและไรอ้อยไรมันนะครับและก็หลากหลายไปด้วยพันธุ์พืชต่างๆนะครับที่ว่ากินยอดกินผลกินดอกและกินใบนะครับการที่ว่าทำไมต้องมีไรอ้อยไรอ้อยเปรียบเสมือนไม้แต่ละชนิดเปรียบเสมือนปุ๋ยนะครับแต่อ้อยข้างๆเขาก็โตได้เพราะเขาได้ไม้และอินทรีย์วัตถุจากพันธุ์พืชต่างๆที่ขึ้นหน้าดินนะครับเมื่อเขามีอินทรีย์วัตถุนะครับพันธุ์พืชเขาก็จะเกิดความอุดมพื้นที่ตรงไหนนะครับไม่มีอินทรีย์วัตถุพันธุ์พืชนั้นก็จะเกิดดินนั้นหับการเผาอ้อยก็เพราะว่าเราต้องการอินทรีย์วัตถุเพื่อให้อยู่ในดินทําให้ดินนั้นการที่ดินนั้นมีความโปร่งและล้วนสุยนั้นจะทําให้พืชนั้นงอกงามดีกว่าดินที่ทําลายธรรมชาติหมดนะครับโดยที่ว่าจะเห็นหมายนะครับชุดดินและผมเองก็ต้องปลูกพืชที่หลากหลายว่าให้ดูว่าถ้าเรามีน้ําอย่างเดียวนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วแต่ถ้ามีน้ําเราสามารถทํากินได้ทุกอย่างนะครับการที่เราทําไร่อ้อยตัวนี้เราคือพร้อมๆกันเลยว่า1ถ้าเราต้องการระบบทุนนิยมด้วยและระบบเศรษฐกิจเปรียบเสมือนว่าเรามีทุนเป็นก้อนใน1ปีแต่เศรษฐกิจพอเพียงเราจะมีรายได้รายเดือนและรายวันและสร้างสิ่งแวดล้อมกลับมาเพราะว่าอะไรผมอย่างเดียวเราทําแต่ไร่อ้อยอย่างเดียวพอถึงเวลาฝนมาเอลมเงินมาจากในไร่อ้อยเราซื้อหลังคามาแล้วพอถึงปีทําให้เราหมดที่ว่าเราได้สร้างสมมามันก็จะหมดไปเราซื้ออาหารทุกวันนี้แม้แต่หัวหอมหรือพืชผักต่างๆมีทางกายแต่ถ้าเรามีผักพื้นบ้านผักที่เราปลูกกินเองทำกินเองเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเพราะผมเองนั้นอายุ64ก็ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยมีประวัติที่ว่าจะเป็นไข้อะไรหรือเป็นโรคอะไรนะครับก็อยู่ได้แบบธรรมชาติต่างนะครับมีทั้งลังจืดย่านางพันธุ์พืชที่ว่าเป็นสมุนไพรนับไม่ถ้วนเลยครับนาวตะไคร้ทุกอย่างเราจะ

ปลูกไว้ทั้งหมดนะครับแม้แต่กะเพราโหระพายี่หร่าสะระแหน่อะไรนี้เราจะมีทั้งหมดแบบว่าเราไม่ต้องไปเพราะเราปลูกเองเรารู้ว่ามันไม่มีสารเคมีนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อตลาดมีแต่สารเคมีพอเราซื้อกินแต่เราได้สารเคมีเข้ามาแล้วมีแต่อินทรีย์ทั้งหมดไม่ว่าเราจะจับอะไรก็มาเป็นอาหารได้แม้จะเกิดอุทกภัยอะไรเราก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และครอบครัวได้และชุมชนได้การที่ผมปลูกป่าตรงนี้มันได้แต่ถ้าหมู่อื่นที่เขาไม่มีป่าชุมชนแบบนี้หลังคาชาวบ้านพอลมมาหลังคาก็จะไปหมดแต่ที่นี่รอบข้างนี้จะไม่ค่อยเกิดกับที่ว่าหลังคาไปนะครับก็คือเราเป็นแนวบังลมนะครับเปรียบเสมือนว่าเรามีภูเขาอยู่นะครับคนอยู่หน้าเขารับลมมาหลังเขาหน้าเขาหมู่บ้านก็จะไม่โดนลมเลยก็เหมือนตรงนี้นะครับที่ผมปลูกป่า5ระดับก็คือลมมันจะเหินขึ้นด้านบนความร่มรื่นด้วยสิ่งแวดล้อมก็จะดีกว่าที่อื่นเพราะว่าลมพัดถ้าเป็นที่อื่นถ้ามีแต่ไร่อ้อยประมาณ 2-300 ไร่ไม่มีต้นไม้เลยมีพอลมมาก็มีแต่ความร้อนแต่ที่นี่คือถ้าไม่มีพัดลมก็อยู่ได้สิ่งแวดล้อมก็ให้เรามามีมากมายนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นให้ประโยชน์เรามากมายก็มาจากอะไรมาจากดินของเรารายได้ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นผักหวานป่านะครับแล้วก็ไร่อ้อยไร่อ้อยนี้เราจะได้เป็นรายได้รายปีที่เราสามารถจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้เพราะว่ารายได้ละวันรายเดือนก็มาผักหวานป่าและพันธุ์พืชที่อยู่ใต้ดินต่างๆเช่นมันต่างๆนะครับและเราได้หลากหลายนะครับคนสมัยก่อนก็จะเอาผักหวานป่าต้องไปผักหวานป่าที่นี่ก็คือว่าเราปลูกได้หมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชายคานั่นเองเมื่อเราศึกษาธรรมชาติเราก็รู้ว่าการที่ทุกอย่างมันไม่ยากที่เราจะเอามาทำให้มันเกิดความสมบูรณ์เหมือนเราอยู่กับธรรมชาติเมื่อตอนเราเด็กๆเราอยู่กับธรรมชาติเมื่อตอนเด็กๆเพราะเราเกิดที่นี่เรารู้ระบบธรรมชาติเรารู้ว่าต้องแก้แบบไหนและแหล่งน้ำมันจะมาจากทางไหนนะครับเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเมื่อเราเรียนรู้หมดเราก็จะสร้างธรรมชาติให้กลับคืนสู่ถิ่นได้พืชผักที่นี่นะครับตื่นเช้าหมาเห่าเราก็ได้ตังค์แต่ผักหวานนี้ตอนเช้าก็จะมีคนมารับไม่ต่ำกว่ามี5โลก็หมด10โลก็หมดนะครับก็คือเราไม่ต้องไปวางขายข้างนอกนะครับจะมีพ่อค้ามารับที่นี่ตลอดไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูไม่ว่าจะเป็นหวานป่ามะเขือนะครับแล้วก็ละมุดแล้วก็ฝรั่งนะครับก็จะมีคนสั่งอยู่ตลอดหรือร้านค้ารอบๆนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะว่าเราทำโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับถ้าเขาใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้มันจะอยู่ได้และส่งต่อให้ลูกหลานเราได้และทำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาในโลกของเรากลับซูนมากลับคืนมาสู่วิถีชีวิตที่ว่าธรรมชาติที่มีอาหารปัจจัย4อย่างสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมกลับมาอย่างสมบูรณ์ถึงจะไม่สมบูรณ์ก็ได้สัก60หรือ50ก็ยังดีกว่าที่ทุกวันนี้จะเหลือไม่ถึง 20% นะครับเพราะว่าแถวนี้ก็ป่าเริ่มจะไม่มีพันไม้ที่ดีๆอาหารที่ดีๆก็จะหมดเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับคืออาหารทั้งหมดแต่คนสมัยนี้ต้องเดินไปแต่ CJ 7นะครับถึงจะได้อาหารและตลาดนัดแต่สมัยก่อนเขาไม่ต้องไปเขาอยู่ได้เป็นปีเป็นเดือนไม่ต้องออกข้างนอกเขาก็อยู่ได้และมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งร่างกายและอาหารแต่คนสมัยนี้เหมือนแย่งชิงกันนะครับคือแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างแต่สมัยก่อนนั้นจะไปบ้านใครก็ขอข้าวขอได้กินและจะมีของฝาก

ไปบ้านเราแล้วก็มีของฝากซึ่งกันและกันอยู่ตลอดไม่ต้องซื้อหาแล้วก็เกิดความรักใคร่กันทําการเกษตรถ้าเราทําถูกระบบนะครับมันเกิดความสุขก็เหมือนผมเองนั้นเวลาร้อนผมก็ทําใกล้ต้นไม้ตอนเช้าก็ทําในที่แจ้งนะครับก็คือเราจะทําแบบทําการเกษตรต้องทําด้วยความสุขนะครับก็คือว่าอย่าต้องมีการวางแผนถึงจะมีความสุขก็คือการวางแผนทําการเกษตรนั้นต้องทําให้ได้ว่ามีรายได้รายวันรายเดือนและรายปีและมีทั้งบําเหน็จและบํานาญนะครับนั่นคืออาชีพเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดอาชีพที่ว่าบําเหน็จบํานาญคือมีพันไม้ที่ว่าเอาไว้ให้ลูกหลานได้พันไม้ที่ว่ากระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ที่นี่จะมีนกหกหัวแล้วเอาพันไม้ที่นี่ไปโปรยได้ทั่วไปนกหกหัวคือค้างคาวนะครับมันหกหัวหรือห้อยหัวมันก็จะมาเก็บพันธุ์พืชที่นี่ไปโปรยให้ทั่วไปนะครับทําให้พันธุ์พืชของเรานั้นกระจายอยู่ได้ทั่วและเขาก็เอาพันธุ์พืชที่อื่นมาตรงป่านี้นะครับเพราะว่าผมดูดปากตอนคืนอยากกินค้างคาวสัก30ตัวนะครับตลบขึงแล้วก็ดูดปากค้างคาวที่มากินลูกละมุดในสวนละมุดนี้มันก็จะมามากนะครับก็คือพม่ามาขอดักคืนหนึ่งก็40 50ตัวเป็น100ตัวแต่ผมบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็หมดนะครับก็คือตอนหลังก็ให้เขาปล่อยตามธรรมชาติว่าให้เขาได้มีที่หากินบ้างแม้แต่กระรอกกระแตนกต่างๆที่นี่จะมีเกือบทุกชนิดนะครับว่าธรรมชาติมันกลับคืนมาแล้วก็สัตว์ต่างๆกลับคืนมาระบบมันจะกลับคืนมาสู่ธรรมชาติเพราะว่าถ้าเรารักษาธรรมชาติระบบน้ําระบบนิเวศหรืออะไรทั้งหมดมันจะกลับคืนมาสู่เราทั้งหมดระบบธรรมะคือธรรมชาติแล้วทําให้ตัวเรานั้นปลดปล่อยนะปลดปล่อยในสิ่งที่เราผ่านมาทั้งสุขและทุกข์บทสุดท้ายคือเราต้องอยู่แบบธรรมชาติก็คือมีอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานเอามาเราก็ได้สอนดูว่าให้สอนเขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆสามารถที่จะเลี้ยงตัวเราได้และอยู่กับโลกเราโดยที่อาหารไม่ยอมหมดในพื้นดินพื้นธรรมชาติแต่ถ้าเราอนุรักษ์พื้นดินไว้ได้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับเราจะได้อาหารที่ดีที่สุดคือปัจจัย4ปัจจัย4ก็คืออาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีประโยชน์ปัจจัย4ที่บอกว่าอาหารเครื่องห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันอยู่กับอาหารอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มมันก็มาจากอาหารทั้งหมดถ้าเรามีอาหารที่ดีร่างกายเราก็ดีโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลนะครับและความอบอุ่นจริงๆสมัยก่อนคนเราก็อยู่กับต้นไม้ได้จะอนุรักษ์ป่าเพราะว่าป่าคืออาหารของธรรมชาติและมีชาวบ้านมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ประมาณปีละ10หรือ20คนนั่นคือความภูมิใจแต่เด็กปีหนึ่งเราได้ประมาณ10 20คนเราก็ภูมิใจเพราะว่าสูตรของเรานั้นเราไม่ต้องการคนมา100คนได้ไปทั้ง100คนมา100คนได้ทั้ง5คนหรือ10คนเราก็พอใจนะครับว่าที่เขามาเรียนรู้ตรงนี้ใน100คนได้5หรือ10เราก็ภูมิใจเพราะว่า5คนหรือ10คนที่เขาได้ความรู้จากในนี้ไปแล้วเขาไปปฏิบัติแล้วเขาได้ไปขยายให้คนอื่นต่อนั่นคือความสุขของเราฉะนั้นการสร้างป่าเราไม่ได้หวังอะไรมากหวังว่า1ลูกหลานของเรานั้นส่งต่อให้ลูกหลานส่งต่อให้ชุมชนส่งต่อให้กับธรรมชาติส่งต่อให้กับสิ่งแวดล้อมส่งต่อให้กับโลกเหมือนว่าดินของเราก็บอกว่าดินทั้งว่าดินของฉันนี้มีความหมายมีมากมายหลายสิ่งหลายสถานดินของฉันนั้นเป็นได้หลายประการเป็นดวงแก้วดุจลมโพและลมใสเป็นผู้กำเนิดก่อเกิดปัจจัย4เป็นผู้ที่ให้ที่พักพิงอิงอาศัยเป็นที่ให้ความกาลุนอุ่นทั้งกายและใจเป็นผู้ให้อย่างมากมายไม่ลามือพักคุณของดินมากล้นฟ้าหน้าผากาศพักคุณของดินสามารถคุ้มแดดฝนพักคุณของดินสร้างสรรค์ธรรมชาติและโลกและธรรมชาติให้ร่มเย็นจะหาใครเป็นดังเช่นดินของฉันนั้นไม่มีนะครับก็คือว่าดินให้ทุกอย่างแก่เรามาแต่ถ้าเราอนุรักษ์ดินไว้ได้ดินให้เกิดดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติจะกลับคืนมาทั้งพันธุ์พืชทั้งสิ่งแวดล้อม

0: มันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แต่ถ้าดินของเรานั้นเสื่อมโทรมถ้าดินของเรานั้นมีแต่สารเคมีดินของเรานั้นก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดปัจจัยสี่แต่ดินจะดีได้ต้องสร้างด้วยธรรมชาติและอินทรีย์และเอาพันธุ์พืชมากับสื่อสู่ท้องถิ่นกับสู่ท้องถิ่นได้นั่นคือว่าถ้าเราเอาพันธุ์พืชกับคืนสู่ท้องถิ่นได้เราก็อนุรักษ์ดินของเราให้เกิดความสมบูรณ์ได้เพราะทุกวันนี้เราพยายามใช้แต่สารเคมีอย่างเดียวแต่อินทรีย์เราไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ถ้าเราใช้ทั้งอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแต่ให้ใช้อย่างมีเหตุและมีผลมันจะอยู่ได้แต่เราถ้าเราใช้อย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวสารเคมีอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ใช้อินทรีย์เลยมันก็จะไม่เกิดความสมดุลนะครับมันก็จะทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมที่ได้ไปเห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มแถมยังเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นทั้งตู้เย็นหลังบ้านและเป็นทั้งป่าสมุนไพรรักษาโลกถ้าคุณผู้ชมอยากร่วมสร้างธรรมชาติด้วยวิธีง่ายๆต้องเริ่มต้นจากหัวใจของเราก่อนหากเรามีใจรักธรรมชาติแม้สองมือเล็กๆของเราอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากมายแต่ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันธรรมชาติของเราจะกลับมาแน่นอนและจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไปวันนี้หมดเวลาของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร
6: ์ถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
7: รู้เท่าทันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวค่ะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ค่ะป้าเล็กค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ป้าเล็กค่ะวันนี้โอ้โหมีโอกาสเข้ามาในสวนมะพร้าวเขาบอกว่าที่นี่มีความโดดเด่นมากเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวที่นี่หวานหอมอร่อย
1: แล้วเป็นน้ำตาลแท้ 100%
0: อยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้จะมาดูเขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดเลยเนาะของการที่จะไปทำน้ำตาลมะพร้าวป้าเล็กทำตัวมะพร้าวนี่มานานขนาดไหนแล้วคะ
1: ก็10 กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10 กว่าปีแล้ว
1: แต่ถ้าจะถามเอาจริงๆก็ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยแล้วก็หยุดพักไปพักหนึ่งแล้วก็พอเรามาทำกลับมาทำเองก็ประมาณ10 กว่าปี
0: ค่ะมะพร้าวที่เราเลือกปลูกเนี่ยค่ะเขาต้องเลือกสายพันธุ์ไหมคะ
1: เลือกค่ะถ้าสายพันธุ์ที่จะให้น้ำตาลดีๆก็ต้องเป็นพันธุ์หมูสีหม้อค่ะ
0: หมูสีหม้อ
1: ใช่
0: เขาดูยังไงคะว่าเล็กลง
1: ก็
0: สังเกตแต่ลำต้นได้ไหม
1: ลำต้นเขาจะไม่กลางสะโพกค่ะเขาจะเป็นตับสอบแบบนี้ขึ้นไปแล้วทางมันถี่ค่ะทางไม่ห่างสูงช้าหน่อย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาให้ดอกหลายดอกแล้วก็ให้น้ำตาลสดเยอะมาก
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาปาดน้ำตาลถูกไหมปกติเขาปาดกันช่วงไหนคะ
1: ก็เช้าเย็นอย่างเงี้ย
0: เช้าเย็นได้เนาะอันนี้มีทีมงาน
1: ทีมงานมาปาด
0: อันนี้คือต้นเขาต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะมี
1: 3 ปีค่ะ
0: 3 ปี
1: ค่ะอันนี้ปี 5แล้วค่ะ
0: ปี 5ต้นเขาจะเตี้ยนะคะคุณป้า
1: ต้นเตี้ยค่ะต้นเตี้ย
0: แสดงว่าเวลาถ้าเราปาดน้ำจากช่อดอกกระเพราตรงนี้เขาจะไม่มีผลถูกไหม
1: เขาจะไม่มีผลค่ะเราจะไม่ได้ผลแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไว้ผลเราก็จะไม่ได้น้ำค่ะ
0: แต่คือมันได้ทั้ง2 อย่างถูกไหมคะถ้าเราอยู่ที่เราเลือก
1: จริงๆแล้วเราควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะถ้าเราปาดเอาดอกแล้วก็ต้องไม่เอาผลเพราะว่าเขาจะดึงอาหารกัน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อันนี้มันมีผลไหมคะว่าควรจะปาดช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นรสชาติเขาถึงจะดีวัน
1: น้ำตาลเนี่ยถ้าเราทำการปาดเขาเวลาไหนต้องเสมอทุกเวลาเลยนะคะก็คือถ้าเช้า8 โมงเช้ามาปาดเก็บเสร็จประมาณสัก10 โมงแล้วเราก็เอาไปเคี่ยวนะคะแล้วพอตอนบ่ายเนี่ยประมาณสักบ่าย 3เริ่มต้นมาเก็บบ่าย 5 โมงกว่าก็เสร็จแล้ว
0: ท่อดอกมะพร้าวนี่มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่านานถูกไหม
1: ใช่
0: เวลาออกเราก็จะปาดไปเรื่อยๆถูกไหมคะ
1: ใช่ปาดไปจนถึงโคนเลยค่ะ
0: และปริมาณของน้ำล่ะคะจะได้เยอะไหมคะ
1: ก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เต็มกระบอกค่ะ
0: ก็คือทิ้งไว้เลย
1: ทิ้งไว้
0: กลางคืน
1: กลางคืนถึงเช้านี่ก็ประมาณ12 ชั่วโมง
0: เวลาปาดหนูเห็นน้องเขาไม่ได้ปาดแบบเยอะเนาะ
1: ไม่เยอะค่ะนิดเดียวเพื่อให้เกิดหน้าใหม่นั่นเอง
0: ค่ะอันนี้
1: ลองน้ำให้น้องชิมหน่อย
0: จะให้ชิมจากต้นเลยนะคะสดๆก็คือจะต้องขึ้นไปปาดแบบนี้แต่ต้นเขาจะเตี้ยเนาะเขาไม่ได้สูงมาก
1: แต่เราก็ไม่ได้ปาดทุกต้นนะคะเพราะว่าบางต้นเราก็เอาไว้เป็นลูกผลอ่อนบ้างเอาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวหรือไม่ก็ถ้ามีเยอะเราก็ขาย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แต่เราพูดถึงความนิยมเนาะมะพร้าวบ้านเราเนี่ยเวลาที่ชาวต่างชาติมาเขาจะชื่นชอบมากเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีราคาสูงมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แต่ว่าจากแหล่งจริงๆเนาะมันก็อยู่ที่การผลิตในแต่ละแหล่งด้วยว่าคุณภาพออกมาจะถูกใจชาวต่างชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองชิม
1: ลองชิมได้ยัง
0: อันนี้น่าจะรออีกคืนนึงไหมคะคุณป้าคืนนึงพอไหมนี่สดๆเลยนะคะจากน้ำจากช่อดอกมะพร้าวนะคะ
1: เอาอีกสักอันนึง
0: ว้า
1: เป็นไง
0: หอม
1: ไม่มี
0: รอตรงนี้เลยได้ไหม
1: ไม่ติดรถ
0: รอรอรอคืนนี้เลยได้ไหมนั่งรอ
1: ยืนรอทั้งคืน
0: ยืนรอทั้งคืน
1: แต่ถ้าพอรอใส่กระบอกแล้วมันจะเป็นอีกรสหนึ่งเพราะว่าเราใส่ไม้พยอมเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลบูดน้ำตาลเสียนะคะก็มันก็จะติดรสฝาด
0: ค่ะ
1: ฮะ

0: แต่ถ้าทานอย่างเงี้ย
1: เห็นไหมพึ่งแย่งเลยค่ะคุณชมอันนี้พึ่งก็จะแย่งทานความหวานของเราด้วย
0: ชิมไหมคะ
1: อันนี้ก็คือสดๆเลยนะคะคุณชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาชิมได้ที่นี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการแปรรูปเพราะว่าเขาบอกว่าพอได้น้ำจากช่อดอกมะพร้าวแล้วก็จะไปทำเป็นน้ำตาลไปเคี่ยว
0: ตอนนี้เราพัฒนานวัตกรรมเป็นมะพร้าวได้น้ำตาลมะพร้าวได้ถึง4ชนิดถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามไปดู
1: ค่ะเดี๋ยวตามไปดูว่า4ชนิดจะมีหน้าตาแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เราได้น้ำตาลมาแต่ว่าวันนี้แกนหมดแล้วก็เลยมาเป็นเตาเล็กแบบนี้อันนี้อธิบายเลยค่ะมันจะเป็น
1: ค่ะก็จะมีกระบวนการเคี่ยวเหมือนน้ำตาลเนื้อแต่จะต้องเคี่ยวให้แห้งกว่านั้นแห้งจนเกือบจะไหม
0: ้
1: เสร็จแล้วค่อยกระทุ้งค่ะพอกระทุ้งน้ำตาลเป็นเนื้อแห้งแล้วเนี่ยถึงจะนำมาบดขยี
0: ้ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ร่อนพอเราร่อนเสร็จเนี่ยก็ต้องเข้าตู้ตากเลยแต่ทีนี้วันนี้ที่ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันบ่ายแล้วแดดมันหมด
0: แล้วอันนี้ใช่ไหมพอออกมาจะเป็นแบบนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แล้วทีนี้เป็นแบบนี
1: ้ค่ะเวลาที่เราทำน้ำตาลล่ะเราคัดอยู่สองชนิดคือเป็นเกรดกับเป็นเกรดเล็กสุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้มันเหลืออันนี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็เลยนำมาทำต่อยอดเป็นน้ำตาลมะพร้าวป๊อปปะทูค่ะ
0: น้ำตาลมะพร้าวป๊อปปะทู
1: อันนี้เลย
0: เมื่อสักครู่พี่เขาเอาไปเคี่ยวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เอาไปเคี่ยวค่ะ
0: เคี่ยวจนขึ้นอะไรนะคะเมื่อกี้ไปเคี่ยว
1: ข้าวแรกขึ้นดอกหมากนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงกระบวนการหยอดแล้ว
0: ก็มาคือมาใส่แม่พิมพ์ถูกไหมคะ
1: ใส่แม่พิม
0: พ์แล้วก็เป็นลายปลาทู
1: ใช่
0: ปลาทูแม่กลอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เป็นแข็งเล็ก
1: แข็งเล็กนั่งงอคอหัก
0: แต่ว่าตัวอ้วนมาก
1: อ้วน
0: ปลาทูปลาเล็กตัวอ้วน
1: เพราะอุดมสมบูรณ์
0: อุดมสมบูรณ
1: ์ค่ะอยากหยอดไหมถ้าอยากหยอดเชิญได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: ด้านนู้น
0: อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เวลานักท่องเที่ยวมาเขาก็จะได้มาทำตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะปลาเล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่ขนาดมีแม่พิมพ์นะยังล้นอ่ะ
1: ให้มันล้นเลย
0: มันแข็งเร็วมากไปป้า
1: ใช่
0: นี่มันเริ่มแบบเจ็ดตัวแล้วอ่ะเริ่มเจ็ดตัวแล้วอย่างนี้เวลานี้อันนี้คือเรามีจำหน่ายด้วยไหมคะหรือว่าม
1: ี
0: เป็นกิจกรรมอย่างเดียว
1: ส่วนใหญ่มีเป็นกิจกรรมนะคะแล้วถ้าลูกค้าถ้าเขาสนใจเขาอยากได้เขาจะสั่ง100อันหรือว่า200อันก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นการสั่งเขาสั่งเราถึงจะทำถ้าเขาไม่สั่งเราไม่ทำ
0: เมื่อสักครู่ป้าเล็กบอกว่าเราต้องเคี่ยวจนถึงขั้นแบบเกือบจะไหม้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: เพื่อที่จะให้เขามีความหอมหรือว่าเขาเซตตัวยังไง
1: ให้เขาเซตตัวแห้งเพราะว่าถ้าเราไม่แห้งมากเนี่ยมันจะไม่เป็นเนื้อไม่เป็นผงให
0: ้
1: มันจะแฉะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราหยอดแบบไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเก็บเขาได้ไหมคะ
1: ได้เอาไปทำใหม
0: ่เราสามารถทำใหม่ได้
1: ได
2: ้แต่สีมันก็จะเข้มไปเรื
0: ่
2: อย
0: ๆแต่ไม่มีผลกับรสชาติถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: รสชาติอร่อยเหมือนเดิม
0: อร่อยเหมือนเดิม
1: พอเขาแห้งแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เลย
2: แต่ตัวนี้อร่อยมากนะคะ
0: เหรอคะชิมเลยได้ไหมอ่ะขอใช้มือนะอันนี้ล้างแล้วนะคะคุณผู้ชมล้างแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่เห็น
1: ใครกินแล้วหลงไหลหมดอันแน่นอนเดี๋ยวเผลอๆอันเดียวไม่พอ
0: เป็นเบาหวานเพราะเราไม่ได้ตรวจขอบคุณป้าเล็กนะคะท่านใดสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้แต่ว่าที่นี่ยังไม่หมดเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของสมุทรสงครามอีกเยอะรอเราอยู่ด้านในอีกหลายเจ้าเลยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อขอบคุณนะคะขอบค
1: ุ
0: ณนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะทีมค่ะลงเลย

0: ู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายผู้ประกอบการที่อยู่ตรงนี้นะคะจะน่าสนใจอย่างไรบ้างอยู่กับท่านแรกตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่บ๊วย
1: ใช่ค่ะ
0: จากไหนคะ
1: จากหน่วยวิทยาบริการค่ะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะของวัดอินทาราม
0: ของวัดอินทาราม
1: ใช่
0: วันนี้มีอะไรเอ่ยมานำเสนอ
1: ก็เป็นห่อหมกในลูกมะพร้าวค่ะห่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวแล้วก็สังขยามะพร้าวอ่อน
0: ตัวนี้ตัวเนื้อตัวมะพร้าวตัวนี้ค่ะเรารับมาจากที่ไหนหรือว่าปลูกเอง
1: เป็นชาวสวน

0: แถบวัดอินทารามค่ะทุกอย่างมาจากสวนมาเลยมะพร้าวน้ำตาลก็มาจากของต้นสวนแถวนั้นมันเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อท่านรายได้ตรงนี้จะได้ไปเป็นการศึกษาให้เด็กสมุทรสงครามที่อยากเรียนปริญญาตรีแต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียน
1: ก็เลยกลายมาเป็นห่อหมก
0: ใช่ไม่รู้ว่า
1: แล้วก็มีขนมด้วย
0: ใช่ขนมไทยเรามีทุกอย่างค่ะอยู่ที่วัดอินซึ่งเราไม่ได้นำมา
1: ทีนี้วันนี้เราก็จะมีเป็นอันนี้เป็นห่อหมกทะเล
0: ใช่ค่ะห่อหมกทะเลค่ะ
1: เขาจะมีความโดดเด่นความพิเศษยังไงบ้างสำหรับห่อหมกทะเลของเรา
0: ห่อหมกทะเลด้านในเราจะเป็นเนื้อปลาอินทรีนะคะใช่ซึ่งเราจะต้องกวนให้มันเหนียวหนึบข้นเลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยกุ้งหมึกหอยอะไรพวกนี้ประมาณนี้ค่ะ
1: นี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ปกติทำขายทุกวันยังไงหรือว่าตามออเดอร์ยังไง
0: ใช่ค่ะทุกวันมีทุกวันของวัดอินนะคะจะมีทุกวันแต่ถ้าวันพุธเราจะหยุดแต่มีออเดอร์เรามาทำตามออเดอร์
1: ทีนี้ด้านล่างเราวันนี้จะมีสาธิตให้ดูเป็นกระบวนการคร่าวๆบางส่วนในอันนี้เป็นอะไรนะคะสังขยา
0: สังขยาในลูกมะพร้าวค่ะซึ่งอันนี้นึ่งไว้บ้างแล้ว
1: เริ่มยังไงบ้างคะพี่บ๊วยก็คือได้มะพร้าวมาก่อน
0: ใช่มะพร้าวเนี่ยเราจะนึ่งไว้ก่อนเพื่อเป็นการถนอมอาหารสามารถอยู่ได้2วันไม่เสียไม่บูดไม่เปรี้ยว
1: ค่ะแล้วน้ำเขาเอาไปไหนอ่ะ
0: น้ำเราก็ส่วนหนึ่งเราก็ขายส่วนหนึ่งเราก็แจกฟรีแจกลูกค้าที่มาซื้อค่ะเราแจกให้ฟรีเลยหลวงพ่อบอกว่าขายบ้างแจกบ้างก็ไม่เป็นไรใช่
1: ทีนี้พอเรานึ่งได้แล้วเสร็จแล้วเราก็กระบวนการยังไงต่อค่ะส่วนนี้เลยจ้ะ
0: อันนี้นะคะเป็นเนื้อน้ำสังขยานะคะ
1: อันนี้คือเตรียมมาแล้วเรียบร้อย
0: ใช่ก็เตรียมมาให้แล้ว
1: เป็นเนื้อของน้ำสังขยา
0: ค่ะส่วนประกอบคือไข่เป็ดไข่ไก่กะทิน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็มาจากชาวบ้านเราที่ทำตาล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็นำมาหยอดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนื้อเนียนมากเลยนะคะจะประมาณนี้นะคะ
1: เราก็จะมาใส่ในล
0: ู
1: กมะพร้าวเลย
0: ใส่ในลูกมะพร้าวเลยจะนึ่งประมาณ1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะซึ่งลูกค้าต้องอดทนเรามาก
1: ความพิเศษของเขาคืออะไรเอ่ยพอเราไปใส่ในตัวมะพร้าวมันจะส่งผลให้ขนมเราชูรสอะไรยังไงบ้างคะ
0: คือความหอมของลูกมะพร้าวเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กลมกล่อมกับเนื้อสังขยาของเราจะหอมกลมกล่อมไม่หวานมาก
1: ไม่เชื่อ
0: หลวงพ่อแดง
1: ต้องมาชิม
0: ต้องชิมค่ะ
1: พิกัดอยู่ตรงไหนคะบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: พิกัดอยู่วัดอินทารามนะคะตำบลเหมืองใหม่
1: ค่ะ
0: อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
1: มีเบอร์
0: ตามหน้าเพจได้เลยค่ะ
1: มีเบอร์โทรมีเพจให้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอทีวีนะคะอันนี้อีก1ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะออกนานหน้าตาเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: นี่ซึ่ง
0: ลูกค้าจะบอกได้นะคะว่าอยากจะทำเป็นหน้าแบบไหนหน้าเนียนๆกลมๆเราก็ทำให้ถ้าต้องการให้เป็นหน้าลาวาย้อยๆเราก็ทำให้ใช่ค่ะทำเป็นหน้ายักษ์ๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำให้ได้
1: เราก
0: ็
1: ทำหน
0: ้
1: าสวย
0: ใช่ใช่หน้าสวยๆ
1: ก็ทำได้หน้าสวยๆก็ทำได้นะคะ
0: ได้ค่ะคุณแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลย
1: ถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรนะคะแล้วก็โทรทางติดต่อให้หน้าจอทีวีนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บวยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ยังไม่หมดจ้าที่นี่เขามีเยอะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะฝากด้วยนะคะ

0: เรายังคงอยู่กับเรื่องของมะพร้าวนะคะอยู่กับอีกหนึ่งเจ้าที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มุ้ย
0: พี่มุ้ยนะคะจากไหนเอ่ย
1: จากบ้านสวนจินดาค่ะ
0: บ้านสวนจินดาวันนี้มีเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมาโชว์คะ
1: เราเอามะพร้าวน้ำหอมมาแปรรูปนะคะซึ่งตอนนี้ก็ราคาตกต่ำเราก็เลยเอาตัวนี้มาสร้างมูลค่านะคะก็จะมีพุดดิ้งมะพร้าว
0: อันไหนคะอันนี้นะคะ
1: อันนี้พุดดิ้งมะพร้าวค่ะ
0: พุดดิ้งมะพร้าว
1: คุกกี้มะพร้าวอันนี้นะคะแล้วก็ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะ
0: บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน
1: น้ำหอมอะค่ะเพราะส่วนที่สวนปลูกมะพร้าวอ่อนเป็นหลักในการน้ำหอมด้วยนะคะเป็นหลักในตรงนี้ที่เอามาแปรรูปหมดเลยไม่เคยขายลูก
0: เราใช้ทุกส่วนของเขาเลยถูกไหม
1: ใช้ทุกส่วนของมะพร้าวอย่างพุดดิ้งเนี่ยเราก็ใช้มะพร้าวชั้นครึ่งแล้วเราใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะส่วนที่เหลือจากการที่ทำพุดดิ้งมันจะก็มีน้ำเหลือเราก็จะมาทำขายด้วยน้ำมะพร้าวนะคะ
0: แบบนี
1: ้แล้วส่วนขนมบ้าบิ่นมาจากที่เราเอามะพร้าวเนื้อ2ชั้นซึ่งมันแก่นิดนึงอะล่ะเราก็มาทำแปรรูปเกี่ยวกับขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมซึ่งในส่วนของบ้าบิ่นเนี่ยเรามีทั้งน้ำตาลปี๊บมีทั้งน้ำมะพร้าวมีทั้งเนื้อมะพร้าวในส่วนนั้นนะคะแล้วก็มีกะทิด้วยซึ่งส่วนรวมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับมะพร้าวหมดเลยและส่วนเป็นคุกกี้มะพร้าวเนี่ยนะคะเราเอามะพร้าว5

0: หรือมะพร้าวแกงเนี่ยค่ะไปอบแห้งมาอบแห้งแล้วมันก็จะหอมใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทำเป็นคุกกี
1: ้ก็เรียกว่าทุกส่วนของมะพร้าวมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยว
0: ัน
1: นี้มีมาโชว์ด้วยเป
0: ็
1: น
0: เป็นบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมเลยค่ะอันนี้นะคะ
1: มันเป็นสีแบบ
0: มันเป็นสีของข้าวเหนียวดำ
1: ค่ะ
0: อันนี้มาจากข้าวเหนียวดำที่มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำนะคะส่วนผสมแล้วก็อาจจะมีผงมันม่วงนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันให้มีความสวยงาม
1: ค่ะ
0: อันนี้นะคะเราก็ใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะคือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยถ้าเราเอาน้ำมาทำขนมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสร้างเสน่ห์นะคะเพราะว่ามันจะได้ความอร่อยความหอมความนัวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีรสชาติของเขาที่โดดเด่นออกไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลต่างๆเนี่ยคือจำหน่ายอยู่ที่ไหนคะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้เราก็ออกบูธด้วยนะคะแล้วก็ในเพจของเราก็มีขนมบ้านจินดานะ
1: คะ
0: ลองเสิร์ชเข้าไปดูนะคะแล้วก็ขายที่บ้านโดยการสั่งออเดอร์เงี้ยเราก็จะทำสดๆใหม่ๆแล้วก็ส่งตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่เขามีร้านอาหารเงี้ยเราก็ส่งด้วยต่างจังหวัดกรุงเทพหรือว่าลูกค้าที่กรุงเทพก็มารับที่บ้านแต่ว่าส่วนมากเราจะทำสดใหม่หมดทุกวันนะคะ
1: ก็คือสามารถสั่งได
0: ้
1: ม
0: ี
1: ช่องทางติดต่อยังไงบ้างคะ
0: เบอร์โทรศัพท์0974546944แล้วก็ในเพจของขนมบ้านจินดานะคะแล้วก็ในอะไรนะไลน
1: ์
0: ก็ใช้ไลน์คำว่าม ุ
1: ยจ
0: ิน
1: ดา
0: MUYJINDA
1: ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจอทีวีท่านใดสนใจนะคะมาสนับสนุนสินค้าที่ทำจากมะพร้าวจากสวนเลยทำสดๆใหม่ๆเลยนะคะจะอร่อยขนาดไหนต้องซื้อไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่มุยได้สาธิตการทำขนมบ้าบิ่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อเพราะว่าที่นี่ยังมีของดีอีกเยอะเลยค่ะ
0: อัน
1: เริ่มได้เลยค่ะพี่มุ้ย

0: เรายังคงอยู่กับอีกหนึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่สมุทรสงครามนะคะอยู่กับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ผลิตภัณฑ์ตรงหน้าเราเป็นอะไรคะคุณเอ็ม
1: อันนี้เป็นกุนเชียงจากหมูครับผมครับเป็นกุนเชียงจากหมูแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่เชื่อมโยงกับชุมชนช่วยเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็คือกุนเชียงหมูผสมกับเนื้อมะพร้าวน้ำอ่อนอบแห้งครับผม
0: กุนเชียงหมูแต่ผสมกับ
1: เนื้อมะพร้าวน้ำหอมอบแห้งครับ
0: อบแห้งเดี๋ยวก่อนเรามีแนวคิดเรื่องนี้มาได้ยังไงคะตรงนี้
1: คือผมตอนนี้ครับมะพร้าวน้ำอ่อนราคาตกต่ำผมก็เลยอยากเอามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมาช่วยแปรรูปนะครับให้มันเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ครับจากการผสมกับกุนเชียงเนี่ยครับ
0: แสดงว่าคือคุณเอ็มเนี่ยคือทำกุนเชียงมาอยู่แล้วภายใต้แบรนด์อะไรคะ
1: ภายใต้แบรนด์พิกเชฟครับผม
0: อันนี้ก็คือทำในพื้นที่สมุทรสงครามถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือทำกุนเชียงมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วกี่ปีแล้วคะที่ทำ
1: ขายมา20ปีแล้วครับ
0: 20ปีใช่ครับแต่พอมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนคือการเอาเนื้อมะพร้าวมาผสมเขาต้องเอาไปทำเป็นกระบวนการยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อมะพร้าว
1: มะพร้าวต้องเอาไปอบให้แห้งก่อนครับ
0: ค่ะ
1: ครับเราอบแห้งเสร็จแล้วก็มานวดผสมกับเนื้อกุนเชียงครับ
0: คร
1: ับก็แล้วเราก็เพิ่มน้ำตาลมะพร้าวเข้าไปอีกให้มันมีความหอมครับทานเข้าไปแล้วก็จะมีความกรุบของมะพร้าวครับแล้วก็มีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาจะอยู่ได้นานเหมือนกุนเชียงทั่วไปไหมอ่ะ
1: อันนี้จะอยู่ได้ไม่นานต้องเก็บในตู้เย็นตลอดเวลาครับ
0: ก็คือจะมีรสชาติกับความหอมที่โดดเด่นขึ้นมาแต่การเก็บรักษาอาจจะต้อง
1: ใช่ครับ
0: ทานเร็วนิดนึง
1: ใช่ครับประมาณสัปดาห์นึงครับเก็บในตู้เย็นก็ต้องรีบทานให้หมดนะครับแต่ว่าอันนี้ของอร่อยแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับ
0: คอนเฟิร์มว่าของอร่อยแป๊บเดียวก็หมดนะคะตรงนี้เราก็คือจะมีรสชาติเป็นประมาณถ้าเราเทียบกับตัวกุนเชียงที่เป็นหมูล้วนๆแบบนี
1: ้รสชาติเหมือนกันเลยครับแต่แค่ว่าม ีกลิ่นมะพร้าวขึ้นมาแล้วก็มีเท็กเจอร์ของความกรุบของมะพร้าวน้ำหอม
0: ครับก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ที่ตั้งแต่ทำรายการมาก็ยังไม่เคยเจอ
1: ครับ
0: จำหน่ายที่ไหนยังไงบ้าง
1: ตอนนี้จำหน่ายออนไลน์ครับ
0: ออนไลน์อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับผมก็มีไปออกบูธก็ไปกับท่านพาณิชย์ครับก็ไปออกบูธตามที่ต่างๆเช่นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งไปมาคือสยามพารากอนครับคร
0: ับ
1: ครับก็ได้รับผลตอบรับก็โอเคครับลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ำครับ
0: ครับค่ะตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วคะสำหรับตัวนี้เริ่มนานยัง
1: เพิ่งทำเสร็จเลยครับ
0: โอ้
1: เพิ่งออกจากเตาเลยใช่ครับใช่ครับ
0: ทีมงานมากเลยนะคะในส่วนนี้ถ้าหากจะซื้อตัวนี้คือต้องออนไลน์อย่างเดียวหรอคะหรือว่าไปซื้อที่หน้าร้านตรงไหนได้บ้างเอ่ย
1: หน้าร้านจะมีแค่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับครับแล้วก็จะเป็นออนไลน์ครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีให้นะครับครับเลขการติดต่อก
0: ็บอกช่องทางได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ทางเพจหรือว่าทางออนไลน์
1: เป็นทาง LINE แอดเลยครับผม @pickchef ครับผม
0: @pickchef นะคะอันนี้ก็คือขายทาง LINE แอดเนาะแล้วก็มีดูสามารถดูข้อมูลต่างๆมี Facebook หรือว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างมั้ยคะ
1: มีครับเป็น Facebook ชื่อ pickchef ครับผมครับเสิร์ชได้เลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีให้นะครับ
0: ท่านใดสนใจอยากลองนะคะของดีของสมุทรสงครามอีกหนึ่งอย่างก็สามารถเสิร์ชข้อมูลเข้าไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มนะคะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านพาณิชย์กันต่อนะคะเพราะท่านพาณิชย์บอกว่านอกเหนือจากการส่งขายสินค้าภายในประเทศแล้วนะคะยังมีเรื่องของต่างประเทศด้วยจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านพาณิชย์กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อสักครู่แอบท่านพาณิชย์ไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่ของสมุทรสงครามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวแต่ว่าก็มีเสียงสะท้อนมาว่าเวลาที่ช่วงของราคามะพร้าวตกต่ำเขาก็ต้องมีการพัฒนาทางด้านของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเองตรงนี้มีส่วนในการผลักดันตรงนี้ยังไงบ้างคะท่าน
2: ค่ะในส่วนของพาณิชย์จังหวัดนะคะเราภารกิจของเราที่เราทำอะค่ะเราก็ต้องเรื่องการตลาดสินค้ามะพร้าวนะคะมะพร้าวเราอาจจะขายผลสดนะคะเราอาจจะแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เพื่อไปขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากขายเป็นสินค้าแล้วเราก็ยังอาจทำเป็นสถานที่พักนะคะอย่างที่นี่นะคะริมคลองโฮมสเตย์เนี่ยก็มีสวนมะพร้าวมีลูกค้าเข้ามาชมก็พาไปเยี่ยมนู่นนี่นั่นได้แล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ของที่นี่ค่ะในส่วนของกิจกรรมที่เราทำนะคะที่เราช่วยเรื่องด้านการตลาดนะคะถ้าในประเทศเนี่ยเราก็จะไปส่งเสริมผู้ประกอบการรายต่างๆที่น้องไปดูมาแล้วนะคะก็ให้เขามาแปรรูปสินค้านะคะยกตัวอย่างจากมะพร้าวเป็นลูกผู้ประกอบการบางรายถ้าไปขายในงานอาจจะเป็นน้ำมะพร้าวสดทานเป็นลูกหรือน้ำมะพร้าวปั่นนะคะแล้วก็มีขนมบ้าบิน ขนมต้มนะคะแล้วก็แปรรูปอื่นๆก็อย่างน้ำยางน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวสำหรับทำอาหารคาวน้ำตาลมะพร้าวสำหรับผสมเครื่องดื่มหรือไซรัปนะคะนอกจากนั้นที่เราแปรรูปนะคะก็เป็นสังขยานะคะมาสังขยาในมะพร้าวแล้วก็ห่อหมกในมะพร้าวนะคะแล้วก็มาขนมบ้าบิ่นมีพุดดิ้งมีพวกนี้เยอะแยะไปหมดรายการนะคะนอกจากนั้นก็มีทางกุนเชียงนะคะที่คิดว่าพูดได้เลยว่าสมุทรสงครามแห่งเดียวนะคะที่มีกุนเชียงมะพร้าวนะคะเราก็ต่อยอดสินค้าของเราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกตัวนึงที่จะพูดถึงก็คือตัววุ้นเส้นวันนี้เจ้าของไม่ได้มาด้วยนะคะอันนี้เป็นเส้นมะพร้าวเป็นวุ้นเส้นมะพร้าวนะคะก็ใช้วิธีเอาน้ำมะพร้าวมาสกัดนะคะตัวนี้เป็นสินค้าที่เหมาะกับคนความดันเบาหวานทานได้หมดเพราะโพแทสเซียมอะไรไม่มีหมดไม่มีแป้งไม่มีโพแทสเซียมนะคะตลาดต่างประเทศนะคะในประเทศก็มีวางขายนะในห้างดังๆที่เกี่ยวกับยกตัวอย่างเลมอนฟาร์มนะคะโกลเด้นเพลสพวกนี้มีวางขายนะคะแล้วรายนี้น่าสนใจที่เขาเริ่มมาจากวิสาหกิจชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนก็มาเป็นโอท็อปนะคะสีดาว5ดาวจากโอท็อปเมื่อตลาดเขากว้างขึ้นไปค้าขายทำธุรกิจร่วมกับห้างใหญ่ๆนะคะแล้วก็ขยายไปสู่ต่างประเทศเขาก็จดเป็นนิติบุคคลสินค้าตัวนี้ไปหลายประเทศแล้วนะคะวุ้นเส้นตัวนี้ไปทำผสมในยำก็ได้นะคะทำแทนพวกเส้นบุกอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้เป็นเหมือนเฉาก๊วยเป็นเหมือนเฉาก๊วยฉีกแล้วทานได้เลยค่ะว่าเป็นการความสะดวกนะคะความสะดวกของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะคะราคาไม่แพงแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานพอสมควรมีอายุประมาณ18เดือนนอกตู้เย็นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดต่างประเทศไปหลายประเทศแล้วแล้วก็มีเนื่องจากว่าเขาเริ่มมาจากวิสาหกิจชุมชนเนา
0: ะ
2: แล้วก็มาเป็นนิติบุคคลในจังหวัดเราถ้าทำการผลิตเองทำการตลาดเองมันก็คงไปได้ไม่ไกลนะคะตอนนี้เขาก็มีคนมาร่วมทุนร่วมทุนหมายถึงว่าผู้ร่วมทุนเนี่ยมาร่วมทุนเอาทุนมาลงด้วยแล้วก็ทำการตลาดด้วยแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆด้วยตอนนี้ไปหลายประเทศแล้วค่ะ
0: ก็เรียกว่าจากในพื้นที่ของบ้านเราเนาะก็ดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วทีนี้ในส่วนของการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆเวลาที่เราไปขายในพื้นที่บ้านเราเนา
2: ะ
0: ทางการจัดตารางให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้ออก

0: ออกงานตอนนี้เรามีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างคะท่าน
1: ช่องทางการออกงานมาออกงานกับเรานะคะเราก็จะมีแผนว่างานของเรามีช่วงไหนบ้างยกตัวอย่างเราจะมีงานจัดงานส้มโอที่จังหวัด
0: ค่ะ
1: สมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์เราก็เป็นงานส้มโอแต่เราก็จะประสานมะพร้าวมาด้วยเพราะมะพร้าวเป็นสินค้าเกษตรเด่นของจังหวัดเราเด่นอย่างไรสมุทรสงครามเป็นเมืองสามน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้สินค้าเกษตรผลไม้ทุกอย่างรสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นโดยเชิงความเค็มความว่าสามน้ำเมืองสามน้ำก็คือน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มความเค็มของน้ำจะทำให้ผลไม้โดยเฉพาะที่มีรสเปรี้ยวจะออกหวานกลมกล่อม
0: ก็จะมีความพิเศษของรสชาติที่เกิดขึ้นด้วยลักษณะของภูมิประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถึงมีความโดดเด่น
1: ค่ะ
0: อันนี้ช่องทางการติดต่อเราจะมาดูได้ที่ไหนบ้างว่าที่สมุทรสงครามจะมีอีเวนต์ตรงไหนบ้างเกิดขึ้น
1: เราติดตามได้ในเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามได้เลยค่ะเดี๋ยวขอแจ้งเบื้องต้นนะคะกุมภาพันธ์นี่เราจะมีงานส้มโอที่จังหวัดเรานะคะแล้ววันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคมไปพบกับพวกเราได้งานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะที่เวสเกตชั้น1ค่ะ
0: ท่านใดสนใจก็สามารถไปได้ตามที่ท่านพาณิชย์ต่างๆเหล่านี้สามารถติดต่อมาได้ที่พาณิชย์ด้วยมั้ยคะ
1: ติดต่อได้เลยค่ะเราก็ประสานหน่วยงานต่างๆเราก็คืออายุการเก็บเขายังสั้นอยู่ประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นช่วยตอนนี้ไปร่วมโครงการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็เขาจะช่วยจะมีทีมอาจารย์มาช่วยในเรื่องพัฒนาตัวสินค้าแล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะเราจะส่งต่อหน่วยงานต่างๆที่เขาทำเรื่องนั้นๆอยู่
0: เรียกว่าเป็นการพัฒนาสินค้าของคนไทยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านพาณิชย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่พาเรามาทำความรู้จักกับของดีในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่ของสมุทรสงครามนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะมากมายเลยแต่ว่าโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันซึ่งจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไป

0: ไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวขรกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละเดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญป่าชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อ นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งคิดว่า

0: กับอยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็ไม่ได้ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
1: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากพระราชดำริดังกล่าวได้มีการต่อยอดสู่การดำเนินโครงการกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดตามกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
3: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
3: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านนะเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
3: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
2: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
3: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
2: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
3: ใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะครับ

0: ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกรรมเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
1: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: น้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักตรงนี้ไปเลย
1: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
0: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำไอ้ทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
1: ได้ค่ะ
0: เชิญ

0: จะเป็นวิธีสอนทำไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกำลังทำกันเลย
0: ขวดน้ำพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรียนจำเราเองแต่เราก็นำมา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทำความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทำเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับสำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบ็ดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาทำมาเป็นเบ็ดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันตัวพันอยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนออกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือนนะครับ
0: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
1: ี่เลย
0: ใส่ถุงมาเลย
1: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
0: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
1: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
0: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
1: นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งานนะ
0: คร
1: ับในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาทำนะครับเจ้าที่ราชการของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ตกัน
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภัยประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
0: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
0: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
0: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการให้เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้าน

0: ครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกข์ได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนาะมันไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
1: ัน จะทำให้การทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้องแค่แบบ
0: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทำ 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลย อยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ำทะเลถ้าไปเอาน้ำทะเลมาลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
1: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
0: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไงครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเนาะรสจืดได้จากผักบุ้งรังจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรสจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรสอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลงนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกันน
1: ะครับคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารสไหนเหม
0: า
1: ะกับสิ่งไหน
0: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20กว่าวันนะครับ เริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
1: สัตว์อันนี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
0: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
0: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
1: า
0: ะ
1: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
0: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้ว
1: คร
0: ับอันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
1: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
0: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อ
1: ีกตัวก็ได้
0: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
1: สารไคโตซานคือ
0: ลักษณะที่เป็นเปลือก
1: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
0: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
1: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
0: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับ
1: พอหลังจากนั้นคือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
0: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่10-40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เศษอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกับมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เศษสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่กันไม่ใส่
1: การอาหารเหลือ
0: ใช่การอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาเพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
0: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: อันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดอัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับ

0: อันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอน
1: ก็ใช้ฉี
0: ดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน DSF เนี่ย
0: ใช่เป็นประโยชน์
1: นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด
1: คือ
0: หลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนะครับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้เข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึงนะครับมาที่ฐานถัดไปครับ
1: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรครับพี่
0: ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถจะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
0: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
0: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเต
1: ี๋
0: ยว
1: อะไรก็ได้
0: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกองเอาน้ำออก
1: ถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
0: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยเสีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
0: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
1: ี้จะได้ก้อนนี้มา
0: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
0: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
1: ้
0: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ยเราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้เน
1: า
0: ะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
0: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
0: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเน
1: า
0: ะถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับแล้วไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะพวกนี้ไม่มีแรงดันเนา
1: ะ
0: มันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สหุงต้มได
1: ้คร
0: ับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
1: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
0: ถังเก็บ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
0: ครับอันนี้เป็นถังหมักเราใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี้เนี่ย
1: คือเราทำตรงนี้เลย
0: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
1: ึ
0: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
1: มีระยะเวลามั้ยคะว่ากี่วันถึงจ
0: ะได้ทำครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่ปุ๊บแก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
1: เราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้บางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มก้อนไม้น้ำส้มก้อนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
1: อันนี้ก็คือเราได้ทั้งฐาน
0: ใช่ครับ
1: ทั้งน้ำส้มก้อนไม
0: ้นอกจากฐานไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีฐานผลไม้อีกนะครับตรงนี้จะเป็นฐานสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
1: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
0: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
1: คือคุมไฟให้
0: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับ
1: ควบ
0: ค
1: ุมอุณหภูม
0: ิใช่ครับก็จะมีฐานทุเรียนเน
1: า
0: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาฐานพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นฐานหุงต้มนะครับแต่เป็นฐานประดับฐานสวยงามหรือเป็นฐานที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปะให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้มฟันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือ กำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับสิ่งส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับก็สมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปลาดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า1ไร่นะครับ1เตา1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรง
1: ๆ
0: ถ้าคว
1: ัน
0: ไฟ
1: ตล
0: บใช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำพึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับนี่ก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของฐานคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้กระปุ้นขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู
1: ่ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไง
0: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอย
1: ู่
0: ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
1: ะ
0: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งนะแต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: พบ9ตำบล759ครัวเรือนทางจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเรือให้แก่ครัวเรือนที่มีน้ำท่วมขังสูงตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราวติดตั้งไฟส่องสว่างและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานีสูบน้ำพระโขนงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดระบบเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อผันน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกำลังสูบสูงสุด100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสรศาสตร์พงษ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครระบุการระบายน้ำพบว่ามีปัญหาอุปสรรคเรื่องขยะที่เข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสูบน้ำจึงต้องเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้ากำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก18เครื่องจากเดิมที่มี33เครื่องเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมเร่งจัดการขยะและคืนพื้นที่หลังน้ำลดโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรพร้อมจับคู่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบให้สนับสนุนกำลังคนรถและอุปกรณ์เข้าช่วยเขตประสบภัยเพื่อเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะชิ้นใหญ่และกระสอบทรายทันทีส่วนพื้นที่น้ำท่วมขังจะใช้เรือและรถดำเข้าจัดเก็บ

นำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเฝ้าระวังเรื่องสุขอนามัยในศูนย์พักพิงโดยให้สำนักอนามัยเข้าตรวจสอบความสะอาดน้ำเสียและห้องน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบางรายต้องรอนานกว่า 5-6 ชั่วโมงเกิดจากพนักงานบริษัทผู้จัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักทำให้ขาดแคลนกำลังคนในการลำเลียงประกอบกับกระเป๋าที่ติดค้างอยู่ต้องผ่านขั้นตอนศุลกากรจึงทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งขณะนี้กองทัพได้ส่งกำลังคนเข้าไปช่วยเหลือคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติภายใน1สัปดาห์การแข่งขันอีสปอร์ตกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วปวริศวงทองหัสชัยโดยตลอดการแข่งขัน2วัน12รอบโดดไทยเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนชนะไป3รอบคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20ส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมอีสปอร์ตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานหมดเวลาของ NBT News เวลา16นาฬิกาแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมสำรวจความเสียหายเตรียมงบเยียวยาขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติสั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางเตรียมแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงย้ำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยองต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดระยองขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์พร้อมเร่งประเมินพื้นที่เสี่ยงและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะ
2: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการให้มีการระดมทุกหน่วยงานนะคะเร่งระบายน้ำดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งให้สำรวจความเสียหายเตรียมงบเยียวยาขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะคะได้สั่งการรับมือกับอุทกภัยภาคกลางเตรียมแจ้งเตือนและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นศูนย์บัญชาการหลักหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกระปิให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นส่วนทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเพื่อประเมินผลกระทบก่อนปรับการระบายน้ำพร้อมจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยหรือว่าริสก์แมปเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันนะคะหลายๆกระทรวงก็ระดมกำลังยานพาหนะอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจัดตั้งครัวกลางศูนย์พักพิงและศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและสถานศึกษานะคะที่ได้รับผลกระทบพร้อมใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงตามความเหมาะสมทั้งนี้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.ค่ะได้เปิดพื้นที่จอดรถชั่วคราวฟรีนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วม
1: หน่วยงานภาครัฐได้เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทั้งในด้านการแพทย์การลำเลียงสิ่งของจำเป็นและการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนพร้อมกับสนับสนุนประชาชนค่ะให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังสถานการณ์คลี่คลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรสำหรับกลุ่มเปราะบางรวมถึงทีม Sky Doctor สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางตลอดจนดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับยาและบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์ติดตามปริมาณและการกระจายสินค้ารวมถึงราคาสินค้าพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะที่กองทัพระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนนะคะทั้งในด้านของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง จัดศูนย์พักพิงรถครัวสนามอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสนับสนุนการจัดการกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของกลับเข้าที่พักเมื่อระดับน้ำลดลงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการสำนักงานประกันสังคมให้เร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากอุทกภัยพร้อมประสานทายาทให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วโดยผู้ประกันตนมาตรา33และ39มีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทส่วนมาตรา40มีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพตามทางเลือกและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยค่ะ
2: ไปดูกันที่จังหวัดระยองนะคะตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสนะคะได้ไหลเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรในอำเภอแกลงขณะที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบค่ะก็เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมอพยพหมูนับพันตัวนะคะออกมาจากคอกขึ้นสู่พื้นที่สูงหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วค่ะทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากที่มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงมาตามแม่น้ำประแสก่อนที่จะเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้นะคะได้รับผลกระทบในหลายครัวเรือนเจ้าหน้าที่ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นที่สูงท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากพื้นที่หมู่ที่5บ้านยางงามตำบลกระแสบนหลังจากที่น้ำนะคะไหลเข้าท่วมคอกหมูอย่างรวดเร็วส่งผลให้หมูนับพันตัวถูกน้ำท่วมแล้วก็ลอยคออยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือท้องแบนนะคะเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเร่งลำเลียงหมูออกจากคอกขึ้นไปไว้ที่สูงท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงและพื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างซึ่งล่าสุดค่ะระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะคะขณะที่ยังมีฝนตกเป็นระยะเจ้าหน้าที่และประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนทางด้านเทคนิคระยองค่ะก็ระดมกำลังคนอาชีวะนะคะยกถนนยกสูงและก็เรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ต้องอพยพหนีน้ำท่วมในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งทำข้าวกล่องน้ำดื่มแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะได้นำครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเร่งช่วยเหลือปรุงอาหารบรรจุข้าวกล่องรวม3มื้อมื้อละ300กล่องนะคะพร้อมกับน้ำดื่มและเสื้อชูชีพจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองที่ประสบกับภัยน้ำท่วมซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการฟิกอิจจิตอาสาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้นำกำลังคนไปช่วยขนย้ายสิ่งของแล้วก็อพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหนักนะคะออกมาในพื้นที่ปลอดภัยและสนับสนุนเรือท้องแบนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมการช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงโดยนายกิติพงศ์เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองโดยวิทยาลัยเทคนิคระยองได้มีการระดมกำลังคนอาชีวะนะคะเพื่อไปช่วยเหลือชาวระยองที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะการใช้รถบรรทุก6ล้อนะคะแล้วก็เรือเข้าไปอพยพประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่น้ำท่วมสูงที่ติดอยู่ในบ้านนำออกมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการเปิดครัวนะคะฟิกอิจจิตอาสาประกอบอาหารเพื่อไปแจกจ่ายประชาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสอสรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนอกจากนี้นะคะหลังจากที่น้ำลดค่ะทางสอสก็จะได้มีการมอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษานะคะประสานพี่น้องอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้ระดมกำลังเปิดศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์และซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองตอนนี้ก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะคะในหลายๆพื้นที่ยังคงจมน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแกลงค่ะยังมีน้ำท่วมถนนสูงอยู่นะคะแล้วก็ถนนสุขุมวิทถนนสาย334รถตอนนี้นะคะไม่สามารถผ่านได้ค่ะบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ชั้นในเขตอำเภอเมืองระยองบ้านจัดสรรหลายโครงการค่ะก็จมน้ำนะคะมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ค่ะ
3: ในนามของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะครับโดยวิทยาลัยเทคนิคระยองเนี่ยนะครับโครงการฟิอิทเซ็นเตอร์นะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดระยองของเรานะครับเราเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับในเรื่องของภารกิจแรกเนี่ยคือนำรถ6ล้อแล้วก็เรือนะครับไปรับผู้สูงอายุและก็ผู้ที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับเพราะน้ำท่วมนะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับฝ่ายแผนกอาหารและโภชนาการนะครับก็ได้ทำอาหารนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีอาหารนะครับประทังชีวิตไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็เร่งลงมือเปิดโรงครัวแล้วนะครับเป็นโรงครัวฟิอิทจิตอาสานะครับที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อตอบสนองนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าไปพบวงไตรัตน์นะครับที่มอบนโยบายมาเพื่อให้เราบริการให้กับประชาชนหลังน้ำลดนะครับกิจกรรมหลังน้ำลดที่เราวางแผนไว้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้มอบหมายให้กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองของเรานะครับประสานพี่น้องนะครับอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะครับแล้วก็เปิดศูนย์บริการฟิอิทเซ็นเตอร์นะครับเพื่อที่จะซ่อมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมรถยนต์นะครับซ่อมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่เกิดเหตุอุทกภัยนะครับแล้วก็จะให้ประชาชนได้มีความสุขและใช้ชีวิตได้ปกติสุขครับ
1: ส่วนพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะที่อำเภออรัญญประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงไปเยี่ยมไปให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงโดยย้ำค่ะความเป็นห่วงของนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีค่ะในวันนี้นะคะเวลา 15:15 นนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อที่จะติดตามถึงสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับเยี่ยมชมและให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่ที่ประกอบอาหารครัวพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกำลังการผลิตของครัวพระราชทานที่ตั้งในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศสามารถปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนได้จำนวน 3,000 ถึง 4,000 กล่องต่อวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของอาหารการกินของประชาชนในช่วงที่จะต้องอพยพไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งเน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากจะขอรับการประสานเรื่องใดสามารถประสานผ่านตนได้ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันท่วงจากนั้นนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศค่ะโดยได้ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เดือดร้อนไปสอบถามถึงความเป็นอยู่และความต้องการในการดำรงชีวิตเบื้องต้นพร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นจะต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการนั้นได้เตรียมเอาไว้ให้ค่ะซึ่งในเขตพื้นที่ของอำเภออรัญญประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยมีการแบ่งศูนย์พักพิงออกเป็น2ศูนย์หลักใหญ่ๆก็คือศูนย์ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและศูนย์หอประชุมอำเภออรัญญประเทศค่ะโดยที่ศูนย์ของทางเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนั้นสามารถรองรับได้83คนโดยเรื่องนี้นะคะนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าตนเนี่ยรู้สึกห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญสถานการณ์เพียงลำพัง นายเจเสศยังได้เปิดเผยด้วยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการเร่งระบายน้ำการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและเร่งให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
4: เป็นเร่งด่วนมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับแต่ให้ผมได้รายงานตรงแล้วท่านก็จะส่งในสิ่งต่างที่ขาดเหลือมาให้องค์การจับพื้นที่ในต่างๆครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับวันนี้ผมเข้ามาดูที่สุดนี้เนี่ยครับก็ถือว่าก็ขอชื่นชมนะครับสำนักเทศบาลนะครับรัฐบาลรายงานราชการพม.นะครับรายงานดำเนินการร่วมทำให้ว่างในการตลอดนะครับในการที่จัดหาอุปกรณ์นะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับมุ้งนะครับรวมทั้งสถานที่ที่เหมาะสมกับพี่น้องประชาชนผมก็ใจดีนะครับว่าแม้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยไม่ได้หนุนกับการที่ท่านอยู่ในบ้านเรือนของท่านนะครับแต่ขอให้ท่านเนี่ยนะครับมีแรงใจนะครับมีจิตใจนะครับที่จะฟันฝ่าในปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้นะครับพวกเรานะครับไม่ได้ดิ้นรนใจนะครับอะไรที่มันสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับจะทำผลในอนาคตเนี่ยนะครับผมเองก็จะต้องชอบอยู่ต้องจัดหาที่ทุนหานะครับรถโครงการต่างๆเข้าประเทศอยู่แล้วตรงนี้ครับตัวสิ่งสำคัญนะทุกท่านที่อยู่ในประเทศอย่างนี้นะครับที่ท่านที่ประสบปัญหาใครที่แบบในประเทศไทยของเราเองนะครับขอให้ท่านอ่านเรียนเดินนะครับว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอน
1: สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วนะคะโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนายกรินคติคำจรนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั้นมีประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกครัวเรือนการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวทำได้เพียงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถหาที่อยู่ได้โดยทางเทศบาลได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้ามาดูแลเรื่องอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนภายในศูนย์พักพิงด้วยซึ่งภายหลังน้ำลดก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการขอรับการเยียวยาต่อไป
5: เทศบาลเมืองนายกประเทศนะครับได้เปิดศูนย์พักพิงที่อาคารกัญญาเวศนะครับสวนกัญจนานะครับโดยให้การพักพิงผู้ที่อพยพแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่อาศัยในบ้านได้นะครับก็มีการจัดอาหารทั้งหมด3มื้อนะครับรวมถึงมีได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลประเทศนะครับในการที่จะมาดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนชราแล้วก็มีเด็กด้วยครับผมจริงๆแล้วพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ 80% นะครับของการพื้นที่ทั้งหมดในเทศบาลเมืองประเทศทั้งหมด5ตารางกิโลเมตรนะครับได้รับผลกระทบทุกชุมชนนะครับซึ่งมีครัวเรือนทั้งหมด10,000 กว่า 11,000 ครัวเรือนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยครับก็หลังจากน้ำลดแล้วนะครับก็อยากให้เตรียมเอกสารเอาไว้นะครับที่สำคัญนะครับที่สามารถแสดงตัวได้นะครับในเรื่องของเอกสารนะครับที่ทางราชการต้องใช้นะครับเพื่อที่จะเยียวยาต่อไปครับผมท่านฝากว่าถ้ามีอะไรนะครับขาดเหลืออะไรนะครับหรือว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะช่วยสนับสนุนเต็มที่ครับผม
1: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมจันทบุรีวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะแม้ว่าฝนเริ่มหยุดแล้วก็ระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มทรงตัวนะคะแต่ว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นก็ยังคงไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องขณะที่ชลประทานก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพและเดินเครื่องสูบน้ำระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลพร้อมเฝ้าระวังแนวกำแพงกันดินในพื้นที่ตำบลจันทนิมิตนะคะซึ่งก็หวั่นว่ากระแสของน้ำจะไปซ้อจนกระทบกับชุมชนกว่า300หลังคาเรือนวันนี้นะคะในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีฟ้าเปิดแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะคะส่งผลให้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนบนนั้นเริ่มทรงตัวแล้วก็ยังคงมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนปลายน้ำอย่างต่อเนื่องทีนี้จากการตรวจสอบนะคะมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีผ่านบริเวณสะพานบ้านลาวมุ่งหน้าสู่เขื่อนยางก่อนที่จะเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีลำส่งผลให้วันนี้นะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็คลองหลายจุดนะคะยังคงมีน้ำเข้าท่วมนะคะเมื่อวานนี้นะคะ
2: พื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรโดยถนนสายวัดดอนตาลยังคงมีน้ำท่วมนะคะรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ค่ะขณะที่บริเวณหมู่3ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนนะคะต้องเฝ้าระวังแนวกำแพงกันดินบริเวณประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนค่ะหลังจากที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนชำรุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรหวั่นว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะคะจะเข้าท่วมชุมชนและบริเวณโดยรอบซึ่งทางด้านโครงการชลประทานจันทบุรีก็เข้าทำการสำรวจพร้อมกับประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะลดแรงดันของน้ำและลดการกัดเซาะขณะเดียวกันก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไผ่นะคะเดินเครื่องสูบและระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยเพื่อชะลอปริมาณน้ำก่อนที่จะเข้าสู่เขตเมืองชั้นในค่ะ
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ได้ระดมกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์ค่ะลงพื้นที่บ้านทุ่งกระบอกอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14หรือนพค14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านทุ่งกระบอกหมู่ที่7ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยมีการจัดกำลังพลจำนวน12นายพร้อมรถตรวจการ2คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือและมอบน้ำดื่มสะอาดพร้อมถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน23รายโดยสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฝนเริ่มทิ้งช่วงค่ะโดยก็คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเติมพื้นที่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้โดยทางนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14นั้นยังคงจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอและสั่งการค่ะ
2: ไปดูถนนสายหลักกันบ้างนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายสุขุมวิทเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะก็ทำให้รถนั้นสามารถสัญจรผ่านได้บ้างขณะที่ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดจันทบุรีพบนะคะว่าภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณถนนสายสุขุมวิทเชื่อมต่อจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรได้ประชาชนต้องใช้ทางเบี่ยงเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดและต้องวางแผนการเดินทางแต่จากการลงพื้นที่เมื่อช่วงประมาณ 10:40 นาทีนะคะก็พบว่าถนนสาย3หรือว่าถนนสุขุมวิทบริเวณบ้านหนองคล้าบ้านหนองสีงาที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเกิดวิกฤตจากสถานการณ์น้ำที่ไหลบ่ามาจากตอนบนก็คือพื้นที่บริเวณอำเภอแก่งหางแมวบ้านเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะคะปริมาณน้ำก็เริ่มลดระดับลงแล้วค่ะโดยเฉพาะแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพมหานครซึ่งรถเล็กพอสัญจรได้ซึ่งทางหมวดการทางท่าใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมให้ระมัดระวังแล้วก็ตัดสินใจก่อนที่จะใช้เส้นทางนายอนุวัฒน์หงทองนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้บริเวณแยกหนองสีงามีน้ำท่วมทั้งสองฝั่งค่ะคือฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกรถนะคะไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะออกมาหาซื้ออาหารได้บ้านตนน้ำท่วมสูงถึงหลังคานะคะแต่ว่าช่วงเช้าของวันนี้ค่ะตอนประมาณ 8:00 น.น้ำลดระดับลงมาได้ประมาณ 50 ซม.ยังพอได้ใจชื้นค่ะว่าได้เป็นสัญญาณที่ดีที่ปริมาณน้ำนั้นลดลงมาทำให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แต่ก็ยังคงลดระดับลงไม่มากนักเชื่อว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มนะคะและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้น้ำบนผิวจราจรและสถานการณ์น้ำนั้นดีขึ้น
6: เกือบถึงหลังคาครับ ประมาณเกือบ3เมตร2เมตรกว่าๆได้ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่วัดเนินเนรมิตแต่ข้าวของคือเอาอะไรออกมาไม่ทันเลยน้ำเอาไปทั้งหมดเลยเสียหายทั้งหมดน้ำมาประมาณชั่วโมงเดียวประมาณ50เซนลงมาประมาณ50เซนแล้วครับมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับถ้าฝนไม่เพิ่มเริ่มลดแต่เมื่อคืนก็ยังถือว่าช้าอยู่ครับถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็คงน่าจะได้เร็วกว่านี้ต้องการพวกข้าวพวกน้ำครับแล้วก็พอน้ำลดอ่ะขอพวกแปลงพวกไม้ฝาดครับเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกมันก็อีกประมาณสัก 2-3 วันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
1: คุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพมุมสูงบริเวณถนนสายสุขุมวิทนะคะจากแยกไฟแดงหนองคล้าอำเภอท่าใหม่ถึงแยกไฟแดงหนองสีงาอำเภอนายาอามตั้งแต่เช้าค่ะครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือนะคะพื้นที่บ้านวังตโนดปริมาณน้ำบนถนนเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะคะจนเห็นพื้นถนนขณะที่ฝั่งขวามือค่ะก็คือตำบลวังใหม่ยังคงมองไม่เห็นพื้นผิวจราจรนะคะและพื้นที่โดยรอบก็ยังคงมองไม่เห็นค่ะยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมวัดบ้านเรือนประชาชนอยู่สำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดจันทบุรีพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและหลายจุดก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนบริเวณคลองวังตโนดพื้นที่ต้นน้ำอำเภอแก่งหางแมวระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยยังสูงกว่าจุดวิกฤตอยู่ที่ 1.01 เมตรขณะที่พื้นที่กลางน้ำค่ะที่บริเวณอำเภอนายาอามและอำเภอท่าใหม่ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยโดยสถานีวัดตำบลโดยที่ทางวัดตำบลสองพี่น้องยังท่วมสูงอยู่นะคะจุดวิกฤตอยู่ที่ 0.61 เมตรส่วนพื้นที่ปลายน้ำอำเภอท่าใหม่ค่ะระดับน้ำยังคงทรงตัวนะคะจากการรับน้ำจากพื้นที่ของตอนบนค่ะไปดูกันอีกหนึ่งช่วงนะคะเส้นถนนหลักสายสุขุมวิทที่ไปเชื่อมต่อระหว่างจันทบุรีกับระยองที่ก่อนหน้านี้เจอน้ำท่วมหนักค่ะรถสัญจรผ่านไม่ได้เลยนะคะโดยวันนี้สักประมาณใกล้ๆเที่ยงค่ะพบว่าบริเวณแยกกองดินไปจนถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองถนนสายหลักเส้นนี้นะคะแห้งตลอดสายค่ะรถสัญจรได้แต่ว่าหากประชาชนจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือว่าจะเข้าตัวเมืองระยองก็จะต้องใช้เส้นทางเบี่ยงบริเวณแยกทุ่งควายกินนะคะส่วนบริเวณแยกประแสพบว่าเส้นทางมุ่งหน้าไป

0: ปากแซงประแสไปปากน้ำประแสค่ะยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กสัญจรไม่ได้นะคะส่วนทางฝั่งขึ้นไปยังเขื่อนเขาจุกบริเวณแยกไฟแดงยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณเบญจวรรณอุดมพรพิสัยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เธอบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะเก็บข้าวของได้ทันเนื่องจากว่าเป็นร้านล้อแม็กแล้วก็ยางส่วนใหญ่นะคะก็จะมีของที่เป็นน้ำหนักมากก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นที่สูงได้ก็ทำให้ข้าวของนั้นเสียหายที่ผ่านมาประมาณ20ปีนะคะที่เธออยู่ตรงนี้เธอบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยก็เตรียมใจเอาไว้แล้วตั้งแต่พอรู้ว่าเขื่อนเขาจุกชำรุดแล้วก็มีน้ำไหลบ่าลงมาแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าปริมาณน้ำจะมากขนาดนี้ตอนนี้นะคะอุปกรณ์ทำมาหากินก็ถูกน้ำท่วมเสียหายหลังจากนี้ก็คงต้องดูเรื่องของการเยียวยาและการเคลมประกันส่วนปริมาณน้ำลดระดับลงบ้างแล้วนะคะจากที่ท่วมเข้ามาถึงในบ้านได้มีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากบ้านเพื่อให้น้ำนั้นลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ
1: เช้ามืดตีห้าค่ะมาเร็วมากเก็บของไม่ทันวันอาทิตย์น้ำมันขึ้นสูงกว่าเดิมที่ว่ามันท่วมขึ้นมาเยอะเนี่ยคือมันสูงกว่าเดิมเพราะว่ามาวันที่3อันนี้เพิ่งเริ่มลดตอนเช้าน้ำที่ตอนเช้าเพื่อประมาณ8โมงเช้าก็ยังมีน้ำอยู่ในนี้อยู่อันนี้ค่อยๆลงเขาบอกถามทั้งเขื่อนเขาบอกว่าทั้งเขื่อนที่ประแสเสาจุกน้ำมันลดลงลดแบบประมาณแบบเยอะก็เนี่ยคือต้องซื้อเครื่องสูบน้ำสองเครื่องแล้วก็เอาน้ำตรงนี้ที่กำลังเริ่มจะแห้งเนี่ยฉีดเข้าไปถ้าเราเอาน้ำมาปามันก็ไม่มีไม่พอก็นี่ก็เท่ากับลดทั้งในบ้านหมดแล้วนะผมว่าบนหน้าบ้านนี้ก็คือเครื่องนักแข่งอ่ะก็คือเช้ามาเนี่ยประมาณ10โมงก็เริ่มแห้งหมดแล้วข้างบนนะคะแต่ข้างหลังยังไม่แห้ง
0: เมืองพัทยาค่ะตอนนี้ก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยคาดว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยราวถึง200ครัวเรือนพร้อมทั้งมีการเปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 88,600 บาทค่ะนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่พ.ศ. 2563โดยหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็วัดปริมาณฝนได้สูงสุดประมาณ107ถึง170มิลลิเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ยื่นคำร้องแล้วประมาณ130ครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้านแปซิฟิกและบริเวณซอยแตงโมซอยบัวขาวพร้อมกับเตรียมสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่บ้านนาราพันธ์ซอยบุญสัมพันธ์2และบริเวณหมู่บ้านโซนวัดธรรมสามัคคีซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมประมาณ200ครัวเรือนนะคะสำหรับการขอรับความช่วยเหลือค่ะเจ้าของบ้านและผู้เช่าสามารถยื่นคำร้องได้โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานและภาพถ่ายความเสียหายจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใช้เวลาประมาณ15วันค่ะอัตราการช่วยเหลือนะคะกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 88,600 บาทเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนเครื่องครัวไม่เกิน 1,200 บาทต่อหลังเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนและเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทโดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการพิจารณาของคณะกรรมการนะคะโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังไม่ได้ยื่นคำร้องท่านสามารถยื่นนะคะและก็ติดต่อสายด่วนเมืองพัทยาได้เลยที่หมายเลข1337เพื่อทำการประสานและสำรวจ

0: ่ประมาณ200ครัวเรือนนะครับที่จะต้องดำเนินการให้หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนและหลังจากนั้นจะได้เข้าสู่
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อรองรับการประชุม2026 IMF World Bank ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่การจัดประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะยืนยันถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank GroupAnduran Meeting ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรได้ตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะได้เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนและถนนสวนพลูเพื่อรองรับการประชุมดังกล่าวโดยกรุงเทพมหานครนะคะดำเนินการรื้อสายสื่อสารและนำลงดินบนถนนพระราม4ช่วงแยกสายย่านขออภัยค่ะช่วงแยก3ย่านนะคะไปจนถึงถนนวิทยุระยะทาง 1.8 กิโลเมตรแล้วค่ะส่วนถนนวิทยุถนนพระราม4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ถนนสาทรเหนือนะคะจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางค่ะเตือนประชาชนนะคะให้ระวังมิจฉาชีพที่จะมาฉวยโอกาสจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะด้วยการแอบอ้างรับบริจาคหลอกลงทะเบียนเงินเยียวยาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะโดยย้ำค่ะว่าให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานโดยตรงก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือโอนเงินค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เตือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะให้ท่านระมัดระวังค่ะกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะมาฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนของท่านและความต้องการความช่วยเหลือนำเรื่องนี้มาใช้เป็นช่องทางหลอกลวงในหลายรูปแบบทั้งการหลอกรับบริการจริงหรือภาพที่สร้างด้วย AI เพื่อที่จะมาสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะเปิดบัญชีรับบริจาครวมถึงการส่งลิงก์ปลอมอ้างเป็นช่องทางลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาหรือรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐนอกจากนี้อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมก่อนรับเงินช่วยเหลือและก็หลอกให้มาติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมซึ่งอาจทำให้มิจฉาชีพนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงกดเชื่อนะคะอย่าไปกดลิงก์หรือว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินหากได้รับข้อความหรือการติดต่อที่น่าสงสัยให้ท่านตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรงส่วนผู้ที่ต้องการบริจาคควรตรวจสอบชื่อหน่วยงานชื่อบัญชีและช่องทางการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอน

ศรีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนโดยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่สนามหน้าอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จังหวัดจันทบุรีนายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ซึ่งได้มีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2460เพราะธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือว่าอาณานิคมของชาติใดรวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคทุกสมัยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและธงไตรลงที่ประกอบด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยสะท้อนถึงความเป็นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การได้ร่วมกันเคารพธงชาติไทยถือว่าเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจของคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อล้อมความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติก่อให้เกิดเป็นพลังใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยในวันนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพเข้าแถวเคารพธงชาติดังกล่าวขึ้นท่านผู้ชมคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองนั้นได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมโดยในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจสถานการณ์นะคะพร้อมกับเร่งประเมินพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสถานการณ์ของจังหวัดระยองตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราติดตามพูดคุยกันนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าไตรภพวงศ์ไตรรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองวันนี้ท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นฮอไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในส่วนจังหวัดระยองค่ะ
1: วันนี้ในภาพรวมวันนี้เราดูแต่พื้นที่อำเภอเมืองนะครับวันนี้ผมขึ้นไปกับท่านรองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1นะครับก็ดูวนดูพื้นที่ตัวเมืองระยองพื้นที่ตำบลทับมาเป็นหลักแล้วดูสถานการณ์แม่น้ำระยองแล้วก็ประตูระบายน้ำนะครับก็พบว่าน้ำปริมาณค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้ช่วง3ทุ่มถึงตี2ฝนเทลงมาอีกประจบกับจังหวะน้ำทะเลขึ้นหนุนทำให้มันสามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ต้องสูบน้ำออกครับวันนี้รอช่วงเย็นที่ระดับน้ำทะเลลงเราก็จะระบายน้ำออกได้ปริมาณมากครับวันนี้พื้นที่ที่น่าวิตกก็คือพื้นที่อำเภอแกลงนะครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่อำเภอบ้านค่ายครับซึ่งจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นครับ
0: จุดที่น่าห่วงก็คือแกลงเมืองแล้วก็บ้านค่ายนะคะคือตรงไหนหนักสุดนะคะท่านผู้ว่าความสูงระดับน้ำนี่มันประมาณเท่าไหร่คะพอจะทราบไหมคะ
1: คือเท่าของอำเภอแกลงเนี่ยหนักสุดพื้นที่น้ำบางพื้นที่เมตรบางพื้นที่เมตร80ครับแล้วก็คือปัญหาที่เราการเคลื่อนย้ายผู้อพยพออกมานะครับช่วงแรกคือพี่น้องต้องเคยชินกับสถานการณ์เดิมก็ไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แต่พอรู้ว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างรุนแรงนะครับเมื่อวานก็มีการประสานจากกองทัพเรือภาคที่1นะครับเอานะแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลอบต.ต่างๆดมเจ้าที่ประมาณพันหน่วยนายนะครับเข้าไปช่วยแล้วก็มีหน่วยซีลกองทัพเรือนำเรือพิเศษแล้วก็หน่วยเข้าไปช่วยเอาพี่น้องประชาชนออกมาจากบ้านเรือนครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาโดยการลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแกลงนะครับที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ ICU เอามาช่วงเช้า9รายและช่วงกลางคืนก็อันมาอีกประมาณ100กว่ารายมาไว้ที่โรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ในเรื่องการอพยพนี่ยังมีติดค้างอยู่อีกเยอะไหมคะ
1: คือถ้ารับรายงานตอนนี้อพยพออกมาหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในบ้านอยู่ชั้น2อย่างนี้ก็ให้เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขารู้พื้นที่นะครับเป็นแกนนำโดยผมให้ท่านนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการหลักในระดับอำเภอเพราะคือได้มีน้ำใจหลั่งไหลหลายฝ่ายเข้าไปแต่ว่าจะทำการบริหารสับสนบริมอบให้ท่านนายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการก็แจกจ่ายไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.เทศบาลต่างๆเพราะเขารู้สภาพพื้นที่สภาพภูมิศาสตร
0: ์
1: นะครับแล้วก็จะมีหน่วยอาสาสมัครต่างๆทั้งเอกชนทั้งหลายๆที่ซึ่งเป็นน้ำใจคนระยองและคนข้างเคียงเข้าไปช่วยเหลือกันครับ
0: แล้วตอนนี้เรามีจุดอพยพหรือว่าจุดพักพิงเนี่ยกี่จุดนะคะรองรับได้เพียงพอไหมคะท่านผู้ว่า
1: คือวันนี้เราประเมินว่าพี่น้องเบื่อร้อนประมาณ 24,000 กว่าคนเรือนนะครับจุดอพยพเนี่ยเราทำไว้ทั้งหมด17แห่งในพื้นที่อำเภอแกลงอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านค่ายแต่ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยเพราะมีเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ3ทุ่มถึงตีหนึ่งฝนเทลงมาอีกแล้วน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่อำเภอเมืองระยองนะครับหลายพื้นที่ก็รับน้ำขึ้นสูงเช่นตำบลตะพงตำบลทับมาตำบลเชิงเนินต่างๆพวกนี้นะครับก่อนนี้ก็ประสานกับองค์การมาสุดจังหวัดระยองท่านดร.ปิยะปิตุเตชะนะครับขอเปิดพื้นที่ที่สนามกีฬาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเปิดพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มในการอุปหาอาหารเป็นที่พักพิงชั่วคราวการเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆครับ
0: ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าวันนี้ที่ท่านผู้ว่าขึ้นฮอไปดูเนี่ยสภาพฟ้าเนี่ยเป็นยังไงคะฟ้าเปิดไหมคะดูมีมวลฝนไหมคะ
1: คือวันนี้สภาพฟ้าเปิดแล้วครับแล้วก็ดูรายงานของสถานีที่เกี่ยวข้องทางเรดาร์บอกวันนี้ปริมาณกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดระยองไม่มีครับถ้าสกัดเป็นนี้สักสามวันก็น่าจะดีขึ้นเพียงแต่วันนี้ก็คือในพื้นที่อำเภอแกลงยังหนักเนื่องจากว่าน้ำล้นเขื่อนสปริงเวย์ครับยังคือเมื่อวานเนี่ยล้นเกิน1เมตรแล้วเมื่อเช้าลดลงมาเหลือประมาณ70เซนแต่ช่วงนี้เหลือประมาณ50เซนต้องรอลดถึงระดับขอบเขื่อนวันนี้ก็คือน้ำยังล้นสปริงเวย์ก็เราไม่สามารถควบคุมทิศทางน้ำได้ก็เลยไหลสะเปะสะปะแต่ว่าพออยู่ในระดับของเขื่อนแล้วก็จะไหลลงตามคลองชลประทานครับ
0: ในเรื่องความช่วยเหลือตอนนี้นี่ต้องการอะไรมากเป็นพิเศษไหมคะท่านผู้ว่า
1: คือวันนี้หลายที่ที่โดยเฉพาะอำเภอแกลงนะครับแล้วก็พื้นที่ทับมาคือของระยองเราไม่เคยประสบภัยสถานีก็ถึงขาดพวกเรือยางเรือท้องแบนนะครับที่เข้าไปตามชุมชนต่างๆไม่ต้องเลี้ยงอาหารน้ำดื่มครับแต่ส่วนรถยกสูงก็ขอสนับสนุนจากทางทหารบกและก็ทหารเรือนะครับวิ่งเข้าไปในพื้นที่เพราะต้องใช้รถของทหารอย่างเดียวนี่ก็สามสี่คันแล้วประสบปัญหาพอเข้าไปก็มีการเสียชำรุดเพราะปริมาณน้ำสูงมากนะครับวันนี้ก็อยากขอความร่วมมือว่าถ้าเกิดมีภัยเอกชนในพื้นที่นะครับระดมเรือยางหรือเรือไฟเบอร์นะครับมาให้เทศบาลอบต.ในพื้นที่ช่วยในการลำเลียงอาหารไปสู่พี่น้องประชาชนคือบางท่านก็ไม่ยอมมาอยู่ที่จุดพักพิงเขามีความรักมีความเป็นห่วงบ้านครับ
0: ก็คือถ้าหากใครอยากจะเข้าไปช่วยก็ติดต่อไปที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ได้เลยนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าทางนี้ให้ผู้ว่าฝากถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ของคนที่เขายังคงอยู่ในบ้านหน่อยค่ะรวมถึงเส้นทางการเดินทางด้วยค่ะ
1: คือนี่ครับจะขอเรียนก่อนว่ากรณีอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับที
0: ่
1: มีข่าวเมื่อวานตอนเช้าว่าจะมีการทางคือช่วงเช้าทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเกิดน้ำมากกว่านี้อาจจะมีการวิบัติของเขื่อนนะครับก็มีการพังมาส่วนหนึ่งนะครับทางกรมชลประทานได้มาตรวจสอบแล้วเมื่อวานดำเนินการซ่อมแซมถึงช่วงเย็นจุดสปริงเวย์นะครับพบมีความมั่นคงแข็งแรงและจุดรอยรั่วกรมชลประทานได้แก้ไขเรียบร้อยโดยนำหินมาใส่กันตริ่งพังทางหน้าสปริงเวย์ครับเพื่อลดการกัดเซาะหน้าดินนะครับในส่วนเรื่องของการเดินทางในวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามจุดน้ำท่วมในเส้นทางหลวงได้จากเพจ Facebook ของแขวงทางหลวงระยองกรมทางหลวงนะครับแล้วก็วันนี้จังหวัดระยองภาคเอกชนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งขอการค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและว่าองค์

0: สาธารณสุขจังหวัดระยองเทศบาลอบต.ต่างๆในพื้นที่ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรกลช่วยความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็มีเส้นทางสุขุมวิทนะครับที่ยังมีน้ำท่วมบางจุดเส้นทางสาย36ซึ่งเป็นเส้นเศรษฐกิจมีพื้นที่ทั่วบางจุดครับ
1: ท่านผู้ว่าคะวันนี้ขออนุญาตรับทราบสถานการณ์เบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระยองค่ะ
0: ค่
1: ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ว่าไตรภพวงศ์ไตรรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะวันนี้ท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูภาพรวมก่อนเลยนะคะในจังหวัดของท่าน
2: ก็ยังมีคงหนักใน3อำเภอนะคะแกลงเมืองแล้วก็บ้านค่ายสูงเป็นเมตรเลยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนรวมไปถึงท่านผู้ว่าแล้วก็คณะทำงานด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมไปรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวนะคะกับเรื่องเผลอซื้อของถูกแต่ว่าอาจจะพ่วงมากับคุกโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะการซื้อสินค้าราคาถูกก็อาจจะไม่ได้จบแค่ได้ของคุ้มราคานะคะหากว่าสินค้านั้นไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดผู้ซื้อก็อาจจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวติดตามข้อควรรู้และวิธีป้องกันด้วยตนเองได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: อซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อค้ากำไรเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้ซึ่งรับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพใหม่หรือสมบูรณ์มีหน้าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นส่วนได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพรถและราคาของรถตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าจะมีของเช่นนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อของรับจำนำหรือรับฝากของใดๆท่านควรที่จะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์และใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเจ้าของทรัพย์ให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้รับของโจรได้โดยไม่รู้ตัว

0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
1: พ่อผมโดนแฮก
0: พ
2: ่อคุณปักพวงระเบิด
3: ขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: ผมนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าหย่อมฝนจะเริ่มจากผังต้องใช้เวลาในการระบายน้ำควบคู่ไปกับการช่วยผู้ประสบภัยที่ท่อในท้องที่จังหวัดนครราชสีมานำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นป่าซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงจากฝนที่ตกต่อเนื่องติดในอำเภอปากช่องรวมทั้งชุมชนซอยประปาด้วยนะครับนอกภัยและป้องกันเหตุอาชญากรรมในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกำชับตำรวจทุกนายให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่คิดฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนประสบภัยน้ำท่วมขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านขอหยุดการกระทำหากตำรวจตรวจพบหรืออย่างเด็ดขาดครับเช่นเดียวกับตำรวจทางหลวงกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมแม่บ้านครอบครัวตำรวจทางหลวงร่วมกับจิตอาสา904นครราชสีมาชอนตำรวจทางหลวงร่วมกันปรุงอาหารบรรจุกล่องนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านท่ามะนาวตำบลหนองสาตรายอำเภอปากช่องครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นชุมชนริมคลองลำตะคองนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากตัวเมืองปากช่องก่อนไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองก่อนหน้านี้พื้นที่นี้ก็ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรครับและกระแสน้ำไหลแรงด้วยนอกจากช่วยประชาชนแล้วครับตำรวจทางหลวงปากช่องที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยท่วมบ้านพักเช่นกันนะครับตอนนี้น้ำลดแล้ว

0: จึงแบ่งกำลังส่วนหนึ่งร่วมกับอาสาจราจรตำรวจทางหลวงช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักตำรวจทางหลวงส่วนความเสียหายบ้านพักทางผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยครอบครัวตำรวจและสั่งดูแลเยียวยาอย่างใกล้ชิดครับเช่นเดียวกับพระมหาต่อครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยลูกศิษย์และจิตอาสานำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านท่ามะนาวคุ้มพึ่งหลวงและหมู่บ้านภูทาราตำบลหนองสาตรายอำเภอปากช่องซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังแม้บางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ประชาชนบางส่วนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากครับและต้องเร่งฟื้นฟูบ้านรวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วยคุณผู้ชมครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ไม่มีมวลน้ำใหม่ไหลลงไปเติมในพื้นที่ด้านล่างประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมในหลายจุดเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังครับเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำหน่วยงานในพื้นที่ขอให้ประชาชนในอำเภอปากช่องยังคงติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต้นน้ำพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยครับไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราช่วยอพยพชาวบ้านหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36หมู่ที่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับหลังถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งในนั้นคือทารกวัยเพียง1เดือนเศษครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยพร้อมกับแม่ได้อย่างปลอดภัยครับท่ามกลางน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36แห่งนี้คุณผู้ชมครับมีผู้พักอาศัยกว่า 3,000 คนนะครับส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์จักรยานยนต์และสัมภาระออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบครับบ้านหลายหลังเหลือเพียงคนเฝ้าบ้านขณะที่บางหลังก็ปิดล็อกไม่มีผู้อาศัยส่วนในช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงอาหารลงเรือและเดินลุยน้ำนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังคงเฝ้าบ้านในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36และหมู่บ้านพฤกษา27ชาวบ้านบางคนขอรับอาหารเพิ่มเพื่อไว้กินในช่วงเช้าด้วยครับส่วนที่จังหวัดระยองครับวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดครัวฟิกอิสจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำอาหารบรรจุกล่องรวม3มื้อมื้อละ300กล่องครับรวมถึงน้ำดื่มและเสื้อชูชีพนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองระยองพร้อมทั้งนำรถบรรทุก6ล้อและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนด้วยครับนี่คือภาพรวมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับไปดูที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับทางจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าม่วงท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดราชบุรีให้ยกสิ่งของไว้บนที่สูงเพราะว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองเนื่องจากทางตอนบนขณะนี้มีน้ำปริมาณมากแล้วครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในกำกับดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายนอยู่ที่ร้อยละ96ของความจุเขื่อนครับคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มครับวันที่29กันยายนปรับการระบายน้ำจากวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรครับและวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมปรับการระบายน้ำเป็นวันละ42ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน ต้องเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงครับคุณผู้ชมพร้อมทั้งระบุนะครับว่าการปรับเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องไปยังแม่น้ำแขวน้อยและแม่น้ำแม่กลองครับทำให้เขื่อนแม่กลองจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดราชบุรีน้ำจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรครับขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงไปฟังท่านผู้ว่าครับ
1: จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: ส่วนน้ำในแม่น้ำแควบริเวณสกายวอล์กอำเภอเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำมากและเริ่มล้นตลิ่งเช่นกันนะครับทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าไว้บนที่สูงหรือชั้นบนของบ้านครับหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าดูดให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านครับเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองน้ำมีปริมาณมากครับและเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงและออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเขื่อนใหญ่ทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำนะคะทำให้มวลน้ำนะคะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะโดยบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำหลายแห่งนะคะน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วต้องเร่งอพยพข้าวของสิ่งของจำเป็นค่ะวันนี้นะคะเซลบอดแคสต์นะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยปภ.นะคะเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองค่ะมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะขอให้ประชาชนนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ปลอดภัยตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะเขื่อนทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
3: ก็พยายามแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับให้อพยพออกมาก็ฝากวิงวอนนะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เพิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งหน้ามานะครับยังส่วนมวลน้ำที่กำลังจะมาอีกจะทำให้น้ำยกตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเมตรถึง2เมตรนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้เร่งออกมาแล้วก็เชื่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ป ไปอพยพออกมาครับผม
2: และในบริเวณจุดนี้นะคะก็คือพื้นที่หมู่ที่1บ้านเลี้ยงช้างตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทำให้ประชาชนบางส่วนค่ะขนข้าวของออกไม่ทันวันนี้นะคะประชาชนเร่งขนข้าวของออกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยขนโดยประชาชนบางส่วนนะคะที่มีข้าวของชิ้นใหญ่อย่างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอยู่ค่ะ
4: เมื่อวาน5 ทุ่มขึ้นมาถึงขอบข้างในอ่ะประมาณ2:30แฟนบอกว่าถึงประตูเหล็กนี่แล้ว
5: ขึ้นมาอีกนี
4: ่พอเช้าเอามาดูเอาขึ้นมาถึงนี่แล้วนักขยับของนักขยับแล้วก็ขยับอีกนะ
5: แค่ทางนู้น
4: โอ้โหแล้วของมันหนักอ่ะเรามีกันอยู่แค่2-3 คนเอง
2: ตอนนี้กินของไหนมาแล้วใช่ไหมคะ
4: หมดแล้วเนี่ยโต๊ะบางตัวยังอยู่แช่น้ำอยู่ในบ้านนู้นน่ะ3-4 ตัว
2: โดยการขนย้ายข้าวของในพื้นที่หมู่ที่1บ้านลิ้นช้างวันนี้นะคะเทศบาลตำบลปากแพรกได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่9ปภ.และอส.ค่ะเข้าช่วยขนย้ายข้าวของประชาชนโดยเฉพาะของมีค่าชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นรถจักรยานยนต์เครื่องซักผ้าค่ะประชาชนเร่งทยอยขนขึ้นมาที่สูงมาไว้บนถนนหรือย้ายไปฝากบ้านญาติใกล้ๆข้างเคียงนี้ค่ะ
6: เตรียมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กับหมู่บ้านตั้งโรงครัวกลางนะฮะเพื่อให้หุงหาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดให้มีน้ำดื่มอาหารแห้งต่างๆแล้วก็พร้อมทั้งการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่านำขึ้นมาไว้บนบกแล้วก็เตรียมสถานที่เพื่อพักพิงในโอกาสน้ำยังจะสูงขึ้นอีกครับ
2: สำหรับที่พักพิงที่เทศบาลตำบลปากแพรกเตรียมไว้นะคะจะอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีค่ะรวมถึงที่วัดเทวสังฆารามนะคะนอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้สั่งให้ทางอำเภอและหน่วยงานต่างๆนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งอีก 3-4 วันนะคะมวลน้ำก้อนกลางค่ะจะเข้าพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่และเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีนะครับรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นการแจ้งเตือนล่าสุดนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ริมน้ำหรือว่าพื้นที่แอ่งกระทะใกล้กระทะใกล้แม่น้ำตอนนี้ได้อพยพออกจากพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงแล้วครับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับไม่มีฝนตกลงไปซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวบางจุดน้ำลดลงครับแต่พื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับจันทบุรีที่ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านไปทางสะพานบ้านลาวเขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีตรำไพส่งผลในพื้นที่ลุ่มน้ำถูกน้ำท่วมครับเช่นบริเวณวัดดอนตาลจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังก็คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองขาดตอนบนครับหลังน้ำในคลองพักดีตรำไพกัดเซาะแนวกำแพงคันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดจุดนี้ชำรุดกว่า50เมตรครับส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเจ้าที่อยู่ระหว่างแก้ปัญหานะครับขณะที่ถนนสายสุขุมวิทจากแยกหนองคล้ามอำเภอท่าใหม่ถึงแยกหนองสีงาอำเภอนาใหญ่อามพื้นที่บางส่วนน้ำเริ่มลดลงครับแต่ตำบลวังใหม่น้ำท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนอยู่ครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนเติมสถานการณ์จะคลี่คลายไปตามลำดับครับเวทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับมีการแจ้งเตือนการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำป่าสักติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินประชาชนจากการที่น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรครับข้อมูลณวันที่28กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำกว่า 96% ของความจุเขื่อนครับและคาดว่าในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มอีกกรมชลประทานจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะครับคุณผู้ชมเป็นการทยอยปรับจากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายนครับจากนั้น1ตุลาคมจะปรับเพิ่มการระบาย230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะสูงสุด400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมกรมชลประทานยืนยันว่าระดับน้ำยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ล้นตลิ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับไปดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ครับขณะนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างมากและที่สำคัญคือเกินความจุอ่างนะครับคุณผู้ชมน้ำเกินความจุตอนนี้ภาพรวมอยู่ที่ 110% นะครับโดยโครงการชลประทานสุรินทร์เร่งบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา226ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้าไปเพิ่มเติมจากพื้นที่ต้นน้ำครับโดยเฉพาะอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำรวมถึงผู้ที่อาศัยริมลำน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำในปริมาณมากอาจทำให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงบางแห่งนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำอาจทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากน้ำเพิ่มหรือว่าสูงล้นตลิ่งส่วนแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับจุดนั้นสูงจนถึงทางเดินริมแม่น้ำหรือว่าริมท่าน้ำทางวัดต้องนำกระสอบทรายมาวางกั้นถึง4ชั้นด้วยกันนะครับพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำตลอด24ชั่วโมงครับขณะเดียวกันทางวัดได้เตรียมกระสอบทรายวางเพิ่มเป็นแนวอีกนะครับบริเวณประตูระบายน้ำหน้าวัดลานตากฟ้าแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก10ตัวที่สามารถผลักดันน้ำในคลองโยงที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนหากสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำทันทีโดยจะแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้ยกของไว้ที่สูงเช่นกันครับข้อมูลจากโครงการชลประทานนครปฐมระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้ง3จุดครับของสถานีวัดระดับน้ำแม้ปริมาณน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับและยังแต่มีปัญหาอยู่ที่ปัจจัยคือมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำหลายพื้นที่สูงเกินตลิ่งและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางนะครับเป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมก่อนออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางเนี่ยกว่า300กิโลเมตรครับไปดูในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้เข้าท่วมบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะชุมชนมหาธาตุชุมชนช่องลมชุมชนเขาเหลือตำบลคุ้งกระถินตำบลคุ้งน้ำวนและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีครับ ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพข้าวสารน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งน้ำวนตำบลคุ้งกระถินและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ราชบุรีที่อำเภอเมืองเป็นผลมาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะครับและคาดว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยซึ่งมีการคาดการว่าจากทางจังหวัดคาดการนะครับว่าน้ำจะเดินทางถึงอำเภอเมืองราชบุรีภายใน9ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงครับถ้านับจากวันที่29กันยายนนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในและเขตเทศบาลเมืองราชบุรียังคงเฝ้าระวังน้ำดันกลับเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงปิดประตูระบายน้ำบริเวณสะพานดำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเป็น2เครื่องครับ
1: ในส่วนของจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งการไปในทุกส่วนราชการที่มีส่วนรับผิดชอบให้เข้าแผนนะครับแผนที่เตรียมไว้ก็คือเราเน้นเรื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในขณะที่เกิดสภาวะอุทกภัยเช่นนี้นะครับเราเตรียมศูนย์พักคอยเราได้ประสานงานกับองค์กรปกครองถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นไปปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอย
0: ผู้ชมครับทางจังหวัดนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและที่ตั้งศูนย์พักคอยได้จากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พักพิงหรือว่าจุดจอดรถสามารถติดต่อผู้นำในชุมชนในพื้นที่ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้แล้วครับและทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่เราจะลากันด้วยภาพช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2ตัวครับชื่อเจ้าด้วนและพลายหางขาวออกจากป่าเขาใหญ่เดินไปในพื้นที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับพลอยซึ่งมาในชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสำหรับสุภาพสตรีที่ผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิเข้าไว้ด้วยกันตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงศักดิ์ประณีตความอ่อนช้อยของหญิงไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบความพิเศษคือการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามด้านในเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดอย่างเช่นงานพระราชพิธีชุดเจ้าสาวงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวดีๆสร้างรอยยิ้มเล็กๆท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่แสดงให้เห็นถึงทานน้ำใจของคนไทยที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่คอยสนับสนุนเรื่องแรงทรัพย์ในยามที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต่างได้รับความเดือดร้อนจนต้องอพยพหนีซึ่งนอกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่ลงแรงลงใจช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าศิลปินดารานักแสดงคนบันเทิงค่ะที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบไม่มากออกมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเช่นนางเอกสาวหน้าตุ๊กตาหรือบาร์บี้เมืองไทยดร.ขวัญอุษามณีที่ได้โอนเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับอาจารย์เบียร์มูลนิธิคนตื่นธรรมสำหรับนำไปจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารกล่องปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งตั้งเป้าไว้รอบละ 5,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มสะอาดนะคะไข่ต้มขนมอาหารสัตว์เลี้ยงและนมสำหรับเด็กให้แก่ประชาชนที่บริเวณเคหะร่มเกล้าและคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจนประชาชนเดินทางเข้าออกได้ยากลำบากโดยสาวขวัญอุษามณีค่ะได้ไลฟ์สดขณะลุยน้ำท่วมลงพื้นที่พร้อมกับให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองค่ะขณะที่นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและครอบครัวนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือแม้ว่าบ้านของตัวเธอเองเนี่ยในย่านสุขาภิบาล3จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านจนรถยนต์ไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ตามโดยเธอได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะเผยให้เห็นภาพตัวเองพร้อมทีมงานและคนในบ้านกำลังลงมือทำกับข้าวทำข้าวกล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยแก้มปุ๋มค่ะตัดสินใจซื้อรถกระบะยกสูงและเรือเพิ่มอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ลุยน้ำออกไปช่วยเหลือและรับส่งเพื่อนบ้านในย่านนั้นอีกด้วยค่ะด้านนักแสดงหนุ่มหล่อเด่นคุณงามเนตรนะคะก็ได้นำถุงยังชีพของใช้จำเป็นไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณสกายวอล์กบางกะปิซึ่งก็มีชาวเน็ตถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ค่ะพร้อมกล่าวชื่นชมถึงน้ำใจในช่วงยามวิกฤตแบบนี้คนไทยเราไม่เคยทิ้งกันเลยจริงๆค่ะ
1: มีน้ำใจมากนะครับเอาของประเจกประชาชนนะครับผม
0: และเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามวตารที่จะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติทั้ง4รอบการแสดงเป็นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติและช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: สำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเลื่อนจำหน่ายบัตรการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ทั้ง4รอบเป็นวันพุธที่30กันยายน2569เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งหน้าเคาน์เตอร์จำนวน300ที่นั่งต่อรอบและช่องทางออนไลน์จำนวน700ที่นั่งต่อรอบทั้งเว็บไซต์กรมศิลปากร www.ntt.fineart.go.th บัตรราคา400 300 200 150และ100บาทซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านหน้าตาดุริยางคศิลป์ของชาติพร้อมแสดงศักยภาพของโรงละครแห่งชาติที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งระบบเสียงระบบแสงระบบเวทีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหลังปิดปรับปรุงกว่า3ปีโดยไฮไลท์ของการแสดงครั้งนี้อยู่ที่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามวตารที่นำเรื่องราวเริ่มต้นของพระรามในการปราบความชั่วร้ายและนำความสงบสุขกลับคืนบ้านเมือง เมื่อทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกามีอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าเทวดาและผู้คนจนเหล่าเทพเทวดาต้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์ให้ลงมาปราบฝ่ายอธรรมพระนารายณ์จึงอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาโดยมีพระอนุชาคือพระลักษณ์เมื่อเติบโตขึ้นพระรามได้อภิเษกกับนางสีดาแต่เหตุการณ์พลิกผันทำให้พระรามต้องออกจากกรุงอยุธยาและใช้ชีวิตอยู่ในป่าพร้อมกับพระลักษณ์และนางสีดาก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญเมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไปยังกรุงลงกาจากเหตุการณ์นี้พระรามจึงต้องรวบรวมกำลังทั้งเหล่าวานรโดยมีตัวละครสำคัญอย่างหนุมานเข้ามาช่วยเหลือจนนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่างฝ่ายพระรามกับทศกัณฐ์ค่ะ

0: ใครที่เป็นสายอาร์ตทอยเติบโตมากับคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงตากลมโตและจืบปากขวัญใจคนทั่วโลกอย่างวอลลี่ขอแนะนำเลยค่ะให้แวะไปทำความรู้จักกับเธอให้ลึกขึ้นนะคะกับนิทรรศการฉลองครบรอบ20ปีที่จะพาย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นผลงานต้นฉบับของศิลปินชาวฮ่องกงเคนนี่หว่องในวอลลี่ 20th Anniversary Exhibition ค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นในฐานะผลงานศิลปะสู่คาแรคเตอร์ยอดนิยมในวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์และนี่ก็คือนิทรรศการกลางแจ้งค่ะฉลองครบรอบ20ปีของคาแรคเตอร์สุดฮิตราชินีแห่งวงการอาร์ตทอยมอลลี่นั่นเองค่ะ
2: เด็กหญิงตากลมสีฟ้าทะเลกับการจือปากที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ได้มีเพียงหน้าตาน่ารักในอิริยาบถต่างๆเท่านั้นหากยังเต็มไปด้วยความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่มีวันสิ้นสุดหนึ่งในคาแรคเตอร์สายอาร์ตที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้จนครองใจคนทั่วโลกได้แบบไม่ยากอย่างมอลลี่ซึ่งมีศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยชื่อดังจากฮ่องกงเคนนี่หว่องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมอลลี่ 20th Anniversary Exhibition Bangkok นิทรรศการกลางแจ้งกับคอนเซปต์ The Little Galaxyการเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาภายในสวนสวยกลางกรุงอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคาแรคเตอร์มอลลี่ขนาดยักษ์อวดโฉมรอให้ทุกคนไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์มากมายอย่างเช่น Angry Molly Boxing Ring หรือสังเวียนของ Angry Molly Baby Molly Play Garden สนามเด็กเล่นกลางสวนของเหล่ามอลลี่น้อยเป็นต้นถัดจากโซนสวนกลางแจ้งนะคะเข้าไปชมนิทรรศการในร่มกันบ้างเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของคาแรคเตอร์ที่ประทับใจตั้งแต่ทางเข้ากับอุโมงค์แห่งความทรงจำที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นใหม่ทุกๆครั้งที่มีนิทรรศการพร้อมซ่อนกิมมิกดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับประเทศไทยไว้อีกด้วยรวมถึงภาพสเก็ตแรกต้นกำเนิดจักรวาลสุดคิ้วที่เกิดจากความประทับใจที่ศิลปินมีต่อเด็กผู้หญิงซึ่งบังเอิญเจอกันในงานการกุศลงานหนึ่งค่ะนำเข้าสู่ห้องที่รวบรวมภาพสเก็ตของจริงตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2009ห้องทำงานจำลองเสมือนจริงที่เคนนี่หว่องลงทุนบินมาจัดของทุกชิ้นด้วยตัวเองสะดุดตาด้วยโต๊ะทำงานที่ดัดแปลงมาจากเปียโนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ภาพสเก็ตโมเดลไปจนถึงผลงานที่ยังสร้างไม่เสร็จรวมถึงเหล่าตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ศิลปินชื่นชอบส่วนตัวและมุมพักผ่อนที่มีทั้งกีตาร์และเปียโนที่เจ้าตัวเพิ่งเพ้นภาพน่ารักน่ารักเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้ดูอีกด้วยโซนสุดอลังการกับอาณาจักรที่รวบรวมกล่องสุ่มทั้งหมดของมอลลี่43คอลเลกชันที่ศิลปินร่วมงานกับทางป๊อปมาร์ทสเปซมอลลี่แอดเวนเจอร์เดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศค้นพบความลึกล้ำและไร้ขอบเขตของจักรวาลกับการจำลองโลกของสเปซมอลลี่ให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสความตื่นเต้นและความอลังการท่ามกลางหมู่ดาวและกาแล็กซี่รอยัลมอลลี่คาสเซิลปราสาทในอีกมิติของมอลลี่เจ้าหญิงผู้คอยดูแลโลกแห่งวัยเยาว์The Little Galaxy ค้นพบโลกของมอลลี่ที่ก่อร่างสร้างขึ้นจากความทรงจำจินตนาการและการสร้างสรรค์ผ่านผลงานต้นฉบับของเคนนี่หว่องตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันรวมถึงผลงานครบรอบ20ปี The Little Galaxyถัดมาที่นิทรรศการชวนสัมผัสมอลลี่ผ่านมุมมองและภาษาแห่งศิลปะที่แตกต่างกันจากผลงานของศิลปินและช่างฝีมือจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากความร่วมมือระหว่างป๊อปมาร์ทและสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์อย่างเครื่องเคลือบเบญจรงค์เขียนมือมอลลี่แอนด์เดซี่มอลลี่ในสวนเดซี่โดยทวีพันศรีผู้ชนะโครงการศักดิ์สิทธิ์คราฟสเตชั่น2026ผู้พางานเบญจรงค์ออกไปไกลกว่าภาพจำเดิมจากการถ่ายทอดลวดลายบนเครื่องถ้วยพอสเลนพร้อมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการใช้ภาชนะของไทยด้วยการนำลายจักรีสมัยรัชกาลที่5มาผสมผสานกับสีชมพูและสัญลักษณ์พระเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนในปี2442ก่อนสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2459
3: เบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของมรดกของชาติไทยที่สืบทอดกันมาแบบหลายรุ่นมีมาตั้งสมัยโบราณครับก็อยากถ่ายทอดตรงนี้รักษาตรงนี้พัฒนารูปแบบชิ้นงานขึ้นมาให้เป็นงานร่วมสมัยตอบโจทย์กับผู้คนสมัยใหม่มากขึ้นให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นครับสีตัวนี้เป็นสีบนเคลือบนะครับแต่ว่าผมใช้หลักของสีเอกลง

0: 20ปีคือมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็น
1: ที่ได้นักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีมาร่วมฟีเจอริ่งโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกกับซิงเกิลฮัมฮอนโชว์หมดรักแบบบ้านๆให้แฟนๆได้ฟินกลางท้องทุ่งจังหวัดนครปฐมเลยล่ะค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆคอเพลงอีสานกับการพลิกลุกจากสายแดนซ์และหนุ่มสายฮาสู่โหมดรักละมุนแบบบ้านๆสำหรับ2คนบันเทิงต่างขั้วอย่างนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวสุดฮอตลำไยไหทองคำและนักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกรวมถ่ายทอดบทเพลงฮัมฮอนเพลงลูกทุ่งกลิ่นอายอีสานที่หยิบเอาเสียงแคนมาเป็นตัวแทนของความรู้สึกส่งต่อไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลโดยใช้โลเคชั่นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่จังหวัดนครปฐมให้บรรยากาศทุ่งนาสบายๆเข้ากับเนื้อหาของเพลงที่เล่าถึงความคิดถึงของคนที่ยังเฝ้ารอผ่านเสียงแคนและเสียงเพลงให้เดินทางไปถามไถ่คนไกลว่ายังจำความรักและคำสัญญาที่เคยมีต่อกันได้หรือไม่ซึ่งเนื้อหาเพลงใช้ภาษาถิ่นอีสานโดยมีโปรดิวเซอร์คนดังศิลาแรงอาจสาลีทำหน้าที่เรียบเรียงและได้2ภูตะวันศิลปินลูกทุ่งแนวอีสานอินดี้จะค่ายเข้าสารซาวเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างกขคและเฉิดฉายมารับหน้าที่ทำคำร้องและทำนองให้อีกด้วยค่ะบางครั้งระยะทางอาจทำให้คน2คนต้องอยู่ห่างกันแต่สำหรับคนที่ยังมีความรักอยู่ในหัวใจเพียงเสียงเพลง1เพลงก็อาจเดินทางไปถึงคนที่คิดถึงได้เสมอแฟนๆคอเพลงอีสานอินดี้ทั้งหลายก็เข้าไปฟังพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะ
1: และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก2เหรียญด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เริ่มกันที่ตะกร้อทีมชาติไทยค่ะล้างตาชนะคู่ปรับมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราได้สำเร็จค่ะการแข่งขันตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยในชุดสีแดงส่งเอาธนพลทรัพย์เย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามเจอกับมาเลเซียคู่ปรับของทีมชาติไทยตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะต้นเซตแรกทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มสูสีนะคะกฤษณพงษ์กับซาฮีรอสดีสลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะเลยค่ะก่อนที่ทีมไทยอาศัยความเด็ดขาดขึ้นฟาดหนีบล็อกของธนพลทรัพย์เย็นนะคะช่วยให้ไทยเราทำสกอร์ทิ้งห่างและชนะไปได้ก่อน15-9คะแนนค่ะจากนั้นในเซต2ทีมไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่องนะคะนำไปก่อน5-0ในช่วงต้นเซตค่ะก่อนที่มาเลเซียทำแต้มเบียดไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จแต่ว่าไทยเราก็แก้เกมส่งเอาพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเสิร์ฟค่ะแล้วก็ทำสกอร์ทิ้งห่างก่อนที่ไทยจะชนะไปในที่สุด15-8คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทีมตะกร้อไทยในการแข่งขันคราวนี้นะคะต่อจากประเภททีมชุดหญิงนอกจากนั้นค่ะยังถือว่าเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะ
2: หลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ดีใจครับดีใจมากแล้วแล้วเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับ
4: ครับก็รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับ

0: ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีลีกที่มั่นคงครับเพื่อที่จะพัฒนารุ่นต่อไปให้ขึ้นมาอยู่กับตะก้อแล้วก็คุกคีกับตะก้อให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อเนื่องกับการแข่งขันด้วยจังหวะจะได้รู้จังหวะรู้เกมการแข่งขันมากขึ้นครับ
1: สำหรับทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญจากตะกร้อ4คนหญิงซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่30กันยายนไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มพบกับเวียดนามโดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่3ตุลาคมนี้ครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอจากนักกีฬาตะกร้อเดินสายจนก้าวมาเป็นผู้พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ติดตามได้จากรายงานครับ
2: ค่ะ

0: ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างแค้นเอาชนะมาเลเซียคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมชุดนี้คือเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อทีมชาติไทยที่มาจากตะกร้อเดินสายครับ
1: วุฒินันท์คำสนอหรือว่าเชียร์สวนสยามหน้าซ้ายตัวชงแจ้งเกิดเต็มตัวด้วยวัย24ปีกับทีมตะกร้อทีมชาติไทยด้วยการลงเล่นในทีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียจนพาทีมประสบความสำเร็จเอาชนะคู่ปรับตลอดการ2-0เซตกลับมาคว้าเหรียญทองได้อย่างยิ่งใหญ่แก้มือจากความผิดหวังจากกีฬาซีเกม2025และจากประเภททีมชุดในเอเชียนเกมหนนี้วุฒินันท์คำสนอเป็นสายเลือดนักตะกร้อแท้ๆหลังเดินตามเส้นทางของคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเติบโตมาพร้อมกับการเดินสายการเตะเดิมพันจึงทำให้ความสามารถของเจ้าตัวครบเครื่องมีพื้นฐานตะกร้อแน่นบวกกับการอ่านทางเกี่ยวลูกฟาดสะสมผลงานเรื่อยมาจนได้รับโอกาสเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยเมื่อ4ปีก่อนและจุดนั้นคือจุดเริ่มต้นของเชียร์สวนสยามในสารระบบทีมชาติไทยเจ้าตัวก็มีรายชื่อในแคมป์ทีมชาติเรื่อยมาจนได้รับโอกาสสำคัญในการเป็น1ใน12ขุนพลมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026
2: ครับก็ตอนแรกก็เล่นเดินสายตามคุณพ่อครับพ่อพาเตะตะกร้อแล้วก็เล่นออกเดินสายครับเสร็จแล้วก็มาได้เข้าระบบจริงๆจังตอนช่วงติดนักเรียนไทยครับเรียนไทยก็เริ่มมาเข้าระบบแล้วก็สู้เดินสายแข่งทั่วประเทศครับเดินสายไปหมดเพื่อจะพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้ครับวันนี้รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำมันได้ครับถ้าสำหรับผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยครับยังอยากติดทีมชาติไปนานๆครับอยากเป็นกำลังหลักสำคัญให้ทีมชาติครับก็ผมฝากพี่ๆน้องๆ นะครับที่กำลังเล่นตะกร้ออยู่ครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วก็มีความฝันมีความหวังไว้ครับตั้งใจซ้อมเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผลมันออกมาเองครับ
1: แม้ว่าเชียร์สวนสยามจะพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดแต่ทีมเดียวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจสร้างมาตรฐานของตัวเองจนได้รับคำชมจากทีมงานผู้ฝึกสอนรวมถึงบรรดากองเชียร์และสื่อมวลชนว่าใจนิ่งเกินวัยความห้าวหาญไม่กลัวคู่ต่อสู้บวกกับเป็นคนที่คุมจังหวะทั้งเกมลูกชงและการดึงจังหวะคุมสถานการณ์นี่คือสัญชาตญาณของตัวชงอนาคตไกลสำหรับความสำเร็จในเวทีเอเชียนเกมคือคำตอบทุกอย่างของวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อเดินสายคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้การได้ลงเล่นในประเภททีมเดียวชนกับมาเลเซียซึ่งอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆหลังเอาชนะไทยมาได้ในประเภททีมชุดและในประเภททีมเดียวไทยก็พลาดไม่ได้แล้วบทสรุปทีมชาติไทยเอาชนะคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จเป็นเครื่องการันตีว่าเชียร์สนสยามหรือว่าวุฒินันท์คำสนอคือตัวจริงตีเก๋ไม่ได้เลยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของวงการตะกร้อไทยเราในยุคใหม่นะคะส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองที่ทีมไทยทำได้วันนี้ค่ะอีสปอร์ตไทยเรานะคะสามารถคว้าเหรียญทองในเกม PUBG ค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตค่ะประเภทเกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิต

0: ถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวาริศวงทองหัดชัยตลอดการแข่งขัน2วันค่ะแข่งขันทั้งหมด12แมตช์นะคะไทยเราเก็บคะแนนได้มากถึง128คะแนนทำไป75คิวค่ะโดยเราคว้าวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์3แมตช์ด้วยกันนะคะทีมไทยคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยและถือว่าเป็นเหรียญทองที่11ของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เหรียญเงินเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของปากีสถาน
1: ไปกันที่มวยสากลกันบ้างครับน้องโฟกัสทัทธานิชาจงโปร่งกลางก็เฉือนชนะนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองครับมวยสากลกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นิชิโออินเดเซียมนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศน้องโฟกัสนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยหนึ่งเดียวตอนนี้ครับเจอกับสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในยกแรกนัทธนิชาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าตั้งรับรอดักซ้ายนามิกิพยายามเข้าทำเกมชิงจังหวะสู้กันนามิกิวนออกไม่ปะทะเกมยก2นัทธนิชาดักซ้ายเข้าหน้าเต็มๆพร้อมตับลำตัวครับยกสุดท้ายนัทธนิชาเป็นฝ่ายเดินนามิกิถอยชิงจังหวะออกหมัดแลกกันทายกทั้งคู่ต่างมั่นใจเป็นฝ่ายชนะวนดูเชิงครบ3ยกนัทธนิชามาเร่งเครื่องเฉือนชนะไป3ต่อ2เสียนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะได้สำเร็จการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับพังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ปารีสและเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในรุ่นแบนตัมเวทที่นครหางโจวในครั้งที่แล้วครับ
2: ก็ค่อนข
1: ้
2: างที
1: ่
2: จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดังทีก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
3: โอเค
1: สำหรับมวยสากลในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นจะขึ้นสังเวียนในวันที่2ตุลาคมนี้ครับ
0: ค่ะส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเรานะคะเอาชนะคีกิสถาน3เซตรวดเก็บชัยชนะนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะและถือว่าเป็นข่าวดีนะคะพอช่วงบ่ายมานักกีฬาจากอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านค่ะปรากฏว่าอินโดนีแพ้ไปทำให้เราผ่านเข้ารอบค่ะไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะคะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยซึ่งชนะ1แพ้1มีอยู่2คะแนนเจอกับคีกิสถานที่แพ้มา2เกมรวดไม่มีแต้มการันตีการตกรอบไปแล้วค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยใช้6คนแรกเป็นชุดที่ดีที่สุดเลยนะคะก็จะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีแล้วก็เซตเตอร์เป็นบุญยฤทธิ์วงธรค่ะส่วนลิโบโล่เป็นนครินทร์อินทนูปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำแต้มนำตลอดทั้ง3เซตนะคะเราชนะไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14คะแนนค่ะทีมไทยแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มีอยู่5คะแนนส่วนคีกิสถานนะคะแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มค่ะเกมนี้นภาเดชทำแต้มมากที่สุดของทีมไทย16คะแนนค่ะซึ่งตอนแรกช่วงเช้าหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะทีมไทยก็มีลุ้นว่าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้หรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายที่เราต้องลุ้นคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับอิหร่านปรากฏว่าเป็นอิหร่านชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2เซตค่ะทำให้ทีมชาติไทยเพียงพอผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนแชมป์กลุ่มนั้นเป็นอิหร่านค่ะ
1: ไปต่อกันที่เทนนิสกันบ้างนะครับชายเดี่ยวรอบ2กสิทธิ์สำเร็จเมื่อวานที่12ของรายการเจอกับประทีปคัดการจากเนปาลนะครับเซตแรกกสิทธิ์เล่นได้เหนือกว่าครับเบรกเกมเซิร์ฟเอาชนะ6ต่อ2จากนั้นเซตที่2ยังเป็นนักวอลเลย์ไทยที่เล่นได้ดีกว่าครับชนะ6ต่อ2จบเกมกาสิดิตชนะ2เซตรวดผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือ5ของรายการต่อไป
0: ส่วนกีฬาพาเดลค่ะจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะคะประเภทหญิงคู่รอบแรกนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรสศรีรุ่งเรืองนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะประเดิมสนามเจอกับโนฮาซานและเซนาฟชาคูจากคูเวตปรากฏว่าคู่สาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้ดีค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ3ดวลกัน1ชั่วโมงกับอีก22นาทีนะคะ2สาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: นักตบลูกขนไก่หญิงคู่เกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองขณะที่ไทยครับได้เหรียญทองที่12 จาก

0: ายเดี่ยวผลงานของกุลวุฒิวิทิสารครับไปดูการแข่งขันหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างหลิวเซิงซู่กับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนพบเบคฮานากับอีโซฮีจากเกาหลีใต้โดยเกมแรกนั้นสูสีครับผลัดกันทำแต้มเสมอกัน26-26และเป็นคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนทำ2แต้มรวดชนะ28-26เกมที่2ก็ยังคงสูสีครับคู่เกาหลีใต้ตีเสมอ1-1จากชัยชนะ21-18ครับและต้องตัดสินในเกมที่3ก็ยังคงคู่ขี้สูสีนะครับ17-17คะแนนและเป็นคู่จากเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะไป21-18เบคฮานากับอีโซฮีชนะ2-1เกมนะครับคว้าเหรียญทองหญิงคู่ไปครับหญิงเดี่ยวก็ได้เหรียญทองด้วยนะครับผลงานของอันเซยองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆนะคะสำหรับนักกีฬาไทยเราวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปนะคะ2-0เกมค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองที่12เพิ่มให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะหลังจากที่เป้าหมายของเราในการไปเอเชียนเกมคราวนี้เราหวังว่าอยากจะคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองตอนนี้ก็เพิ่มขยับเหลืออีกแค่3เหรียญทองเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วนะคะส่วนอันดับ1ตอนนี้เป็นจีนค่ะ140เหรียญทองญี่ปุ่นเจ้าภาพ43เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน13เหรียญทองแล้วก็ที่5ตอนนี้ทีมชาติไทยขยับเพิ่มเป็น12เหรียญทอง8เหรียญเงินกับอีก12เหรียญทองแดงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่ใกล้เข้าถึงเป้าหมาย15เหรียญทองแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเราจะมีการอัดฉีดภายใน7วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนเลยนะคะแม้ว่าขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่ว่ากีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื่อว่าเรื่องของน้ำท่วมจะทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนค่ะสิ่งที่นักกีฬาทำถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของคนไทยในตอนนี้และตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเราได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะและไม่ไกลจากเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองที่ตั้งไว้ก็ถือว่าทำได้หลากหลายค่ะทำได้ดีในหลายกีฬานะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกกับนักกีฬาค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนทำถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าเดี๋ยวหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะจะมีการอัดฉีดเงินรางวัลความสำเร็จภายใน7วันหลังจากจบภารกิจแล้วก็จะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ
2: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
0: ครับเมื่อช่วงเช้ายัง10เหรียญทองอยู่ตอนนี้ได้เพิ่มอีก2แล้วนะครับในช่วงเย็นส่วนกรณีที่นักกีฬาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผ่านสมาคมกีฬาต่างๆก็ไปสำรวจว่ามีนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติโดยจะให้สมาคมทำเรื่องมาถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Sport of the Day นะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทนนิสเชิงตูโอเพ่นรอบรองชนะเลิศกันค่ะจากนั้นเราพักครบรองชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: เช่นเคยนะคะข่าวค่ำวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะสภาพในแต่ละพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะต้องส่งไปถึงประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกันนะคะสภาพอากาศ
1: ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับสภาพน้ำที่จะเข้ามาจะน้อยอย่างไรจะได้เตรียมตัวรับมือก็ได้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปเริ่มกันที่ภาพรวมของฝนทั่วประเทศในช่วงปลายสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะจะได้เริ่มเตรียมพร้อมกันนะคะปรากฏว่ามีสัญญาณดีค่ะมีแนวโน้มจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมีสัญญาณที่จะลดลงแบบนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะหลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่ทีนี้ถ้าเจาะไปดูเป็นรายภาคค่ะในพื้นที่ภาคเหนือคืนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังย้ำนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ว่าก็จะเป็นเพียงบางพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะจะไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกฝนก็จะเริ่มเบาบางลงไปมากๆแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้บ้างนะคะที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันค่ะอาจจะมีลักษณะฝนตกแบบประปรายนะคะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนอย่างวันนี้เนี่ยเห็นแสงแดดกันแล้วบางคนนี่บอกว่าขอออกไปเดินตากแดดนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเปิดและมีแสงแดดก็จะเอื้อต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้หลายคนก็ชอบด้วยนะครับก็มันเข้าใจง่ายแล้วก็คำพูดไม่ยืดยาวนะครับก็คือเรื่องของการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเห็นได้ว่ามีกันนะครับโดยบนหน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยามีการโพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศจากเว็บจากหน้าเว็บของกรมอุตุได้แล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกรอบใหม่ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะ
0: แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือข้อความของหลายๆคนที่เข้ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงคำแบบง่ายๆอ่านแล้วก็เข้าใจกล้าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารนอกจากนี้ก็ให้กำลังใจหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการยกระดับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยกตัวอย่างอย่างเพจออนไลน์เราก็แชร์ลิงก์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาต่อนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง
1: และข้อมูลจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: และแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับทางดับได้ระบุนะครับว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมเสนอข้อมูลนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นตามปกติแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจะประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลเนื่องจากว่าแปลงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนำเสนอข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นพร้อมกับยกระดับศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยี
0: น้ำโดยรวมเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่จังหวัดระยองต้องบอกว่าบางจุดย้ำนะคะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะคะน้ำยังวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบางจุดของอำเภอเมืองแล้วก็บางจุดของอำเภอแกลงทำให้ทางโรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษานะคะที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยไว้กว่า 1,000 คนหลังระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตร ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองระยองนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินอันนี้ก็ยังวิกฤตแม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วแล้วก็มีแดดออกมาทั้งวันโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแหลงชักใหญ่ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกมาแล้วก็นำข้าวกล่องรวมถึงน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกรายอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า

0: 121%ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมนะคะส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมเนี่ยรวมกว่า56ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่ถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับจังหวัดระยองช่วงที่บริเวณบ้านหนองคล้านะครับบ้านหนองสีงาน้ำลดลงบ้างแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กเนี่ยพอสัญจรผ่านได้ซึ่งทางหมวดการทางท่าใหม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็บอกนะครับว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูงถึงหลังคาแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมาประมาณครึ่งเมตรนะครับคือ50เซนถือเป็นสัญญาณที่ดีหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำออกทะเลได้เร็วมากขึ้นสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วครับ
2: ถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็คงน่าจะได้เร็วกว่านี้ต้องการพวกข้าวพวกน้ำครับแล้วก็พอน้ำลดอ่ะขอพวกแปลงพวกไม้ฝาดครับเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกมันก็อีกประมาณสัก 2-3 วันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
0: ไปดูเส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักน้ำก็แห้งแล้วนะคะรถสัญจรได้แต่ว่าสูงนะคะรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้เช่นเดียวกับทางขึ้นไปเขื่อนเขาจุกเร็วขึ้นสูงเร็วล้านค่ะแล้วก็การเคลมประกันค่ะ
3: ขึ้นมาเยอะเนี่ยคือมันสูงกว่าเดิมเมื่อประมาณ8โมงลดแบบประมาณแบบเยอะ
1: ให้โครงสร้างนั้นแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยซึ่งคาดการว่าจะสามารถอุดรอยรั่วชั่วคราวและลดความเสี่ยงน้ำท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำด้วยครับ
0: อ๋อนะคะเกิดเหตุอาคารห้องเช่า2ชั้นแล้วตัวอาคารก็เอียงอย่างเห็นได้ชัดนะคะยกมาจากตัวตึกนี่ค่ะนี่คือสภาพแตกร้าวชัดเจนนะคะคือพอสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยตอนที่เร่งอพยพกันออกมาทางเฝ้าสังเกตการและโครงสร้างอาคารที่มีเสียงว่ามีเสียงลั่นหรือว่ามีการเนื่องจากอาคารเนี่ยยังไม่สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ 100% สมเป็นเวลานานประกอบกับอาคารเนี่ยสร้างมามากกว่า13ปีทำให้ส่วนไหวแล้วก็เกิดการซุดเอียงเบื้องต้นมีการประสานอบต.คลองนาให้ทำการ
1: 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าปริมาณน้ำภายในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แผนอพยพครับโดยทางด้านของ4จังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพหนีน้ำหากน้ำเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนแบบฉับพลันทางนี้จากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมอีกประมาณ80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันทางด้านของสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่น้ำไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมากโดยข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณบ้านวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็พบนะครับว่าแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็ได้เริ่มติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้ว

0: น้ำเปิดก็ชายน้ำที่เขาอยู่ก็ท่วมหมดเลยก็กังวลสงสารที่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ชายน้ำก็เนี่ยถ้าว่าเกิดน้ำขึ้นสูงมากเนี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ได้เพราะเขาต้องระบายตอนนี้ก็
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมอพยพโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปภ.
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ตำบลคุ้งกระถินเทศบาลเมืองราชบุรีและเตรียมความพร้อมในการรับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นให้ประชาชนนั้นอพยพออกจากบ้านตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งรับน้ำที่ราชวงศ์กรที่ขณะนี้ทั้ง2เขื่อนเป็นต้องปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อลดผลกระทบ
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท้ายแม่น้ำเจ้าพระยานะคะริมแม่แล้วทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยอำเภอชัยโยม 5-10 เซนติเมตรค่ะหากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือติชั่วโมงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอ่างทองคาดว่าจะมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ทองจะเพิ่มเฉลี่ย1.50 เมตรถึง1.80 เมตร
2: เมืองพระนครศรีอยุธยาโดยได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองตลอดระยะทาง450 เมตรพร้อมกับได้เตรียมผ้าใบสำหรับคลุมแนวป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจทางนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณวัดศาลาปูนวรวิหารและจัดเตรียมโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกติทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังคงเปิดให้บริการครับ
1: ไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยที่อำเภอบางกรวยเพิ่มเติมนะคะหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนประกาศนี้ก็จะครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลเมืองบางกรวยเทศบาลเมืองสารกลางเทศบาลเมืองปลายบางเทศบาลตำบลบางสีทององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับวัดศิลามูลก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะทางนี้จังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุม7อำเภอนะคะได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมกำแพงแสนสามพรานบางเลนพุทธมณฑลและดอนตูมค่ะ
2: ไปต่อกันที่กระแสข่าวนะครับที่มีการพูดกันว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดประเด็นนี้ก็ได้มีการออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยท่านได้ยืน

0: กันว่าเป็นการหารือกันเพื่อที่จะขอการชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและย้ำนะครับว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพลพิไทยได้บอกนะครับว่าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปประชุมงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานนะครับว่าปริมาณนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนนั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรและหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนได้มีการประเมินแล้วนะครับว่าสามารถปิดได้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานนะครับทางเขื่อนก็ได้ดำเนินการปิดระบายน้ำตามขอไปนะครับทางเขื่อนได้ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่จากการนำเสนอของข่าวบางข่าวนะครับอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดโดยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วย
1: วันที่27ที่ผมไปนะครับเราก็ตอนแรกเราไปประชุมภาพรวมของจังหวัดก่อนว่าเป็นยังไงพอประชุมภาพรวมกับท่านผู้ว่าท่านคพ.สาธารณสุขจังหวัดเสร็จเนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆมีอุตุมีอะไรด้วยเนี่ยเราก็ย้ายไปที่เขื่อนนะครับพอไปที่เขื่อนเราก็ไปฟังรายงานนะครับพอฟังรายงานเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนตอนนี้ไม่ถึง 100% อยู่ประมาณ 97 กว่า%นะครับแล้วก็ในอัตราส่วนประมาณ 20% ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ่เมื่อวันก่อนก็คือถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำที่ทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยหลังจากที่กลับมาเพราะผมไปแวะที่ปทุมไปดูน้ำที่ปทุมอีกแล้วก็ยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนแล้วโถโดยสติปัญญาทุกคนเราก็รู้แล้วครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะๆถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรหารือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆ
2: ส่วนน้ำท่วมและน้ำป่าหลากในหลายพื้นที่ค่ะทางจังหวัดตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอบ้านตากโดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำกัดเซาะสะพานห้วยฉลอมที่ต่อหม้อสะพานทรุดซึ่งขณะนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ผ่านเบลลี่เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้ชั่วคราวค่ะขณะที่

0: พตากสาขาแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านกำลังทหารตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดหลังมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปที่ปลอดภัยณวัดแม่กึ๊ดสามท่าพร้อมแจกจ่ายนะโดยขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ยังติดตาม
1: มากันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอาจเพื่อที่จะเยียวยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการอนุมัติโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยยืนยันนะครับรัฐบาลพร้อมที่จะประสานทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตให้เร็วที่สุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้นำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ในวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้นะครับเกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่นั้นได้เสนอขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้ระบุต่อด้วยนะครับว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ปัญหานั้นมีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรี
2: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็การปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านลงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการระยะยาว8ปีเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งขณะเดียวกันนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะคะก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะทั้งกรณีสัมภาระล่าช้ารวมไปถึงเรื่องการเดินทางก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดนะคะเรื่องของสัมภาระตกค้างเนี่ยก็มีการตั้งเป้าจะเร่งจัดการให้เสร็จใน72ชั่วโมงค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงความไม่พอใจการบริหารจัดการของการบินไทยพร้อมตำหนิผู้บริหารในการแก้ปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองเช่นเดียวกับทางกระทรวงกลาโหมและกระ

0: ส่งคมนาคมสาเหตุหลักเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มีกระเป๋าตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นการแก้ปัญหาก็มีการประสานกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจะจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรียังได้ตำหนิการแก้ปัญหาของผู้บริหารสายการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามีการขาดแคลนการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารและสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยพอเขามาช่วยเสร็จเขาก็ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อขณะเดียวกันได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามแก้ปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
1: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับคือแล้วทุกหน่วยรายงานกลับมาเหมือนกันหมดครับทั้งทหารทั้งท่าอากาศยานว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งที่คนเข้าไปช่วยนะครับก็ไม่รู้ดิฮะก็รู้สึกว่าไม่ผมก็ไม่สบายใจกับการทำงานเช่นนี้ครับเพราะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฮะมันของประเทศมันชื่อเสียงนะครับของประเทศแน่นอนครับแน่นอนเสียภาพลักษณ์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เองก็จะหมดวาระเร็วๆนี้มั้งครับก็ถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีนะครับ
2: ทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดด้านกำลังคนส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบทั้งหมดนะครับทางสายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินขาออกประมาณ 30% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและทำให้เที่ยวบินที่เหลือสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลามากขึ้นสำหรับสาเหตุหลักจากการปัญหาที่เกิดนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนกำลังคนโดยเฉพาะบุคคลที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ได้เกิดจากการประท้วงหยุดงานของพนักงานดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทางการบินไทยได้เรียกตัวพนักงานที่มีใบอนุญาตและทักษะเฉพาะให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับได้เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจรวมถึงมีการดึงพนักงานจากสำนักงานใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของกองทัพอากาศด้วยครับ
0: ส่วนสัมภาระตกค้างนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รายงานก็คือประมาณ 5,600 ใบนะคะสัมภาระที่ตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบริษัทตั้งเป้าเคลื่อนย้ายสัมภาระออกเพื่อไม่ให้ปะปนกับสัมภาระของเที่ยวบินใหม่โดยจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถติดต่อรับกระเป๋าได้ด้วยตนเองแล้วก็มีการประสานผู้ประกอบการขนส่ง3รายเข้ามาช่วยจัดส่งสัมภาระไปยังที่พักของผู้โดยสารก็ประเมินว่าน่าจะใช้เวลาเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสัก72ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะคำถามที่บอกว่าทำไมสายการบินอื่นไม่มีปัญหาแล้วมามีปัญหาที่การบินไทยนะคะทางผู้บริหารก็ระบุเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสายการบินไทยเนี่ยมีฐานการบินหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกิจกรรมด้านการบินการจัดการสัมภาระทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างมันต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นที่เขาสามารถจัดการกิจกรรมภาคพื้นมาได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
3: ส่วนวันนี้กระเป๋าที่ตกค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับเราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่ Main Terminal ส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนมีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับก็จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้

0: ผมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
1: สำหรับประชาชนที่จะมีการเดินทางกับการบินไทยในช่วงวัน2วันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางนะเพราะว่าก็มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศนะคะตรวจสอบได้ทั้งทางเพจของการบินไทยโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าจะเช็คที่อีเมลของตัวเองก็ได้นะคะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับข่าวค่ำ NBT กันต่อครับ

แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็ง

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลังจากทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในสาธารณภัยน้ำต้องเฝ้าระวังและเร่งฟื้นฟูใน29เขตและยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่อีก15เขตครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้วจำนวน21เขตนะครับอย่างเช่นที่เขตคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาโดยได้มีการแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้1คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกและตอนเหนือของกรุงเทพมหานครและ2ก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น14เขตทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตได้เดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำที่ตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาต่อประชาชนต่อไปในขณะที่พื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดชุดสนับสนุนในการดำรงชีพประจำพื้นที่2ชุดผลิตอาหารพร้อมทานโดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยมีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันมีระบบขนส่งอาหารให้ครอบคลุมให้ทุกคนได้มีอาหารกินวันละ3มื้อโดยทั้งหมดประจำอยู่ที่จุดน้ำท่วมขัง 3-5 วันและหลังจากน้ำลดแล้วอยู่ต่อไปอีกประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยจนกว่าประชาชนจะกลับสู่การใช้ชีวิตปกติในครัวเรือนได้ครับ
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะตอนนี้มีเพียงบางจุดนะคะทางฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังแล้วก็คลองจันทน์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นเขตรอยต่อรับน้ำจากหลายพื้นที่นะคะขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างบริเวณชุมชนชินเขตริมคลองเปลมประชากรลาดพร้าวและคลองแสนแสบที่ก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจันทน์และสายไหมเนื่องจากน้ำสะสมสูงแล้วก็รับน้ำจากจังหวัดปทุมธานี ขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองยังพบจุดวิกฤตกว่า40จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักทั้งบึงมักกะสันบางซื่อพระโขนงรวมกำลังระบายกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนสำหรับถนนสายหลักคาดว่าภายในช่วง2วันนี้จะกลับมาแห้งประมาณ 90% ส่วนถนนสายรองและชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลา7วันพร้อมเริ่มกระบวนการวิกคลีนนิ่งในจุดที่น้ำลดแล้ว
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิล นะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
0: ส่วนที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับตอนนี้ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำจากบริเวณคลองแสนแสบลาดพร้าวผ่านไปยังอุโมงค์เพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้มีการเร่งกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

0: ระบายน้ำหวังที่จะลดระดับน้ำในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดครับโดยทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจการทำงานของสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครก็พบว่าเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงพนักงานจัดการขยะซึ่งต้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสรศาสตร์พงศ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดเผยว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงทำหน้าที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์และคลองย่อยหลายสาขาเพื่อระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงได้รับน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวรวมถึงบริเวณอาคารรับน้ำพระราม9ก่อนที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งขณะนี้ได้เร่งสูบน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งและลดระดับน้ำในคลองทำให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ก็พบกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญในการระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่ามีขยะเข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะเลยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสูบน้ำจึงได้เร่งกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
1: คือณเวลานี้ที่อุโมงค์สูบน้ำพระโขนงเราดึงน้ำจากคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วเพราะว่าเราต้องการที่จะลดคลองแสนแสบลดแสนแสบกับลาดพร้าวให้แห้งครับคือถ้าเกิดอุปสรรคในการสูบน้ำก็จะเป็นพวกขยะซึ่งจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับงานสูบน้ำเพราะว่ามันจะปิดกั้นทางน้ำครับตรงบริเวณตะแกรงดักขยะซึ่งทำให้น้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำเมื่อน้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำก็ไม่สามารถเดินปั๊มสูบน้ำได้ครับ
0: ทั้งนี้นะครับในช่วงที่มีฝนตกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงได้ระบายน้ำได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงปกตินะครับจะมีปริมาณการระบายน้ำที่ต่ำกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำประมาณ33เครื่องและเตรียมที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีก18เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการระบายน้ำครับ
2: หลังสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพเริ่มดีขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งเคลียร์ที่รถที่กีดขวางบนถนนเพชรบุรีแล้วก็คลองตันพร้อมระดมกำลังพลและรถเก็บขยะนะคะลุยทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ที่น้ำลดค่ะนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับการบริหารจัดการขยะได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจะส่งกำลังคนรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
3: ครับก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี้ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่ที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วนะครับกับทางฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะมีอย่างเช่นผมก็มีตัวอย่างเขตหลัก4เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรไปช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุพรรณไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตลิ่งชันไปช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับ
2: สำหรับการจัดเก็บขยะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือพื้นที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้รถดำหรือว่าเรือเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายส่วนพื้นที่น้ำลดแล้วจะเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง

0: จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และกระสอบทรายโดยนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมพร้อมประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ผ่านเว็บไซต์ Greener Bangkok ค่ะขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด
1: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายพรพรมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามการทำบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่นั่นเนี่ยสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแบบ 100% โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพร้อมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถบรรทุกน้ำระดมกำลังกวาดล้างคราบโคลนเลนและเศษขยะบนพื้นผิวจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ30กันยายนโดยทางด้านของนายพรพรมนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของรถหากสามารถเคลื่อนย้ายรถได้ขอให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อให้ถนนสายหลักและพื้นที่โดยรอบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้และสำหรับประชาชนที่ไม่พบรถของตนเองหลังการเคลื่อนย้ายนะครับได้ให้ประสานทางสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อติดตามและติดตามตำแหน่งของรถได้นะครับจากนั้นก็ได้มีการติดตามการจัดการเก็บขยะของจากสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมซึ่งน้ำในคลองแสนแสบได้เอ่อล้นเข้าท่วมอาคารเรียนชั้น1ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนหนังสือเรียนและเอกสารสำคัญเสียหายซึ่งบางส่วนก็ได้นำออกมาตากอยู่บริเวณภายนอกอาคารและบางส่วนก็ต้องทิ้งเป็นขยะไปครับ
0: ช่วงนี้รัฐมนตรีก็กระจายการลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอย่างวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์ประสานงานเขตลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกินและการดูแลสุขภาพค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดไว้รองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมีศักยภาพรองรับได้สูงสุด 1,500 คนปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้ว722คนค่ะเป็นคนไทย693คนและต่างด้าว29คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง150คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มีน้ำดื่มขนมหวานให้ประชาชนที่เดินทางมาพักพิงรวมทั้งยกระดับการช่วยเหลือโดยเพิ่มรถครัวสนามเป็น6คันผลิตอาหารสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นอาทิพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้ได้ส่งรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนพร้อมจัดรถฉุกเฉินอีก3คันเบื่อบริการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติเน้นย้ำภารกิจสำคัญขณะนี้นะคะคืออาหารต้องถึงคนเรือต้องเข้าถึงชุมชนผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์โดยทุกหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางพอ.ช.ที่ได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้มาร่วมกันประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.ได้เปิดโรงครัวกลางภายในวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39โดยนายนิกรนะครับได้ร่วมปรุงอาหารเมนูที่ท่านได้ไปทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ทอดกระเทียมทำเป็นอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยและสำหรับโรงครัวกลางพอ.ช.ได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะกิจนะครับร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางและภาคีเครือข่ายโดยได้จัดเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารและบรรจุอาหารกล่องก่อนนำไปสมทบกับทีมงานของการเคหะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร
0: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยณที่ทำการพรรคถนนพหลโยธินนะคะเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สดสะอาด

0: สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะได้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะสำหรับการกระจายอาหารก็ได้เปิดให้มีการประสานขอรับสนับสนุนนะคะผ่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนทางเพจของพรรคนะคะเพื่อจะส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็จุดประสานงานตามพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งจะมีรถแล้วก็ทีมงานที่เข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมารับอาหารปรุงสุกไปส่งมอบให้กับประชาชนโดยจะเปิดประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ระดมทั้งรถและเรือจำนวนมากเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับภาคกลางและรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยพร้อมกับมีการประสานภาคเอกชนในการที่จะลดค่าซ่อมสูงสุด 40% เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการระดมกำลังครั้งนี้นะครับมีรถบรรทุกหนักกว่า126คันเรือ28ลำรวมกันแล้ว60คันขออภัยรวมกันแล้ว160คันจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพและกรมเจ้าท่าโดยได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยพื้นที่กรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ปากช่องทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนยานพาหนะและสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้ร่วมสนับสนุนรถยกอีก6คันพร้อมกับผู้ประกอบการรถยนต์และศูนย์บริการอีก25รายที่ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ส่วนลดค่าแรงสูงสุด 40% และบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยโดยนายสิริพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าได้กำชับทุกหน่วยงานประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดจัดกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบในการเดินทางครับ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการชะลอให้แจกอาหารเพื่อจะรอขบวนนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งชะลอการแจกอาหารของทีมกู้ภัยเพื่อจะรอขบวนของนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ภาครัฐได้ระดมรถครัวสนามจัดส่งถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าถึงจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
2: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างโมโซทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การไปตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารก็เข้าไปในพื้นที่
0: นายกรัฐมนตรียังระบุได้ว่าได้หารือร่วมกับว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและตั้งเป้าเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประกอบอาหารปรุงสุกจากครัวมหาดไทยโดยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่3คันพร้อมพ่อครัวแม่ครัวจากเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาร่วมกันประกอบอาหารบรรจุกล่องแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยตั้งเป้าผลิตอาหารปรุงสุก 10,000 กล่องต่อวันสำหรับพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์และ 15,000 กล่องต่อวันสำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้า
1: ในขณะที่พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในบริเวณการเคหะร่มเกล้าผลปฏิบัติการนะครับเมื่อวันที่28กันยายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนฟลายคาร์ด30นะซึ่งจำนวน2ลำด้วยกันบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินสามารถส่งเข้ากล่องได้200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คเทียน300เล่มและรวมน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกนะครับ180กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ200ครัวเรือนการส่งมอบสิ่งของได้มี3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณสน.ร่มเกล้าและสำนักงานเขตที่ดินเพื่อให้ประชาชนมารับสิ่งของอีกส่วนนึงได้ใช้โดรนส่งของถึงหลังคาบ้านเนื่องจากเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนอีกประเภทหนึ่งก็คือโดรน M4T นะครับจำนวน3ลำบินเข้าไปสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืน
0: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์บ้านพักและแฟลตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามมาตรการดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรโอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมมอบน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรรวมถึงการดูแลภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
1: และวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านนายกนะครับได้ชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนนะครับว่าในช่วงวิกฤตอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้พบว่าได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ประชาชนของตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อนและตำรวจยังถือเป็นเหมือนด่านหน้าที่คอยคลี่คลายสถานการณ์ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปด้วยดีด้วยครับ
0: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พบว่ามีของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆส่วนการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงวางใจไม่ได้โดยมีการกระจายกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
3: ่ขอบคุณทานน้ำใจนะที่หลั่งไหลมาจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลด้วยกันเองหรือว่าภาครัฐวิสาหกิจแม้กระทั่งโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะที่ทานน้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ติดต่อมาโดยตรงกับทางรัฐบาลนะคะคือที่ทำเนียบหรือว่าติดต่อมาทางรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เข้าไปเองในพื้นที่ซึ่งเยอะมากอย่างตัวฉันเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เข้าไปที่สมุทรปราการเนี่ยก็พบว่ามีของได้ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงก็พบว่ามีของจากธนาคารจากหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะก็เป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลไปสู่ที่ศูนย์พักพิงนั่นก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขณะเดียวกันทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับกำชับกำชาจากท่านนายกนะคะว่ายังต้องลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยได้เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าน้ำก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงครัวต่างๆนะคะของทางท่านน้ำตีสุชาตินะคะน้ำตีทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยก็ได้เอารถลงไป6คันแล้วนะคะท่านโฆษกตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นรถโรงครัวนะคะรวมทั้งท่านพลโทอดุลเองนะคะน้ำตีกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กำกับดูแลหน่วยงานทหารทั้งหมดวันนี้เราต้องบอกว่าเราคงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะคะทหารก็อยู่กระจาย ดิฉันไปเข้าในหมู่บ้านไหนก็เจอรถทหารอยู่นะคะถือว่าครั้งนี้ก็ต้องยกให้ทหารเป็นพระ

0: เอกนะคะ
1: และสำหรับสถานการณ์ในเขตปริมณฑลนะครับทั้งนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีนะครับนางสาวสุภมาศได้ระบุนะครับว่าส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องยานพาหนะและเรือสามารถเข้าถึงได้แล้วเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางจุดในหมู่บ้านซึ่งรัฐมนตรีทุกคนจะเร่งรวบรวมปัญหาการระบายน้ำและการขาดแคลนสิ่งของรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขณะที่บริเวณต่างจังหวัดนะครับก็มีส.ส.ในการเฝ้าระวังพร้อมทั้งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งโซนรับผิดชอบดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปครับ
2: กระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะมีการกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำการดูแลระบบสาธารณูปโภคสถานที่สำคัญและเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการประชุมมีการมอบนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบกำกับดูแลระบบน้ำประปาโดยตรงหากเกิดความเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมและจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ทั่วถึงรวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในการป้องกันโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ให้ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทหารจัดตั้งโรงครัวเพื่อส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางและผู้ติดค้างในบ้านเรือนสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทรัพยากรหากขาดแคลนบุคลากรในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลก็สามารถประสานกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปสนับสนุนได้ทันทีนอกจากนี้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับการปิดและการเปิดประตูระบายน้ำโดยให้ยึดผลประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดเป็นหลักเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงความสำคัญในการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังรวมถึงสั่งการให้เร่งรัดสำรวจความเสียหายทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อนำไปสู่กระบวนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
1: ส่วนช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางรับมือน้ำท่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรียนรู้ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554หากพื้นที่อุตสาหกรรมถูกธุรกิจแต่ว่าละเลยชุมชนโดยรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำชับดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับ
4: วันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในทุกนิคมอุตสาหกรรมนะครับน้ำที่ขังส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางยังไม่ได้เข้าไปในโรงงานนะครับแต่ว่าอาจจะมีเข้าบ้างเล็กน้อยไม่ถึงขั้นกับว่ากระทบกับสายการผลิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งอื่นๆเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนปี54เนี่ยน้ำเหนือลงมานะครับก็ทำให้ทุกๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทำคันดินล้อมรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้ำมันไม่ได้มาจากข้างนอกครับน้ำมันตกลงกลางที่เลยดังนั้นเนี่ยศักยภาพการสูบน้ำการระบายออกน้ำจากแต่ละนิคมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วก็สูบแล้วนะครับสูบแล้วออกไปไหนไปคลองที่ไหนนะครับแล้วมันจะทำให้พี่น้องรอบนิคมนั้นมีระดับน้ำสูงขึ้นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้ขอให้ทางการนิคมนะครับคำนึงอยู่ด้วยแล้วถ้าหากไปทำให้เขาเดือดร้อนเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยทางนิคมก็จะต้องออกไปช่วยเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน
3: ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ CMC รายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52แห่ง SME 1,162 แห่งเมืองแร่2แห่งและวิสาหกิจชุมชน51แห่งนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น22ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กันทั้งโครงการรีวิว SME เพื่อประเมินและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงสินเชื่อและการพักชำระหนี้ผ่าน SME D Bank กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและกองทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากนี้จะประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรของ SME ที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงระดมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ

0: BOI เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผ่านมาตรการลดภาระทางภาษีทั้งเครื่องจักรทดแทนตัดบัญชีทรัพย์สินเสียหายและเพิ่มกำลังการผลิตหวังให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าโดยเร็วครับคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลกระทบน้ำท่วมให้สามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครอบคลุม3แนวทางสำคัญได้แก่การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำมาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายการตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีและการอนุญาตให้เพิ่มกำลังการผลิตตามเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มหรือใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหายนะครับผู้ประกอบการที่ขอรับสิทธิ์ต้องมีสถานประกอบการในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยและยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน6เดือนนับจากวันที่สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่ BOI สำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-553-8111หรือทาง LINE ID ครับ @BOINews ครับสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเป็นห่วงน้ำท่วมนะครับกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวระยะไกลเสนอภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและสื่อสารสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ไฮซีซั่นครับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนโดยข้อมูลจากโรงแรมสมาชิกพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกห้องพักในพื้นที่พัทยาประมาณ 10-20% ของยอดจองดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่เดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและรัสเซียหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางมาไทยในช่วงไฮซีซั่นส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลยังเป็นโอกาสสำคัญของชลบุรีแต่ผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับราคาบัตรโด่งขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาแพ็กเกจท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ยังคาดหวังคุณภาพและความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากภาครัฐพิจารณาเลื่อนไปดำเนินการในช่วงโลซีซั่นของปีหน้าคุณธเนศก็เสนอนะครับว่าควรจะกำหนดช่วงเวลาให้ตรงกับจังหวัดที่ผู้ประกอบการต้องการแรงกระตุ้นและพิจารณาต้นทุนการเดินทางควบคู่กับค่าที่พักครับ
1: ถ้ามันต้องขยับเนี่ยโดยปกติพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นช่วงที่ตลาดลองฮอที่บินไกลเกิน10ชั่วโมงเนี่ยยังมาท่องเที่ยวอยู่เราเรียกเป็นไฮซีซั่นนะครับก็ขยับไปเป็นช่วงโลเนี่ยก็อาจจะไปช่วยผู้ประกอบการจริงๆในช่วงที่เราเดือดร้อนจริงๆที่ตลาดนี้หายไปนะครับ
0: ขณะที่คุณวริษฐาพัฒนรัตน์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต KTC เปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2569หากไม่นับกรุงเทพมหานครชลบุรีนั้นยังมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดโรงแรมและร้านอาหารสูงเป็นอันดับที่1นะครับโดยเติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็สะท้อนว่าชลบุรียังมีฐานการท่องเที่ยวที่แข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งพัทยาบางแสนและศรีราชารวมถึงมีค่าใช้จ่ายในที่พักร้านอาหารและบริการด้านสุขภาพซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตอนนี้ฝนเริ่มจะเบาใจได้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำขังเพราะว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

ที่4ตุลาคมนะคะฝนจะลดลงหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำหลากเบาใจกันได้เลยค่ะฝนที่จะมาเพิ่มเติมจะน้อยลงนี่คือคาดการฝนในพื้นที่ตอนบนนะคะจะเห็นว่าลดลงทั้งแถบเลยจะมีฝนบางจุดบางเวลาอย่างช่วงเย็นๆค่ำๆถ้าอยากซักผ้าล้างรถบ้านไหนจะทำความสะอาดล้างน้ำท่วมนะคะลุยกันได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกกระจายในพื้นที่ชาวเรือนะคะก็ออกเรือกันได้เลยคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงในช่วงนี้ค่ะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงชัดเจนไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนน้อยลงเบาลงนะคะจะมีตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ว่าลดแล้วพรุ่งนี้ลดลงอีกอยากซักผ้าลุยได้เลยแนะนำก่อนเที่ยงค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะฝนก็เบาลงไปเยอะเลยฝนลดลงชัดเจนมีตกได้บ้างที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงในจุดนั้นประมาณ2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีฝนหนักแต่การกระจายตัวยังดีนะคะตกได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาถึงนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาส่วนมากก็จะตกในโซนระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนต้องระวังคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาโดยมีรายงานล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะครับเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสาละวินได้ล้นจนจากฝั่งนะครับไปท่วมในระดับสูงที่เมืองมะละแม่งรัฐมอญและที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงอีกทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังประชาชนต้องเก็บของขึ้นไปไว้ที่สูงไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกและลมพัดแรงด้วยขณะที่บริเวณเมืองทวายในภูมิภาคตะนาวสีได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต23คนสูญหายจำนวนมากและยังมีบ้านเรือนอีกนับพันหลังที่จมไปกับกระแสน้ำพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนับพันไร่
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่ากรุงโตเกียวเพิ่งจะได้รับสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนานถึง34วันค่ะนับจากวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ทำลายสถิติเดิม33วันที่เคยเกิดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมเมื่อปี2562สถิติใหม่นี้สามารถวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง629มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็น3เท่าของค่าเฉลี่ยปกติในเดือนกันยายนทั้งเดือนส่วนวันที่นับได้ว่ามีฝนตกหนักที่สุดก็คือวันที่21กันยายนวัดได้156มิลลิเมตรสาเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและปัจจัยที่แนวหน้าของฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่หยุดนิ่งรวมไปถึงร่องความกดอากาศต่ำส่วนในวันนี้นอกจากกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมืองต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เมืองเอจิเซนจังหวัดฟุกุอิวัดปริมาณฝนได้กว่า30มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะ
0: พายุเฮอริเคนโปโลซึ่งมีกำลังแรงเป็นพายุระดับ3ได้แผ่อิทธิพลในพื้นที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทางกองทัพต้องนำรถไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นได้มีการรายงานนะครับว่าเฮอริเคนโปโลมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้แต่ละพื้นที่ของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียมีฝนตกสะสมราว150ถึง300มิลลิเมตรพร้อมกับได้เตือนให้ระวังภัยเมื่อพายุนั้นเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งซึ่งไม่เพียงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดดินถล่มด้วย
1: นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนได้ไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัยมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราที่พิการวัย87ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านของผู้มีอันจะกินในกรุงมาดริดที่คุณยายอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีเนื่องจากเงินบำนาญของคุณยายไม่เพียงพอจ่ายค่าเช่าซึ่งถูกปรับขึ้นไปสูง 275%โดยประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันออกมาประท้วงด้วยการปักหลักตั้งเต็นท์พักแรมข้ามคืนที่จัตุรัสใจกลางเมืองหลวงมีรายงานว่ามีประชาชนเข้าร่วมถึง 300,000 คน
0: จากข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีที่มีโทษจำคุกถึง12ปีล่าสุดคดีนี้เกิดขึ้นกับเดนิสก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกต้องข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายที่เขาได้กล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วประเทศแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อมีการอัปโหลดเทปบันทึกการแสดงของเขาบน YouTube ซึ่งก็เป็นไวรัลและมียอดผู้ชมทะลุ15ล้านวิวภายในเวลาเพียง2วันขณะนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในนครอิสตันบูลหลังถูกตัดสินมีความผิดโดยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์สร้างความยินดีแก่บรรดาแฟนคลับที่ไปชุมนุมให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาล
1: รัสเซียยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเมโทรบริษัทค้าส่งและห้างค้าปลีกอาหารสัญชาติเยอรมนีนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการฐานเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและเลอรัวแมลงค้าวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วโดยในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัทของรัสเซียได้เข้าไปบริหารกิจการธุรกิจแทนแบบชั่วคราว ขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีก็ได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ผ่านทรูธโซเชียลซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้มีการรายงานนะครับว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟคนิวหรือไม่เป็นความจริงและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้กับอิหร่านเลยแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประณามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN นะครับว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
1: สำนักข่าว AFP นำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่าพร้อมสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในเมืองหลวงต้องเผชิญจากการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ำมันในการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำประปาเพราะการประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบส่งน้ำและระบบขนส่งมวลชนก็เกือบเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามสื่อรายงานว่าผู้คนที่นั่นยังคงพยายามดำเนินชีวิตไปตามปกติเด็กๆยังคงไปโรงเรียนผู้คนยังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและชายหาดซึ่งก็ไปเพื่อรับลมและหนีความอบอ้าวในบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
0: บริษัท Goodman Group ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของออสเตรเลียได้มีการประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทางเหนือของนครซิดนีย์แล้วหลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ได้มองนะครับว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่คนในท้องถิ่นเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียงแค่20เมตรเท่านั้นและน่าจะผลาญทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าสูงถึง90เมกะวัตต์โดยที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของการก่อสร้าง Data Center ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่หลายของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรจึงกลายเป็นหมุดหมายระดับโลกสำหรับการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแต่กรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ได้ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้พัฒนาศูนย์รายอื่นๆด้วยว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทำเลห่างไกลจากชุมชนมากกว่านี
1: ้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณสกรกฎจะพาไปพูดคุยเรื่องการยกระดับการให้บริการของขสมกนะคะ
0: รวมถึงการที่ขสมกจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรด้วยนะคร
1: ับ เราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะหูขับรถแบบน้ำท่วมก็ไป
0: มีรถ
1: จอดขวางก็ไปเพื่อไปช่วยประชาชนนะคะแล้วก็จะนับถอยหลังเรื่องของรถเมล์ EV ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนนะคะส่วนตอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ลูกเอ๋ยดวงลูกเป็นคนมีวาสนามากช่วงนี้ไม่มีปัญหาราบรื่นทุกอย่างไม่ต้องกังวลอยากจะถามอะไรเพิ่มหรือคะ
2: อยากรู้อนาคตประเทศเราครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: เอาประเทศเชียวเลยเออโอ้อนาคตที่เห็นเนี่ยจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยล่ะลูก
2: แล้วที่อื่นล่ะครับ
1: บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำเลยมันจะเป็นภัยแล้ง
2: แล้วเรื่องไฟล่ะครับ
1: มีทั้งไฟป่าไฟไหม้และฝุ่นควันกระทบถึงคนจำนวนมากด้วย
2: มองเห็นจากดวงจริงๆเหรอครับ
1: ไม่ใช่ดวงเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแม่เองอย่าขนลุกเลย
3: ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวรู้ทันเตรียมพร้อมติดตามข้อมูลจากทางการเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้าง
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
5: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวของขสมก.ก็คือการเดินรถภายในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการเดินรถ EV ที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้านะครับที่จะมาเติมเข้าไปในระบบและรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ที่เกิดน้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครทางขสมก.เข้าไปช่วยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางคุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

0: หรือขอสมก.สวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสกรกฎ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์เกษมสันครับ
2: ขอบพระคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่2แล้ว
0: อีกครั้งหนึ่ง
2: ครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่เชิญท่านมาออกท่านเอาคลิปเราไปเปิด
0: ในรถขอสมก.
2: มีแฟนคลับหลายคนถ่ายรูปมาให้เราดูเลยแต่เขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: ท่านบอกว่าเปิดเบาๆ
2: นะครับต้องขอบพระคุณนะครับช่วย
1: ครับ
2: ผมได้ดูคลิปอันหนึ่งเป็นไวรัลมาก
0: ครับ
2: รถเมย์ครีมแดงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ามองข้ามบางคนด้อยค่าโดยซ้ำไป
0: บอกว่าปล่อยควันด้วยอะไรด้วย
2: แต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันมีคลิปอันนึงอยากจะชวนท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันนิดนะครับถ้ามีคลิปอันนั้นขออนุญาตทีมงานลองเพลย์มาดูนะครับจะเป็นภาพ
0: นี
2: ่เนี่ยครับ
0: จากที่หลายๆคนดูแคลนน้องนะฮะบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นรถใหญ่นะวิ่งไวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้ได้เห็นประโยชน์ของน้องแล้วนะ
2: ครับแล้วบางคลิปก็จะเห็นพยายามจะเข้าไปในซอยพยายามจะช่วยผู้โดยสารแหละอันนี้ถามก่อนว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นจิตอาสาของคนขับที่ทำกันแบบนี้ครับ
1: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ครับทุกฝ่ายช่วยกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกระทรวงคมนาคมเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมด่วนเลยว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีความพร้อมในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทำอย่างเต็มที
0: ่
1: แน่นอนครับว่าขสมกเราเองปฏิเสธการนะครับก็อาจจะมีบางเส้นทางที่ซ้ำกันบ้างวนซ้ายบ้างวนขวาบ้างนะฮะพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีรถขุนพนักงานขับรถของขสมกต้องขอบคุณพนักงานของขสมที่ดีมากๆครับกับหน่วยงานขสมกเราตรงนี
2: ้ครับ
1: คำถามที่บอกว่าถูกยิงมาตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่เราเกิดขสมกขึ้นมาวันเนี้ยตรงนั้นเนี่ยมันถูกปลูกฝังและถ่ายทอดลงในจิตใต้สำนึกของคนทุกคนนะฮะดังนั้นเราวิ่งโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเราวิ่งโดยตามที่เป็นภารกิจหน้าที่ของเราแล้วเราวิ่งแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นพี่น้องประชาชนได้ขึ้นรถเมล์เราน
2: ี่คุณสกดเหนือชั้นกว่าสายการบินอีกนะ
0: ครับ
2: สายการบินแห่งชาตินี่หยุดนะหยุดบินหยุดขนกระเป๋าหยุดกันเลยนะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมนี่ขสมกไม่หยุดนี่เหนือกว่าสายการบินแห่งชาตินะ
1: ไม่กล้าตอบเลยครับ
0: แต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งคนพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์หลายๆคนบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังเรียกว่าพยายามที่ออกมาให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
1: ครับอย่างนี้ฮะคือเราต้องมองก่อนว่าผมยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนาะโซนมีนบุรีโซนหนองจอกโซนประเวศโซนบางนาโซนลาดกระบังพนักงานเราจะออกมากันยังไง
0: นั่นน่ะสิครับ
1: เดินก็ยากรถจักรยานยนต์ก็ยาก
0: ให้บริการไม่มีเลย
1: เรียกแกร็บไม่มีเรียกรถโบไม่มีเรียกอะไรไม่มีเลยครับสิ่งที่เราทำคือเขตการเดินรถทุกเขตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของพนักงานหมดว่าพนักงานกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเรามีการประชุมกันตั้งแต่คืนแรกแล้วก็บอกว่าถ้ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบเนี่ยเขตการเดินรถต้องจัดรถเมย์1คันเพื่อที่จะมารับพนักงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็มาทำงานที่อู่การเดินรถได้นะครับ
2: คำว่าคืนแรกของท่านเพราะ
1: ผมให้เป็นคืนวันศุกร์
0: คืนวันศุกร์ที่24
1: คืนวันศุกร์ที่24นะฮะคืนวันศุกร์ที่24เนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเหตุทั้งเมืองเลย
2: น่าจะศุกร์25
0: ขออภัยศุกร์ที่25
1: ครับ25คือเป็นคืนวันศุกร์นะฮะในคืนวันศุกร์ตรงนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้โพสต์ขึ้นไปใน Facebook ส่วนตัวว่าผมได้มอบหมายให้ผอ.เขตทุกเขตการเดินรถเนี่ยสั่งการให้รถเมย์ที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยรับประชาชนทุกคน
2: ครับ
1: โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องถามว่าประชาชนจะไปเดินทางตรงไหนยังไงขอให้ประชาชนได้หลุดจากสภาวะวิกฤตการณ์ตรงนั้นก่อน
2: ครับ
1: ให้หลุดจากตรงป้ายรถเมย์ที่หลบแดดหลบฝนไม่ค่อยจะได้อะครับก็หลุดจากตรงนั้นก่อนพอขึ้นรถเมล์เรามาปุ๊บเนี่ยก็ให้บริการส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
2: ครับ
1: ดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารของขสมกว่าเราจะจัดรถแบบไหนยังไงดีเพราะคืนนั้นมันท่วมละตอนนั้นผมวิ่งจากอู่สวนสยามคืนนั้นอู่สวนสยามผมเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณสักเกือบครึ่งหัวเข่าเกือบครึ่งหน้าแข้ง

0: ัดจากนั้นมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าท่วมขึ้นมาสูงเกือบ60 เซนนี่เลยหัวเข่าไปแล้ว
1: ค
0: นเดินไม่ได้แล้วฮะเพราะมันลำบากมากแล้วก็ต้องตัดน้ำตัดไฟทั้งหมดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาถกกันว่าเอ๊ะแล้วตอนปี54เนี่ยตอนสมัยน้ำท่วมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราใช้รูปแบบไหนวิธีการยังไงก็ปรากฏว่าครีมแดงเนี่ยครับเป็นพระเอกของยุคนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าครีมแดงทั้งหมดเนี่ยที่เรามี 1,520 คันเนี่ยเราจะใช้ได้กี่คันก็ประเมินดูแล้วครับก็อยู่ประมาณสัก700-800 คันนะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยทุกคนต้องมีการเดินทางดังนั้นเราจะหยุดการเดินทางแม้แต่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ได้แต่เราต้องขอโทษพี่น้องประชาชนว่ารถเมย์อาจจะมาช้ารถเมย์อาจจะมาน้อยก็ด้วยเหตุที่ว่า1จำนวนที่น้อยลงแล้วก็2ก็คือตัววิกฤตการณ์น้ำท่วมรถก็จะขับได้ช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดสรรทุกอย่างเลยครับแล้วก็เอาการแบ่งพื้นที่ของรถเมย์แดงเนี่ยซึ่งรถเมย์แดงมันมีทั้ง8เขตแต่เขตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือโซนกรุงเทพตะวันออกโซนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยอย่างเช่นฝั่งแสมดำอย่างเช่นฝั่งนครปฐมเนี่ยเราก็ไปโยกรถจากกลุ่มนั้นเพื่อมาวิ่งในเส้นทางที่มีวิกฤตครับ
1: ครับตอนนั้นทีนี้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมเห็นผมได้ดูอีกคลิปนึงนะไม่ใช่คลิปที่เราออนแอร์นะเป็นคลิปรถเมย์คันเดียวเนี่ยเมย์ครีมแดงเนี่ยแล้วก็มีรถเก๋งลอยน้ำลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่2คันก็พยายามจะหลบเพราะว่ารถเก๋งมันลอยเกะกะเส้นทางเนี่ยรถเมย์เขาพยายามจะหลบดูแล้วก็ถามมีคำถามในใจว่ารถเมย์ครีมแดงเนี่ยลุยน้ำได้สูงสักเท่าไหร่ท่านผอ.
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทั้งหลักการทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของปี54ด้วยนะครับรถเมย์เนี่ยสูงสุดได้เต็มที่ประมาณ80เซน
1: 80เซน
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถต่อท่อ
2: ครับ
0: ต่อท่อไอเสียครับที่อยู่ข้างหลังให้มันสูงขึ้นมาพ้นระดับน้ำเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้เป็นอีกรูปแบบนึงตรงนี้ครับก็จะสามารถลุยได้มากขึ้นไปอีกแต่ถามว่าการลุยได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเพราะมันมีผลกระทบต่อรอบข้างแน่นอน

0: ท่านพัทรพงศ์ก็ตามทีเนี่ยสั่งการชัดเจนครับว่าหน่วยไหนก็ตามทางหลวงชนบทที่เข้าไปรับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
2: ครับคุณสองกรกฎตอนที่รายงานข่าวสังเกตเห็นไหมวันนี้เราอยู่ในห้องส่งไม่ได้นั่งกับท่านผอ.คนเดียวนะ มีผู้บริหารกสมก.อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยผมถามว่ามาทำไ
1: ม
2: มากันทำไมเยอะแยะเพิ่งลงไปตรวจพื้นที
1: ่อ๋อไปมาด้วยกัน
2: ไปมาด้วยกันแล้วก็มาที่สถานีไปลงพื้นที่ไปทำอะไรครับ
0: อย่างนี้ครับคือหลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มันวิกฤตจริงๆของกทม.เนี่ยครับก็คือโซนประมาณเส้นลาดพร้าวตั้งแต่ Imperial ลาดพร้าวเอ้ยผมพูดผิดละตั้งแต่ Big C ลาดพร้าว
2: ครับ
0: ก็คือ Imperial แหละครับตั้งแต่สมัยนั้นไปจนถึงแยกลำสาลีแล้วก็ตรงแยกบางกะปิตรงนั้นน่ะระดับน้ำสูงมากสูงเกิน80รถเมล์เราเข้าไม่ได้ละแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ในช่วงของแฮปปี้แลนด์ระดับน้ำก็สูงเช่นกันที่ผมรู้เพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า LINE Official หรือว่า LINE OA นะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเราดู
2: ครับ
1: ครับ
0: เข้าไปใน LINE แล้วก็เสิร์ชคำว่า Add แล้วก็ BMTA
2: BMTA
0: ครับ
2: ก็คือกสมก.
0: คือกสมก.แหละครับซึ่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีการระบุสถานการณ์ปัจจุบัน
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นการแจ้งให้เห็นว่ารถเมย์ที่วิ่งในเส้นทางในปัจจุบันเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่คันแล้วถ้าอยากจะถามว่าเราจะขึ้นรถเมย์จากจุดไหนไปไหนเราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เรารับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาอ
1: ีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหม
0: วันนี้มี500กว่าสายมี500กว่าคน
2: ที่อยากให้รถเมล์เข้าไปช่วย
0: เขาประสานมาเลยครับอยากให้รถเมล์เข้าไปช่วยตรงนี้มันเข้าไม่ได้เราก็ส่งในตรวจกับสายตรวจพิเศษเราลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าเขารายงานกลับมาว่าพอครับรถเมล์เข้าไม่ได้ครับผมวัดละมันสูง 7-80 เซนเลยดังนั้นยังไปไม่ได
2: ้
0: ดังนั้นพอไปไม่ได้ปุ๊บก็อย่างที่เรียนครับกระทรวงคมนาคมก็ให้หน่วยอื่นที่เขามีรถใหญ
2: ่
0: ก็วิ่งเข้าไปรับ
2: แต่ถ้าจุดไหนน้ำต่ำกว่า80พอได
0: ้น้ำต่ำกว่า80 60เนี่ยวันนี้ครับอย่างตรงที่เส้นสุขาภิบาล1หรือเส้นนวมินทร์เนาะตรงนั้นที่วิ่งมาตั้งแต่ตลาดปฐวีกรผ่านแยกโพแก้วแล้วก็เลยมาจนถึงบึงลำพังพวยแล้วเราจะเลี้ยวขวาตรงแถวๆกรมที่ดินเพื่อเข้าสู่แฮปปี้แลนด์นะพอเราเข้าตรงแฮปปี้แลนด์ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำข้างหน้ามันสูง
2: ครับ
0: พอไปตรงกลางลึกขึ้นไปอีกนะฮะตอนแรกสัก45เซนพอไปตรงกลางเป็น60ละทีนี้เราก็หวั่นใจว่าเอ๊ะรถเราจะไปได้ไหม
1: ครับ
0: ก็มีการประสานกับเขตพื้นที่ทางเขตพื้นที่ก็บอกมาว่านายลุยเลยเพราะข้างหน้าเนี่ยระดับมันจะเริ่มตื้นหน่อยมันจะเหลือแค่50ละเราก็ไปตามข้อมูลปรากฏว่าจริงครับ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะฮะยืนรอตามลายทางหมดเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะรถก็ไม่ได้เข้ามานานนะแล้วทำไมถึงยืนรอกันเขาบอกเขาไม่รู
1: ้
0: แต่วันนี้เขามาทำธุระข้างในแล้วเขาลงมาปุ๊บในระดับน้ำมันสูงเราก็เลยรับพี่น้องประชาชนทุกคนจากเส้นทางตรงนั้นนะครับออกไปยังหน้าเดอะมอลล์บางกะปิพอผ่านไปเดอะมอลล์บางกะปิปุ๊บเราเห็นรถทุกกลุ่มเลยฮะรถทหารก็ดีรถของกรมทางหลวงรถทุกหน่วยทุกคนพร้อมจะรอรับพี่น้องประชาชนถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราวิ่งเข้าสู่เส้นทางเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำไม่มีละพอน้ำไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็เลยได้ประสานไปยังเขตการเดินรถว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเอารถเมล์เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นเย็นเนี้ยครับตรงจุดที่มันวิกฤตมันจะไม่วิกฤตละมันจะเป็นจุดที่การขนส่งจะเริ่มมีความสะดวกมากขึ้นครับ
1: ครับ
2: ทีมงานถ้าเป็นไปได้เอาไลโอเอของกสมก.ขึ้นหน่อยนะครับขึ้นค้างไว้หน่อย @BMTA ลองเช็คดูก่อนแล้วขึ้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หลายคนที่ยังอยู่ในสภาน้ำท่วมแล้วอยากเดินทางออกมาทำธุระภารกิจเนี่ยจะได้ร้องเรียนมาหรือจะได้ชี้แนะมานะครับแล้วก็ทางกสมก.เขาจะตอบกลับไปทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยอันเนี้ยนึกเสียดายเพราะวันนี้จริงๆอยากจะคุยเรื่องรถเมย์ EV ใช่ไหมคุณสองก็กดรถเมย์ EV เนี่ยมันลุยน้ำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
1: จะถามปอพอดีว่ามันลุยน้ำแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่ได
1: ้
0: ต้องถือว่าน้อยครับเพราะว่า รถเมย์ EV เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นรถเมย์ชานต่ำคำว่ารถเมย์ชานต่ำเนี่ยคือชานตรงฐานรถเนี่ยครับจะสูงจากพื้นเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน32เซนรถเมย์ใหม่ของเราเนี่ยสูง 31.5 เซนถ้าเทียบกับรถเมย์บัลลักกลุ่มที่เรามีอยู่แล้วเป็นรถ NGV เนี่ยตัวนั้นจะสูงสัก30เซนดังนั้นมันเกิน

0: นิดเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแต่ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพียงแค่ระดับทางเท้าเนี่ยก็20-25เซนละ
2: ครับ
0: แต่มันท่วมเกินทางเท้าดังนั้นรถ EV เราลุยเข้าไปไม่ได้แน่นอน
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนรถครีมแดงทั้งหมดเป็น EV สิ่งที่ได้คือลด PM 2.5 สิ่งที่ได้คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1: ครับ
0: สถิติของรถเมย์นะครับรถเมย์ครีมแดงเนี่ย1วันเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ600ตัน
1: ต่อวันนะครับ
0: ก๊าซคาร์บอน
1: ทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: 1คัน
1: 1คัน
0: ต่อวัน
1: โอ
0: ้นะครับคิดรวมทั้งหมดเลยฮะ1ปีเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 259,000 ตันต่อ1ปี
2: ครับ
0: 1คันดังนั้นทั้งหมดทั้งฟรีทั้งหมดเนี่ยคำถามคือเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะฮะจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยการปล่อย CO2 ของขสมกเนี่ยคือแค่ 0.59%
1: ของกรุงเทพ
0: ของสัดส่วนการปล่อย CO2 ทั้งหมดของกทม
1: ครับ
0: จุดที่มากสุดคืออะไรฮะถ้าการขนส่งเนี่ยคิดเป็น 35% นะจุดที่มากสุดเนี่ยคือรถที่เป็นรถสันดาปของพี่น้องประชาชนที่เราใช้กัน
1: อย่างพวกรถเราทั่วไปนี่แหละครับใช่ไหมครับ
0: ที่เราปล่อยกันออกมา2ก็คือเป็นรถบรรทุกรถหัวจักรขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็3ถึงจะเป็นไอ้พวกรถที่หน่วยงานเราใช้ในการขนของหรือขนขยะทั่วๆไปขสมก 0.59% ส่วนกิโลกรัมของคาร์บอนเมื่อกี้ฮะ
2: มหาศาล
0: เยอะมาก
2: ๆ
0: มหาศาลเลย
2: คนนี้คนไหนก็ดีรถเอวีรถแน่ลดภาระการขาดทุนครับ
0: ประชาชน
1: นั่นน่ะสิครับเพราะ EV ก็วิ่งไม่ได้
0: แล้วไม่มีรถที่สามารถเข้าไปในเส้นทางอย่างนั้น
2: ได้เราต้องเรียกท่านคุณปู่แล้ว
0: 1,520 คันเนี่ยเราแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเนาะสัก 6-700 คันเนี่ยครับเราคิดว่าอาจจะต้องรีบางเราคงไม่เอารถคันนี้กลับมาเป็นรถโดยสารประจำทางแต่อาจจะเป็นภารกิจเฉพาะกิจหรือในช่วงที่
1: มีความต้องการ
0: หรือการต้องไปเข้าซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนในแต่ละห้วงเวลา
2: ครับ
0: ครับ
2: คำว่าออนดีมานด์เนี่ยสมมติอย่างทีม NBT
1: ครับ
2: 30คน40คนม
1: ีภารกิจ
2: ต้องไปแล้วก็กลับก็สามารถจ้างได้
0: ใช่ครับเราอาจจะแอบไปคิดเลยนะว่าเราอาจจะต้องติดแอร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบออนดีมานด์แบบหลายหน่วยต้องการอยากจะให้เราไปรับไปส่งซึ่งทุกวันนี้มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราเอารถในเส้นทางออกไปช่วย
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดในอนาคตรถในเส้นทางเรามีเต็มฟรีดพี่น้องประชาชนที่ขึ้นปกติก็ขึ้นต่อไป
1: ครับ
0: แต่เราเอารถที่เรากันไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้มาสร้างรายได้เพิ่มให้กับขสมกมาดูแลพี่น้องประชาชนในคราวจำเป็นผมว่าตรงนี้มีความสำคัญครับ
2: อาจจะต้องปรับปรุงให้เหมาะหน่อยเพราะกรุงเทพนับวันเรื่องแบบนี้น้ำท่วมหนีไม่พ้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดวันนี้เรารู้แล้วว่ารถเมล์ครีมแดงทำแบบนี้ได้เนี่ย
1: ค
2: ิดว่าในภาวะวิกฤตต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปใช้บริการมีหนำซ้ำบรรดาจิตอาสาทั้งหลาย
0: ครับ
2: เวลาเข้าไปถ้าน้ำไม่ลึกมากขนเอาของอาหารเนี่ยผมว่ารถเมล์ครีมแดงน่าจะช่วยได
0: ้เป็นประโยชน์มาก
2: ครับแต่ EV ตอนนี้ตกลงไปถึงไหนแล้วครับเมื่อไหร่คนกรุงเทพจะได้นั่ง
1: เมื่อไหร่ EV
2: กรกฎกับผมจะได้นั่ง
0: ผมไปดูที่โรงงาน
1: ครับ
0: หรือว่าอู่ต่อรถ EV ที่บ้านโพนะฮะตรงฉะเชิงเทรามา2ครั้งละล่าสุดเพิ่งไปมาช่วงประมาณกลางเดือนเนี้ยครับ
2: ครับ
0: ก็เห็นรายการผลิตแล้วก็อุ่นใจ
1: ครับ
0: ว่ารายการผลิตเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผน
2: ครับ
0: นะครับรถกลุ่มแรกเนี่ยจะสามารถส่งมอบให้เราได้เนี่ยก่อน31มีนาปี70นะฮะการประกอบรถ EV กลุ่มเนี้ยครับเป็นรถ EV ที่เอาชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เอามาจิ๊กกันเอามาต่อเป็นจิ๊กซอใช่ไหมฮะแล้วก็ถัดจากนั้นปุ๊บก็มีการเชื่อมมีการไปจุ่มสีมีการไปพ่นสีแล้วก็ค่อยมาติดตั้งงานระบบทั้งหมดนะฮะวันนี้เราเห็นตัวเป็นจริงๆเนี่ยอยู่สองสามคันละ
2: อ
0: ันนี้คือเป็นรายการผลิตในช่วงต้นแต่ถัดจากเนี้ยเมื่อมีการรับชิ้นส่วนจากศุลกากรมาแล้วเนี่ยครับ

0: ั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในฟ
1: ร
0: ีเทรดแอเรียแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถทำต่อได้เลยก็ถ้าดูตามแผนนะฮะเดือนนี้ผมจะไปดูอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงสิ้นเดือนก็ประมาณเดือนธันวาคมเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณเกือบ 2-300 คันแล้วครับ
1: แต่ตกลงข้อตกลงที่รับกันมีนาสิ้นมีนา500คัน
0: 500คัน
1: เมษา
0: 500คัน
1: แล้วก็พฤษภาคม
0: อีก520คัน
1: เป็น 1,520 งบประมาณ 2,170
2: มี
1: รัฐบาลใจดีมีเพิ่มรถเมย์ EV ให้ถูกไหมครับ
0: จริงๆต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรี
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านช่วยผลักดันให้เราสามารถมีโครงการเพิ่มอีก800คันแล้วก็ทางภาคจะเป็นฝั่งไหนก็ตามครับผมว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถเมย์นะฮะรถเมย์เราไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบ40ปีนะฮะดังนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอีก800คันที่จะมาเติมเต็มเนี่ยครับเราวางแผนไว้ว่าถ้ากระบวนการซื้อจ้างทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะฮะแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเป็นผู้ให้เช่ากับขสมกเนี่ยรถเมล์กลุ่มนี้น่าจะเข้ามาในช่วงของสิ้นปี2570
1: แปลว่ากลางปีคุณสกรกฎ
2: ครับเริ่มมา
1: 1520คัน
2: เติมเข้ามาในระบบ
1: ได้มาเข้าอยู่ในระบบแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากแผนที่ท่านผอ.พูด
0: อีก6เดือน
1: อีก800คันจะเข้ามาภายในปีหน้า
2: ฟรีดไหมครับอันนี้เต็มความจุ
0: ฟรีดไหมคือฟรีดเราต้องการอยู่ประมาณสัก 3,000
2: คัน
0: แต่กับการเปลี่ยนแปลงเป็นรถ EV เพราะรถที่เป็นไอ้ตัวรถ NGV นะครับดังนั้นบวกกับอีกสัก 4-500 เนี่ยก็เกือบ 3,000 คันตรงนี้จะอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วครับว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยขึ้นรถเมล์โดยที่ไม่ต้องรอนานแล้วก็มีเวลาที่ฟิกจากอู่ได้ชัดเจนว่าทุก5นาทีไหมทุก7นาทีไหมทุก10นาทีไหมรถเมย์จะต้องออก
1: ครับ
0: อันนี้คือไม่สามารถฟิกที่ป้ายได
2: ้
0: เพราะในแต่ละป้ายเนี่ยการจราจรก็แตกต่างกันไป
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่เช็คจากไลน์ OA
0: ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแบบเรียลไทม์เลย
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่จะใช
0: ้ให้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักของรัฐบาลอยู่การเก็บเงินเข้ามาเก็บเป็นรายได
1: ้ครับ
0: เป็นรายได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพลิกฟื้นขสมกได้ไปได้เนี่ย
2: ครับ
0: เราเป็นภาระของรัฐบาลน้อยลงเนี่ยประชาชนก็จะได้รับ
2: การ
0: ให้บริการที่ดีแล้วก็ตัวค่าโดยสารก็ไม่ต้องโดไหลผมคิดว่าประชาชนไม่เป็นภาระแน่นอนครับ
1: แต่รถเมย์ EV รถนี้เนี่ยคราวที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันก็จะลดการขาดทุนไปได้ประมาณสัก 4,000 ล้านได้ไหม
0: ต่อปีนะครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ต่อปี
1: 4,000 ล้านก็จะตัวเบาขึ้นเยอะเนาะ
0: ตัวเบาแต่ก็ยังเบาไม่สุดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนั้นต้องไปสู่แผนฟื้นฟูอีกนะ
0: ครับ
1: เพราะเท่าที่จำได้ก็เปลี่ยนรถเมย์ปรับเส้นทางรัฐบาลรับภาระหนี้อะไรพวกนี
0: ้
1: แต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วในฐานที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขสมก.
0: ครับ
1: ตัวเลขธุรกิจรถเมย์ EV แล้วย
0: ัง
1: จะขาดทุนเป็นภาระไปเรื่อยๆหรือเปล่า
0: ดูดีขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทุกวันนี้เราจ่ายต่อปีประมาณเกือบ2,000 ล้านบาทค่าบริหารจัดการนะฮะเพราะพนักงานเรามีตั้ง 14,000 คนนะดังนั้นเนี่ยพนักงานเชื้อเพลิงเนี่ยมันหายไป 60% เลยอยู่แค่700-800ล้านบาทนะฮะตัวเหมาซ่อมเนี่ยมันหายไป 100% เพราะว่าผู้ให้เช่าเป็น
1: ม
0: ีหน้าที่ในการเป็นบำรุงรักษาทั้งหมด
1: รวมไปแล้ว
0: 2,000-3,000 กว่าล้านละแล้วพนักงานเก็บค่าโดยสารของเราเนี่ยก็จะถูกอัพสกิลให้เป็นพนักงานขับรถเราก็จะลดการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาเงินเดือนกับสวัสดิการรวมกันก็ลดลงไปได้เยอะรวมกันก็ร่วม 4,000 ล้านบาทดังนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าปีแรกที่เราได้รถ EV เข้ามาเนี่ยแล้วเราลดการขาดทุนลงไปเยอะขนาดนี้ในวันข้างหน้าต่อไปเราคาดว่าค่า EBITDA เนี่ยอาจจะมีโอกาสแตะศูนย์ได้ในช่วงปี73ของ573
1: ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้เราขาดทุนอยู่ 8,000 ล้านบาทเราหายไป 4,000 ล้านบาทเราลดการรับพนักงานเราปรับโครงสร้างค่าโดยสารหรือ

0: ปรับเรียนรู้เส้นทางประชาชนก็คาดว่าน่าจะมีโอกาส
1: มาใช้ขนส่งสารไรก่อนหักภาษีหักค่าเสื่อมทั้งหลาย
2: ครับ
1: โอ้โหถ้าได้ทับกสูตรได้นี่ถือว่าโอ้โห
0: เป็นการเป็นให้มันใกล้เคียงก่อน
1: พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกสมกเลยนะวันหลังต้องเชิญมาอีกรอบ
2: ผมว่าต้องมีเทปที่3แน่นอนนะครับหลังจากเอา EV มาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ทั้งเรื่องของการพัฒนาขอว่ายามวิกฤตกสมกก็ยื่นมือเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้ต้อง
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงทำไมในช่วงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าว

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากขบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง NBT 2HD และใน Facebook NBT เสพ
1: สื่อกันเก่งและดิฉันนิสาการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทางจุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 10:00
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อ
1: ช่วยชาวบ้านความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 น
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่

9:59 น.สมเด็จพระกระดิ่งดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์8เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์ออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภานางทิชาบรวรรณปรีชา2568เพื่อบำรุงสภากาชาดนี้นายดิชวัฒน์จันอี2567และ2504สุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในรัฐเวชานุกูลวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้รามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.แคร์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมดีโลกยารามวัดแป้นทอสอภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิเวศวิหารสาวนรินทร์รัชดาคงพันธ์พร้อมคณะนายมงคลเกียรติควรกิจจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัท NG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์คอนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระเวลา 14:30 น.ราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาทกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกากระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาและนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในชลบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยแตมฟอร์ดทางนี้สำนักพระราชวังประทับสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์ครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของเล็กสังกัดกองรถทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจริงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตระก้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกระหม่อมให้มูลนิธิราชรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมทนตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆ2569มีปริมาณเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำไหลเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภาพาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ที่หนึ่งเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนไอลิฟเกิดปัญหาขึ้นมากว่าจะสักที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางพวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให
1: ้พระราชจริยวัตรอันงดงามบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคุกคานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่ง

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให
1: ้ในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบติดภารกิจ
0: ชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชโลมใจนำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailand ก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
2: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568
1: ถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละ

0: ่แห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สุดเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหาย
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไป
2: สวัสดีค่ะพบกับรายการรอบภูมิภาคจากแบบร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจค่ะ
3: เมื่อพูดถึงแฟชั่นหลายคนอาจนึกถึงผืนผ้าสีสันหรือการออกแบบที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังงานสร้างสรรค์เหล่านั้นมักมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจซ่อนอยู่เสมอสำหรับจังหวัดตราดหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญก็คือสายน้ำที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนมาหลายชั่วอายุคนและหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำได้อย่างชัดเจน
4: วัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นการสักการะเจ้าพ่อทั้งพระเสร็จก็จะมีการมาละเล่นจะมาเล่นมารวมตัวเล่นชุมนุม
3: แห่งนี้ไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแต่ยังหล่อล้อมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจังหวะของไม้พายคลื่นน้ำและพลังความร่วมมือของผู้คนกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่มากกว่าการแข่งขัน
5: ครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับผมในนามตัวแทนของกองร้อยตำรวจติดมิชแดนที่17นะครับก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพริกเนินทรายทุกปีเราก็เมื่อมีการร้องขอให้มาสนับสนุนก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมทำกันมาปฏิบัติต่อก็ฝากถึงลูกหลานก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปครับ
3: จากสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนแห่งนี้อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการนำทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวมาต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างชาวบ้านได้นำใบไม้และพันไม้ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสามป่าบ้านธรรมชาติล่างผ้าที่ถ่ายทอดลวดลายจากธรรมชาติลงบนผืนผ้าอย่างงดงามค่ะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาชุมชนมาต่อยอดสู่โลกแห่งการออกแบบร่วมสมัยค่ะ
6: จุดเริ่มต้นของผ้าสามป่าคือเราเริ่มมาจากการทำมัดย้อมซึ่งการทำมัดย้อมเนี่ยเราใช้ในน้ำในการซักล้างเยอะแล้วหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหมู่บ้านที่ซื้อน้ำกินน้ำใช้ค่ะเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนในการทำผ้าพวกนี้ค่ะให้เป็นผ้าสามป่าซึ่งสามป่าเนี่ยเรามาจากป่าชุมชนป่าชายเลนแล้วก็ป่าสมุนไพรใบไม้เนี่ยค่ะที่เราทำเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการทดลองก่อนอย่างแรกก่อนที่จะทำอ่ะเราก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าใบไม้ชนิดไหนที่ให้สีใบไม้ชนิดไหนที่ไม่ให้สีใบไม้ชนิดไหนที่ให้สีหน้าหลังไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่สองอย่างนะคะใบไม้ที่มีการนิยมมากก็คือใบสักกับใบเพกาผ้าสามป่าจากภูผาสู่มหานที

เพราะบ้านเราอ่ะจะมีภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำซึ่งจะเป็นทะเลซึ่งผ้าพวกนี้เวลาทำปุ๊บเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยใช่ค่ะแล้วเวลาเราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราใช้นวัตกรรมว่าเอาผ้าผืนที่เราทำเนี่ยไปซักล้างกับน้ำทะเลค่ะเพราะว่า

0: อยู่กับบ้านแล้วก็จะส่งภาพพวกนี้ไปให้เขาเย็บค่ะต่อยอดงานแฟชั่นสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วง1กันยาปี68ค่ะที่นี่เป็นคนที่นี่เป็นคนทําผ้าให้แล้วก็ท่านท่านคุณหญิงเขาก็เอาไปตัดชุดแล้วก็ขึ้นหมุนสลากค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายท่านที่ว่านําผ้าที่นี่ขึ้นไปโชว์รายงานค่ะ
1: ผ้ามัดย้อม3ป่าที่เราเห็นในวันนี้อาจเป็นเพียงผืนผ้าสวยๆสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับคนในชุมชนบ้านธรรมชาติล่างผืนผ้าเหล่านี้คือเรื่องราวของบ้านเกิดคือความทรงจำและคือความภาคภูมิใจที่ร่วมกันสร้างขึ้น
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เมลอนกับพี่กบนะคะสอนวิธีการทำผ้า3ป่าค่ะอีโคพิ้นกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเราเริ่มจากอะไรดีคะพ
0: ี่เริ่มจากการตัวเนี้ยเราจะทำผ้าตัวเนี้ยไปแช่โมเดนก่อนซึ่งตัวโมเดนของเราเนี่ยก็จะมีสารส้มกับน้ำส้มสายชูนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องตากให้แห้งเอาลงมาชุบน้ำอย่างนี
2: ้วางที่โต๊ะเลยนะคะ
0: ใช่หลังจากนั้นปุ๊บเรากลิ้งผ้ามาฝั่งนี
2: ้
0: แค่อันเดียว
2: พี่กบช่วยเลยเรียกว่ากลิ้งผ้า
0: ใช่ค่ะหมวนใช่หมวนให้โลประมาณนี้ใช้มือรูดปุ๊บโอเค
2: ถึงสุดที่เราพับไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เราสามารถวางได้รอได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราวางได้เลยค่ะ
2: เราเลือกใบไหนคะคือผ้าขนาดนี้เราต้องเลือกใบใช้ใบแบบไหนไหมเราต้องกะ
0: ถ้าเป็นผ้าขนาดเราสมควรที่จะวางใบใหญ่ก่อนแล้วก็เล็กตาม
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: อันนี้เรียกว่าใบอะไรคะ
0: สบู่เลือดวางได้เลยค่ะ
2: ใบสบู่เลือด
0: ใช่
2: คือให้วางได้เลยใช่ไหมว่าตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคว่ำลงนะคะ
0: คว่ำได้ง่ายได้เพราะว่าใบไม้ที่เอามาให้ทำในวันนี้ค่ะเขาจะให้สีทั้งสองหน้า
2: ค่ะ
0: อันนี้คือใบเพกา
2: ใบเพกาเราวาง
0: ได้เลยค่ะทั้งคว่ำทั้งหงายได้เลยค่ะ
2: อ
0: ันนี้คือใบดาวกระจายค่ะ
3: ดาวกระจายไม่ได้
2: อ๋อดาวกระจายนี่ใช้ได้ทั้งใบทั้งดอก
0: ใช่ค่ะ
2: วางคว่ำวางหงายวาง
0: ได้หมดเลยทั้งกับแบบเนี้ยอย่าให้ใบไม้เขาพับเราต้องค่อยๆจับ
2: คือเราต้องมาเรียงตัวใบไม้
0: ใช่หลังจากนั้นปุ๊บน้องจะใช้ไม้ไผ่ตัวเนี้ยในการโร
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: คือกดแน่นเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะกดที่ผ้านะคะ
2: ค่ะ
0: เวลาน้องดึงเขาจะได้แน่น
2: ค่ะ
0: ใบไม้เขาจะได้แนบกับผ้าให้ได้มากที่สุด
2: กระบวนการนี้ก็คือจะทำให้เหมือนมันได้สี
0: ชัดดึงดึงโอเค
3: แล้วก็ม้วนมา
0: แล้วก็ม้วน
3: ม้วนจนให้สุดค่ะเรียนก่อนมันให้สุดท่าเลยค่ะ
2: อันนี้คือเสร็จแล้วว
0: ิธีการซีน
2: ค่ะ
0: วิธีการซีนเนาะเราต้องจับกดกดกับพื้นให้แน่น
3: กดเลย
2: อ๋อมันจะทำให้ตึง
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: เราม้วน
0: นี้ปล่อยค่ะ
3: มันจะเข้าตอนเรานึ่ง
0: กด
3: อันนี้เราใช้แค่ความร้อน
0: เขาจะแข็ง
2: อันนี้เราก็จะได
0: ้
2: กระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือเราเอาไปนึ่งได้เลย
0: ใช้เวลา1ชั่วโมงในการนึ่ง
2: โอเคค่ะ
1: เมื่อใบไม้ถูกจัดวางลงบนผืนผ้าอย่างประณีตและผ่านการห่อพร้อมซีนปิดอย่างเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการนึ่งผ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้ความงดงามจากธรรมชาติค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าภายในหม้อนึ่งความร้อนและไอน้ำจะทำหน้าที่ถ่ายทอดสีสันจากใบไม้ให้ซึมซับลงบนเส้นใยผ้าอย่างช้าๆเกิดเป็นลวดลายที่มีเสน่ห์และไม่ซ้ำกันในแต่ละผืนทุกช่วงเวลาของการนึ่งคือการรอคอยผลงานที่ธรรมชาติก่อนจะได้เห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใน
0: ที่เราเอามาหุ้มผ้าทำผ้าเนี่ย

0: เอาไว้ใช้ในวิสาหกิจเพื่อในการตัดแยกกับโรงเรียนบางทีโรงเรียนเขาก็เอาขยะมาให้เราแล้วก็เอาขยะพวกนี้เอาไปทำน้ำมันแล้วเขาก็จะเอาไปตัดหญ้าที่โรงเรียนอะไรประมาณเนี้ย
1: อย่างนี้นี่ถือว่าชัดไหมคะพี่
0: อย่างนี้อันนี้ช่วยดึงทางนู้นหน่อย
1: ลอกชั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: ลอกมาหนึ่งชั้นหนึ่ง
1: อันนี้คือสีธรรมชาติล้วนๆ
0: ใช่ค่ะสีจากใบไม้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สามารถดึงใบไม้ออกได้เลย
1: ออกมาแบบนี้นี่คือถือว่าชัดเจนไหมคะ
0: ชัดเจนค่ะ
1: แล้วต่อไป
0: เขาจะมีเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบหลังใบเขาจะมีกิ่งก้านอ
1: ย่างนี้คือใบอะไรคะพี่เมลอน
0: ตัวนี้คือใบสักที่เราบอกไงคะ
1: ใบสักคือจะได้เป็นสีม่วงใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ปุ๊บอันเนี้ยเขาจะเป็นหน้าใบเราสามารถแกะออกมาตัวหน้าใบ
1: เราลอกได้เอ้ยลอกได
0: ้ไหมได้เลยค่ะ
1: อันนี้คือใบและนี่คือใบคือใบไม้พวกนี้คือใบในชุมชนเราทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค่ะอยู่ในธนาคารพืชเราที่อยู่ข้างหลังค่ะ
1: คือธนาคารพืชเราเนี่ยคือถ้าเราเก็บมาแล้วเราปลูกต่อไหมคะหรือว่ายังไง
0: เป็นการปลูกรดชดเชยค่ะซึ่งเวลาเราเก็บมาทำปุ๊บเราก็ต้องปลูกชดเชยลงไปค่ะ
1: ปลูกรดชดเชยก็คือเราเอามาใช้เราต้องไปปลูกคืนใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้ต
0: ่
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ดึงได้ไหมคะ
0: ดึงได้เลยค่ะ
1: โอ้สวยค่ะใบนี้สวยไปวางไว้ตรงนี้นะ
0: ค่ะส่วนใบไม้ที่เราเอามาทำเนี่ยเราก็จะเอากลับไปทำเป็นปุ๋ยต
1: ่อ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเราใช้ใบไม้นี่เราใช้จากในชุมชนทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะกี่ประมาณกี่ชนิดคะในหนึ่งผืนที่เราใช้หรือแบบแล้วแต่
0: ค่ะถ้าสมมติว่าผืนนี้เต็มอย่างเงี้ยอันอื่นก็ต้องรอผืนต่อไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าใบไม้ที่ให้เอามาให้ทำเนี่ย
1: ค
0: ือติดสีจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันจะมีส่วนที่ไม่ติดสีเราก็จะเอาไปทำอีกแบบนึง
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงต่อคะพี่
0: เสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะต้องทิ้งไว้หลังจากทิ้งไว้ปล่อยเขาแห้งปุ๊บเราจะต้องเอาเขาไปซักล้างทำขั้นตอนการซักล้างอีกต่อไป
1: อ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาเอ้ยไปดูขั้นตอนอะไรต่อดีคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีอีกผืนหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นการที่คนเขาชอบ
1: สีดำค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าลายจะชัดไหม
0: ได้ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะรบกวนค่ะที่เราแกะเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้คือลายที่เราได้ออกมาถือว่าชัดเจนไหมคะ
0: ชัดเจนค่ะ
1: อันนี้คือดอกคือชัดหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะสามารถแกะใบไม้ได้เลยค่ะ
1: เราก็ดึงออกเหมือนเดิมได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: น
0: ี่
2: เหม
0: ือ
2: นอ
0: ัน
2: เนี้ยค่ะเป็นเนี้ยคือเป็นดอกหญ้าค่ะดอกหญ้าข้างทาง
0: การที่หยิบใบไม้ออกนะคะแล้วถ้าอันไหนเขาไม่ออกอย่างเช่นใบเนี้ยค่ะเขาจะมีความอ่อนแอมากถ้าไม่ออกปุ๊บอย่าฝืนเขาเดี๋ยวเขาจะลอกแต่เราพยายามดึงเขาออกให้ได้มากที่สุดเพื่อ
1: เดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วอีกหนึ่งผืนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคอันนั้นลอกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะปกตัก
1: นี่นะเราก็จะได้ลายแบบนี้นะคะ
3: ดีใจค่ะภูมิใจที่ว่าได้มาอยู่จุดนี้เพราะว่าเรามีความสุขอะค่ะเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วเรามีทรัพยากรพร้อมแล้วสุนแล้วก็ป่าสมุนไพรแล้วเราก็เอาทรัพยากรจาก3ป่าเนี้ยค่ะมาค่ะคือของเราอะจะเป็นค่ะใบไม้จะชัดมากแล้วก็เหมือนใบสักอะค่ะแต่ละพื้นที่เหมือนใบสักใบนี้ค่ะแต่ละพื้นที่สีจะไม่เหมือนกันแต่ของเราอะคือแล้วก็สามารถที่ยืดอายุการใช้งานได้นานค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเราไม่มีสารเคมีเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้คือเขาจะอะไรนะเป็นมิตรกับสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะรักษาสุขภาพอะค่ะใช่
4: จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวถูกนำมาต่อยอดผ่านภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

ของคนในชุมชนผ้ามัดย้อม3ป่าแต่ละพื้นจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสะท้อนวิถีชีวิตความผูกพันกับพื้นที่และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านธรรมชาติล่างอีกด้วยปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ้ามัดย้อม3ป่าจากชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจากใบไม้ในชุมชนสู่ลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้และโอกาสให้กับคนในพื้นที่แต่ยังช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของชุมชนผ่านงานออกแบบที่สามารถก้าวสู่สายตาผู้คนได้ในวงกว้างและไม่ว่าเทรนด์แฟชั่นจะเปลี่ยนไปเพียงใดธรรมชาติและสายน้ำยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราววัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวง

0: ภาระเพื่อความเป็นสิริมงคลการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเสริมดวงรับสิ่งดีๆวันนี้นะคะจะพาไปท่องเที่ยวสายมูที่จังหวัดชลบุรีกันค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ในวัดอ่างศิลาค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะของตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโบสถ์มหาอุดค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องตีกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสวัสดีครับพี่แพท
1: ค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าไปไหว้กันเนาะให้น้องตีได้เล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่สักนิดนึงค่ะ
2: จริงๆแล้วนะครับพี่คือเราต้องเท้าความก่อนครับก่อนที่เขาจะเรียกว่าวัดอ่างศิลานะครับเขาจะเรียกว่าวัดนอกกับวัดในจุดที่เรายืนอยู่นะครับคือโบสถ์มาอุดก็คือวัดนอกครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวัดในครับผมโอเคครับพี่แล้วพอทีนี้นะครับวัดนอกกับวัดในความเจริญของสองวัดเขาไม่เท่ากันพอทีนี้นะครับมีมติจากคณะสงฆ์เมื่อปี2459ครับให้รวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกันครับพี่แล้วตั้งชื่อตามตำบลครับก็คือตำบลอ่างศิลาอุดนะครับโบสถ์มาอุดที่เขาเรียกว่าโบสถ์มาอุดนะครับ
0: ความเชื่อและวิธีสักการะอย่างถูกต้อง
2: พี
1: ่ก็คือมาถึงที่วัดก็คือพอมาถึงตรงนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเครื่องบูชาก
2: ็
1: คือเราสามารถ
2: จะเป็นพวกดอกไม้ขวดน้ำเอาไว้กรวดนะครับพี
1: ่
2: แล้วก็จะเป็นขันห้าครับพี่ขันห้านะครับไว้ใช้สำหรับการขอขมาหรือขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่างๆครับพี่
1: อ๋อแต่ก็คือถ้าเรามาขอพรก็คือเรานำแค่เป็นดอกไม้
2: ดอกไม้มาอย่างเดียวก็ได้ครับพี่หรือว่าจะมาไหว้
1: ก็คือเข้ามาก็นำมาตรงนี้ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ด้านหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็น
2: พระปางใช่ตั้งแต่อย่างที่พี่เห็นนะครับองค์จริงๆองค์ที่เก่าที่สุดนะครับพี
0: ่ยังเป็นแหล่งรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

0: และพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่าหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วัดอ่างศิลาแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นและของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์วัดอ่างศิลาค่ะแล้วก็อยู่กับพี่หมูค่ะวัยยาวัชกรของวัดอ่างศิลาค่ะที่จะพาแพทมาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ
2: ตั้งขึ้นเป็นพระครูสุนทรธรรมรสตอนอายุ60นะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ท่านก็เริ่มชราภาพแล้วถ่ายไว้คือภาพเก่าหมดเลยนะครับ
1: อันนี้จะเป็นภาพถ่ายทั้งหมดเลย
2: อันนี้ก็เป็นภาพเก่าที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีงานบนนี้ตอนที่ท่านอายุครบ90ปีได้เป็นภาพเก่าหมดเลยนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ค่ะพี่หมูนอกเหนือจากเป็นภาพถ่ายที่รวบรวมมาไว้แล้วตรงนี้ในอดีตพื้นที่ตรงนี้คืออะไร
2: อดีตตรงนี้คือสมัยก่อนท่านเจ้าคุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนนี้ครับ
1: ก็
2: มีการกินหมากถักไม้ฝาดอะไรประมาณนี้ครับใช้ชีวิตประจำวันบนนี้เลยและข้างบนก็จะเป็นที่เราเห็นก็จะเป็นหอสวดมนต์ที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปปฏิบัติ
1: จริงค่ะสมัยก่อนที่ได้มีการใช้ชีวิตอยู่นั่นเองเนี่ยค่ะยังมีการเก็บรวบรวมอะไรบ้างคะพอเท่าที่มองค่ะพี่หมูมีเยอะมากเลยบางสิ่งแพทไม่รู้จักด้วยซ้ำเดี๋ยวให้พี่หมูค่อยๆอธิบายไปดีกว่าค่ะว่าอย่างซ้ายมือตรงนี้เลยอัน
2: นี้คือเป็นคกบดยาที่สมัยก่อนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านก็ใช้เป็นการบดยานะครับอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นเครื่องบดยาสมัยเก่าเป็นหินอ่างศิลาแท้นะครับ
1: นี่หินอ่างศิลาจาก
2: นี่ก็เป็นเครื่องสมัยก่อนที่ท่านสมัยก่อนเราต้องมีการตักน้ำมันมีคือไปบ่อน้ำเก่าแล้วก็ไปตักน้ำมาใช้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาใช้ชีวิตจริงในสมัยก่อนเลยเนาะค่ะ
2: อันนี้ก็คือเครื่องทอผ้าสมัยก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ผ้าแล้วก็มาพันเอง
1: อ
2: ันนี้คืออุปกรณ์สมัยท่านยังมีชีวิตอยู
1: ่ค่ะพี่หมูเราก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วที
2: ่
1: พี่หมูบอกว่าเป็นหอสวดมนต์ช่วยเล่าให้แพทฟังนิดนึงค่ะตรงนี้
2: หอสมนท่านเจ้าคุณนะก็เราขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอรูปภาพเก่าท่านเจ้าคุณสีรูปนี้สมัยก่อนคือไว้ตั้งหน้าพระหน้าศพของท่านเลยท่านมรณะท่านมรณะวันที่4สิงหา2510ครับอันนี้คือรูปภาพเก่าเลยครับสามารถขึ้นมาชมได
1: ้ก็ขึ้นมาก
2: ราบสักการะได้ครับ
1: ค่ะส่วนด้านในตรงนั้นจะ
2: ข้างในนี่ก็จะเป็นหอที่สมัยก่อนท่านเอาไว้สวดมนต์นะครับ
1: คือท่านจะขึ้น
2: ใช่ท่านก็จะขึ้นมานั่งสวดมนต์
1: จุดนี้
2: ใช่ครับเพื่อทำวัดเช้าวัดเย็นครับ
1: ก็คือนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นมาณจุดตรงนี้ได้เช่นกันค่ะพี่หมูคะเดี๋ยวให้พี่หมูฝากสักนิดนึงค่ะถึงวัดอ่างศิลาตรงนี้ค่ะ
2: ครับก็วัดอ่างศิลานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง 17.00 นนะครับสามารถชมที่มากราบสักการะรอยพุทธบาทแล้วก็โบสถ์วัดอ่างศิลาโบสถ์มหาอุดแล้วก็สามารถมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณจะขอผู้หญิงก็ที่มีไป
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวัดอ่างศิลาค่ะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสำหรับชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทั่วประเทศเรานะคะที่เข้ามากราบไหว้กันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆค่ะที่พาแพทมาเยี่ยมชมที่อย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยทริปนี้นะคะเป็นทริปสายมูค่ะสถานที่ต่อไปจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ
3: โบสถ์มหาอุดสร้างปลายสมัยอยุธยาตอนปลายตามตำนานพระเจ้าตากสินเคยปลุกเสกสัตวุฒิที่นี่แล้วไปลบที่อยุธยาในตัวโบสถ์มหาอุดมีพระพุทธรูปทั้งหมด2องค์องค์เล็กคือพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายเลยส่วนองค์โตหน่อยองค์ใหญ่หน่อยเป็นสร้างในสมัย2500สร้างโดยจอมพลผินชุนทวันโบสถ์จริงๆโบสถ์อันนี้เพิ่งจะเปิดได้ 2-3 ปีเองแต่ก่อนปิดไม่ได้ให้คนเข้าไปไหว้ก็คือมันเป็นโบราณสถานคือถอนโบสถ์ออกแล้วไปใช้เป็นโบสถ์อีกโบสถ์นึงวัดนี้แต่ก่อนมันเป็น2วัดเพราะฉะนั้น2วัดมันต้องมีแค่ได้แค่โบสถ์เดียวก็เลยถอนโบสถ์นี้กลายเป็นวิหารแล้วเพิ่งจะมาบูรณะแล้วก็

0: เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปสักการะนอกจากจะมีบทมหาอุฐแล้ววัดอ่างศิลายังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีโบสถ์อีกโบสถ์หนึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่3สร้างตามแบบวัดราชโอรสมีวิหารท่านเจ้าคุณศรีมีพระราหูมีพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีที่ให้คนเข้ามาชม
1: นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลแล้วยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพทางทะเลนั่นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ประชาชนเรียกด้วยความเคารพว่าเสด็จเตี่ย
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกสถานที่นึงแล้วค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ชาวจังหวัดชลบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันนะคะก็คือพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยนั่นเองเดี๋ยวจะต้องรบกวนผอ.ทีค่ะเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของในการจัดตั้งสักนิดนึงค่ะ
3: โอเคครับก็บนนี้เราจะเรียกกันว่าเขาทัพพยานะครับเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุเชื่อมโยงและสถานีวิทยุกระจายเสียงจากฐานเรือ5พัทยานะครับ
2: ค่ะ
3: ออกอากาศด้วยความถี่ FM 104.75 MHz นะครับแล้วก็บนนี้จะมีพระอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภากรกิติวงศ
2: ์
3: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับ
2: ค่ะก็คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
3: คนที่มีความเดือดร้อนนะครับก็มีความศรัทธาในตัวพระองค์ท่านอย่างมากนะครับก็ไปเข้าพักนะครับบนนี้เราพูดได้เลยพระเรือแหลมบริหายพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือรวมไปถึงแหลมฉบังทางด้านนู้นครับ
2: ค่ะทีนี้ค่ะผอ.ช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเลยเวลาไหนคะที่มันจะแบบสวยที่สุด
3: เวลาสวยที่สุดน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกครับ
2: ผอ.คะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาจะขึ้นมาที่นี่ค่ะมีกฎข้อบังคับยังไงบ้างไหมคะ
3: ก็เป็นกฎระเบียบของทางราชการแล้วนะคือหนึ่งเรื่องการแต่งกายจะต้องไม่โป๊ะเบยเกินไปนะครับอย่างชุดว่ายน้ำอะไรทูพีซอะไรเงี้ยเราไม่อนุญาตแต่ก็เราจะมีผ้าให้สำหรับนั่นนะครับก็ข้อห้ามอื่นๆก็คือบนลานพระอนุสาวรีย์นี่เราก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระองค์ท่านห้ามนำอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามบิงโดนบนนี้นะครับครับ
2: ก็คือเปิดทุกวัน
3: ใช่ครับ
2: ค่ะไม่มีวันหยุดก็คือตั้งแต่7โมงครึ่งก็สามารถมาสักการะได้เลยค่ะให้ผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าสถานที่แห่งนี้ค่ะ
3: ครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาขึ้นมาสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภิ
4: ค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่ะพี่น้อยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้อยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าประวัติความเป็นมาที่เราก่อตั้งที่นี่ค่ะเป็นอย่างไรคะ
5: ก็จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของที่นี่เกิดจากองค์พระแม่ท่านนะคะได้เราได้เจอท่านเมื่อช่วงอายุตอน45เราได้เจอท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือท่านก็จะมาบอกข่าวเราตลอดนะคะว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้เราก็แปลกๆตอนแรกว่ามันคืออะไรวันหนึ่งเราก็กระจ่างจากการสมาธิจากการสวดมนต์จากการแนะนำแล้วเมื่อก่อนจะอยู่อีกที่นึงตรงพระยาใต้แต่ตอนนี้เราได้มาสร้างเทวไลตรงนี้เองแล้วเพื่อแรกก็มันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอเราอยู่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีสัมผัสสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นเชื่อแล้วก็ศรัทธาองค์พระแม่มากๆจากการที่ร้องขอหลายๆอย่างแล้วเราสำเร็จค่ะแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากความสำเร็จด้วยแล้วก็ศรัทธาแรงแล้วก็ปฏิบัติด้วยค่
4: ะ
5: คู่กันไปค่ะ
1: สถานที่แห่งนี้นะคะสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนั่นก็คือองค์พระแม่มหากาลีอันสง่างามโดดเด่นด้วยรายละเอียดทางศิลปกรรมที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหมายสะท้อนถึงพลังแห่งความกล้าหาญ

0: ริ่มจากไหว้
1: ใช่ค่ะ
0: พระกันก่อน
1: แต่จะเป็นด้านนอกเป็นปางนาคปกค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นซี่ศูนย์รวมตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของพระสัมมาแล้วก็พระแก้วมรกต
0: ค่ะ
1: ค่ะพระแม่ท่าน บอกว่าจะต้องไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนจุดแรกค่ะ
0: ค่ะ
1: จุดแรกก็สวดมนต์นะคะสวดตามบทนี้แล้วก็สวดอรหังสัมมาแล้วก็สวดตามบทนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปัจจัย
0: ค่ะจุดต่อไป
1: ท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระแม่ที่จะต้องไหว้ท่านก่อนเพื่อขอพรเพื่อเปิดโชคเปิดทรัพย
0: ์ค่ะส่วนใหญ่ค่ะ
1: แล้วก็ท่านเป็นองค์ที่สองที่จะต้องไหว
0: ้
1: ค่ะไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไหว้พระพิฆเนศเนี่ยเน้นขอในเรื่องอะไรคะพี่น้อย
1: ความสำเร็จ
0: ความสำเร็จหน้าที่การงาน
1: หน้าที่การงาน
0: ค่ะอย่างเช่นแพทสายสื่อสายบันเทิงจะเห็นว่าคนที่ทำงานสายบันเทิงเขาจะบูชาพระพิฆเนศกันนั่นเอง
1: ขอพรพระแม่กาลีค่ะพระแม่กาลี108พระนาม
0: อันนี้พิเศษจากที่อื่นยังไงคะ
1: คือพระแม่เป็นองค์ศักดิ์ติที่มีพลังอันแก่กล้านะคะแล้วก็พระแม่จะเป็นในเรื่องสายอำนาจบารมีมีทุกอย่างในสายนี้เลยทุกอย่างจะรวมมวลอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นความรักความศรัทธามีทั้งสวยงามดุดันแข็งแกร่ง
0: ค
1: ือท่านบอกว่า108พระนามทั้งทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็คือความทุกอย่างมวลทุกอย่าง108พระนาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทุกพระองค์ก็จะมีความแข็งแกร่งทุกพระองค์
0: แต่ละพระองค์จะต่างกันไปใช่ไหมคะแม่กาลีส่วนใหญ่เน้นในเรื่องอะไรคะ
1: หน้าที่การงาน
0: ค่ะ
1: ธุรกิจพลังอำนาจบารมีแล้วก็ขอพลังทำงานในทุกๆวัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทรัพย์พระแม่มีทุกอย่างค่ะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่เห็นตรงหน้าแพทย์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีบทสวด108พระนามนี่อยู่ตรงหน้านี้เรียงไปเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเรากราบไหว้กันตรงนี้อันนี้หมดหรือยังคะ
1: ท่านจะเก็บทรัพย์ของในสายเทพไว้ทั้งหมดแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใจดีที่สุดค่ะพระแม่รัศมีคือเทพคือคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็ขอทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็คนมากก็จะสำเร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใครก็ตามที่จะทำศัลยกรรมความสวยความงามก็มาขอพระแม่รัศมีได้เลยค่ะท่านก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้น
0: อ๋อเดี๋ยวต้องขออันนี้เน้นแล้วค่ะพี่น้อย แต่ว่าที่แพทย์เคยเห็นมานะคะพระแม่รัศมีเนี่ยจะให้ในเรื่องความรักด้วย
1: ความรักค่ะ
0: จะมีคนไปขอแฟนขอคู่ครองจากท่านเช่นกัน
2: และนี่จึงไม่ใช่เพียงการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้มิติแห่งศิลปะวัฒนธรรมและศรัทธาที่ช่วยเติมเต็มทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน
0: ค่ะ
1: ไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็อยู่บนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะท่านใดอยากมาได้เลยนะคะตามเส้นทางนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยค่ะที่พาแพทมารู้จักแต่ละองค์เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
2: นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งศรัทธาแล้วมหากาลีอวตารจักรวาลชนนียังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อในจังหวัดชลบุรีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและเรื่องราว
3: ที่ยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบ

0: กฏโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

0: อพยพตลอดอะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเออเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม
2: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ The
1: Vietnam War และอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
3: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวอพยพชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็เนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆจนมากขึ้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดนะครับท่านก็ได้เสด็จเมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ

0: นะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมาเขาก็มอบแล้วมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่ประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็ให้ก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาสุนเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างวิพิธภัณฑ์อย่างนี้ขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่สามคือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาดที่สวยงามสามประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าไม้มงคลนะครับส่วนไม้มงคลเนี่ยก็เนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียน
1: สภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดธรรมชาติศึกษาที่คด
2: ชื่อเสียวค่ะเถาค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2517ได้หนีอพยพมา3ครอบครัว19คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าแล้วก็ไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี่ยก็เด็กกันเนาะก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบๆไว้เพราะนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเจ๊กลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่ของมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวเขาจะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกมาอยู่ที่เนี้ยก่อนเขมรลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวียนยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกชาวบ้านเนี่ยแหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีนะให้ความต้อนรับดูแลเพราะว่ายังปฏิเสธไม่ได้อยู่ศูนย์ก็เหมือนยังกาชาดมาเขาจะมีถุงยังชีพมาเขาจะเหลือจากที่นี่เขาคนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ก็อยากอยู่ใกล้ๆก็มาภูมิใจมาก
1: ในวันที่ชีวิตเต็มไป

0: ความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการนอกจากอาหารและที่พักอาจเป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
1: ฐานของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวยกมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็นำก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่ณที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิฐานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสวัสดิ์สยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิฐานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27พฤศจิกายนปี2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีการบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางทีสองจอนะเขาอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับแต่นี่ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทุกโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็เป็นก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนั่นแหละครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทยนะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้วัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วขาวล้านจังหวัดศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยขาวล้านจังหวัดว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชาเป็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับได้อย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอาสาสมัครนะครับยุวกาชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรแห่งนี้ก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติดคิวอาร์โค้ดไว้ด้วยนะครับพอถ่ายคิวอาร์โค้ดก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรคต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายภาคส่วนที่เรียนแล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีส่งเสริมสุขภาพรูปแบบสูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลัง
2: คุณผู้ชมคะและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่

0: นักกลองใน4จังหวัดให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะตะวันออกส่วนในวันที่4ถึงที่โดยจะเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งทางด้านสำนักงานทรัพยากรทัพ 2,569 เรื่องเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรังมาสมทบทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็เหลือฝั่งตะวันออกที่ยังคงวิกฤตค่ะพร้อมกับเดินหน้าฟื้นฟูเก็บขยะน้ำท่วมและขนาดใหญ่โดยใช้การจับคู่ร่วมกันนะคะระหว่างสำนักงานที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกับสำนักงานเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวนะคะว่าวันนี้ปริมาณฝนไม่ได้ตกลงมาประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีระดับน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หมู่บ้านชินเขตพื้นที่ใกล้คลองเปรมประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเติมในพื้นที่ภายใน2วันถนนสายหลักจะกลับมาสัญจรได้ตามปกติ90
2: สัญจรได้นะพระบุรีบางหลายเปิดได้ตัวหลักๆที่แสนแสบก็ลงดีเลยนะแสนแสบจะเห็นว่าลงดีจากช่วงต้นๆเนี่ยไปถึงแถวใกล้ๆวัดเทพวิลาแสนแสบนี่ก็จะเร่งระบายให้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้แถวคลองจันทน์ต่างๆก็น่าจะทยอยดีขึ้นตัวที่อาจจะยากที่สุดก็คือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะว่าลาดกระบังเนี่ยตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยแล้วทิศทางมันยาวก็คือมันมีความคดเคี้ยวมาที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำมันยังเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลง

0: แต่ลดลงไอ้ดูน้ำขนวดเราเดินน้ำออกมันก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มันเข้าสู่ปกติ
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์เขตลาดกระบังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือและอาหารมีเพียงพอโดยจะมีการกระจายความช่วยเหลือส่วนนี้ไปพื้นที่อื่นที่คนยังคิดไม่ถึงเช่นเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงส่วนเรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งและฟื้นฟูพื้นที่โดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังคนเพื่อไม่ให้เขตที่ประสบภัยต้องรับภาระเพียงลำพังค่ะ
2: ผมก็มีตัวอย่างเขตหลักสี่เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรไปช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุรภัยไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตะลิ่งชันไปช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับส่วนเรื่องขยะเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคือการจัดเก็บขยะระหว่างช่วงที่น้ำท่วมอยู่ซึ่งอย่างบางกะปิอย่างลาดกระบังเนี่ยเขาก็จะประสบภัยตรงนี้ส่วนมันก็จะมีเคสของว่าเก็บขยะตอนที่น้ำมันลดแล้วแต่เป็นเคสที่เจอหนักช่วงวิกฤตเช่นเขตหลักสี่ชินเขตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีกำลังจากเขตอื่นมาช่วยด้วยเหมือนกันมันจะตอนนี้มันกำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วนะครับอย่างวันนี้พวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยนะครับอย่างเช่นเขตห้วยขวางก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งที่ตรงเส้นเพชรบุรีแล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งสวนที่อยู่ริมคลองแสนแสบที่มีเคสท่วมตรงเอกมัยนะครับแล้วก็อย่างหมู่บ้านชินเขตเนี่ยก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งตอนบ่ายโมงด้วยก็ระดมกำลังจากทั้งเขตอื่นๆที่จะมาช่วยรวมถึงส่วนกลางของสำนักสิ่งแวดล้อมเองก็จะจัดกำลังลงไปช่วยนะครับก็จะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับแล้วขยะที่เป็นพวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่นะครับรวมถึงขยะทั่วไปโดยที่สำนักงานเขตเวลาเขาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็จะไปตั้งจุดที่เป็นจุดทิ้งขยะนะครับแล้วก็มีรถที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรถขยะเองหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยในการขนขยะออกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็สอบถามทางเขตที่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆอีกเช่นบางที่เนี่ยไม่สามารถเก็บด้วยรถขยะได้แล้วเพราะมันลึกเกินไปก็กำลังระดมเรื่องของเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกมาจากในพื้นที่อะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้เราห่วงใยเรื่องของการบริหารจัดการขยะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเลยที่ก็เป็นผู้ประสบภัยเองก็ขาดคนนะก็เลยต้องมีการแมทชิ่งเรื่องของเอาเจ้าหน้าที่จากสำนักเขตอื่นๆมาช่วยนะครับเพราะเรื่องขยะเนี่ยเราปล่อยวางไม่ได้นะครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้าง
1: ขณะเดียวกันนะคะกรุงเทพมหานครได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตจากเดิมที่มีการประกาศทั้ง50เขตเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้แก่เขตคลองสามวาเขตคณะยาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางค่ะ
3: คุณผู้ชมคะในสถานการณ์น้ำท่วมขังสูงแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซอยเสรีไทยทางด้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีประชาชนทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ซอยเสรีไทย57เป็นจำนวนมากประกอบกับพื้นที่มีน้ำท่วมสูงขังอยู่เป็นเวลานานทำให้เริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานไหนให้การช่วยเหลือวันนี้ทีมเพื่อนพึ่งพาได้อาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยนำผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ซึ่งมีอายุ71ปีอยู่ที่ซอยเสรีไทย57หมู่บ้านสหกรณ์ซอย28ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้พร้อมทั้งนำอาหารแล้วก็มอบให้กับผู้คนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ด้วยขณะที่ออกจากกรุงเทพและภาคกลางนั้นดี

0: นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและส่งกลิ่นแล้วจึงสั่งการให้เรื่องจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและยังเป็นจังหวัดปลายทางที่ต้องรอรับการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างรวมถึงมวลน้ำภาคเหนือเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มเติมในวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้จากนั้นนะคะนายเอกนิติได้เดินทางลงพื้นที่ต่อไปยังสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิอำเภอบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทร
1: ความเดือดร้อนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เรื่องทรัพยากรเดี๋ยวส่วนกลางผมก็จะ
2: บาทแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาววิกฤตโดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทางนี้เกณฑ์การจัดสรรนั้นก็จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคและได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประสานงานสั่งการและแก้ปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีค่ะ
3: กทม.ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านลงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
2: ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว8ปีเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยขณะเดียวกันนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะ
0: และหลังจากที่มีการประกาศเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนแต่ละแห่งนะคะก็มีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่พื้นที่ริมน้ำในจังหวัดต่างๆให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนรวมถึงเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางกรวยก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนค่ะขณะเดียวกันนะคะนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำให้รับทราบถึงการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนต่อเนื่องระหว่างวันที่29-30กันยายนและวันที่1-4ตุลาคมได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีตำบลบางไผ่ตำบลไซม้าตำบลบางสีเมืองตำบลบางกระสอตำบลท่าทรายโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชุมชนวัดค้างคาวหมู่4ตำบลบางไผ่อำเภอปากเกร็ดได้แก่ที่ตำบลคลองพระอุดมตำบลเกาะเกร็ดตำบลบ้านใหม่

0: ตำบลบางพูดตำบลปากเกร็ดตำบลอ้อมเกร็ดตำบลบางตลาดโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมน้ำท่าอิฐหมู่ที่8ชุมชนมัสยิดท่าอิฐหมู่10ตำบลท่าอิฐชุมชนคลองบางภูมิตำบลคลองข่อยอำเภอบางกรวยได้แก่ตำบลวัดชะลอและตำบลบางกรวยค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันที่29กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้มวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงเสี่ยงกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำค่ะและเมื่อเวลา 16:49 นาทีนะคะกรุงเทพมหานครก็ยังได้โพสต์เตือนระดับน้ำสูงในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวก็ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกกันต่อค่ะ

ส่งผลรำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมารับชมข่าวพักดึก NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูสถานการณ์ในน้ำฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้หลายจุดระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่าที่จังหวัดระยองเองยังคงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอเมืองและอำเภอแกลงนะคะทำให้โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษาที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการประเรียนวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงแรมโรงเรียนแกลงวิทยสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 1,000 คนหลังจากระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองระยองโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเชิงเนินนั้นยังคงวิกฤตแม้ว่าฝนจะไม่ตกลงมาแล้วและแดดออกทั้งวันก็ตามโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแรงซากใหญ่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพออกมาพร้อมกับนำข้าวกล่องและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังคงอยู่ภายในบ้านขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมรวมทั้งสิ้น 56.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยส่วนที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้บางจุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะอย่างเช่นบริเวณถนนสุขุมวิทที่เชื่อมต่อจังหวัดระยองช่วง

0: วงบ้านหนองคล้าบ้านหนองสีงาจุดนี้น้ำลดลงแล้วค่ะโดยเฉพาะแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กสามารถพอสัญจรได้ซึ่งทางด้านหมวดการทางท่าใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมให้เพิ่มความระมัดระวังซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าที่บ้านระดับน้ำสูงถึงหลังคานะคะแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมา50เซนติเมตรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหากว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายโดยเร็วค่ะ
1: ขณะที่เส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักตอนนี้น้ำแห้งแล้วรถสัญจรได้แต่หากจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือว่าเข้าตัวเมืองระยองต้องใช้ทางเบี่ยงบริเวณแยกทุ่งควายกินส่วนที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำประแสยังมีน้ำท่วมสูงรถเล็กยังสัญจรไม่ได้เช่นเดียวกับทางขึ้นไปเขื่อนเขาจุกบริเวณแยกไฟแดงก็ยังคงมีน้ำท่วมนะคะชาวบ้านในบริเวณนั้นเล่าว่าตอนน้ำมาเก็บของไม่ทันเพราะว่าน้ำมาแล้วก็สูงขึ้นเร็วมากซึ่งก็เตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่รู้ว่ามีน้ำไหลบ่าลงมาจากเขื่อนเขาจุกแต่ก็ไม่คาดคิดว่าน้ำจะมากขนาดนี้หลังจากนี้คงต้องรอดูเรื่องของการเยียวยาและการเคลมประกันค่ะสำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมจุดรอยรั่วจากน้ำกัดเซาะบริเวณสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมอย่างเต็มกำลังโดยการอัดหินแล้วก็วัสดุเสริมความแข็งแรงเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยคาดว่าจะอุดรอยรั่วชั่วคราวแล้วเสร็จภายในวันนี้และหลังจากที่หมดฝนแล้วนะคะก็จะทำการซ่อมแซมแบบถาวรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และลดความเสียงน้ำท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำค่ะ
0: ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อนะคะเกิดเหตุอาคารห้องเช่า2ชั้นทรุดตัวลงมาผนังแตกร้าวตัวอาคารเอียงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีเสียงปูนดันลั่งอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้พักอาศัยกว่า20ห้องต้องรีบอพยพออกมาจากตัวตึกบางคนแทบจะไม่ได้นำทรัพย์สินหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ออกมาด้วยเลยนะคะจึงอนุญาตให้ผู้พักอาศัยเข้าไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาเท่านั้นอาคารมีความชุ่มน้ำจนเสียสภาพซึ่งพบว่าใต้ถุนอาคารไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอจึงเกิดความชื้นสะสมเป็นเวลานานประกอบกับอาคารก่อสร้างมากว่า13ปีทำให้ส่วนของตอหม้อนั้นเกิดการแตกร้าวและระเบิดส่งผลให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กนั้นหลุดออกมาเหลือเพียงแค่แกนเหล็กที่ต้องรับน้ำหนักก่อนที่โครงสร้างจะรับน้ำหนักไม่ไหวและเกิดการทรุดเอียงขึ้นเบื้องต้นได้ประสานอบต.คลองนาให้ทำการปิดอาคารและห้ามผู้พักอาศัยกลับเข้าไปเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
1: จากฝั่งตะวันออกนะคะต่อเนื่องมาดูสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยย้ำนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมและกำชับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนมากกว่า90%ของความจุต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทำให้น้ำท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1-1.5 เมตรจึงขอแจ้งเตือนไปยัง3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่ในเส้นทางน้ำไหลผ่านให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าทั้งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและ
2: ประชุมคู่ขนานหัวข้อการสนับสนุนการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำผิดในโลกยุคดิจิทัลระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่15ที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดเพื่อส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมและการลดการกระทำผิดซ้ำควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การประชุมครั้งนี้มุ่งแลกเปลี่ยนแนวทาง4ด้านได้แก่การยกระดับทักษะและการศึกษาดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูการแก้ปัญหาการตรีตราทางสังคมและอัตลักษณ์ดิจิ

0: รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากประเทศไทยญี่ปุ่นและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนากระบวนการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เหมาะสมกับบริบทโลกยุคดิจิทัลและนำไปสู่การกลับคืนสู่สังคมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายจุดล่าสุดนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งผู้บริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดและอดีตผู้สมัครส.ส.เขตลาดกระบังพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังได้รับการประสานงานจากชุมชนโดยจุดแรกที่ชุมชนคลองตาซ้อนได้มอบข้าวสาร5กิโลกรัมจำนวน100ถุงให้ตัวแทนชุมชนนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากนั้นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์บริเวณแขวงครับยาวถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงและซอย ICD พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงส่งผลต่อการสัญจรที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและลงพื้นที่บริเวณคลอง2ต้นนุ่นและทางเข้าออกเคหะร่ม9ฝั่งใต้ก่อนพบครอบครัวซึ่งมีแม่และเด็กติดค้างอยู่และต้องเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิจึงช่วยนำส่งถึงอาคารผู้โดยสารอย่างปลอดภัยโดยย้ำว่าคนลาดกระบังไม่ทิ้งกันและขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมเรียนรู้การเงินสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาต้นพันธุ์พืชคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุชิตนันทรัตน์ปลัดอำเภอปักธงชัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่บ้านสวนจินตนาศูนย์เรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการทางการเงินและทักษะด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ครัวเรือนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนชีวิตและสร้างรายได้กิจกรรมภายในงานมีทั้งการอบรมบริหารจัดการการเงินโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการฝึกคือเป็นการขับเคลื่อนแก้จนคนโคราช
1: เมียนมาค่ะที่มีเป้าหมายเป็นตลาดสดในรัฐยะไข่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเกินกว่า50คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเมียนมารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตลาดสดแถบชายน้ำในเมืองจอกตอรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศที่ถูกกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเที่ยงของวันจันทร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น50คนแล้วและคาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วและร่างมอดไหม้ติดค้างอยู่ตามซากปรักหักพังโดยผู้คนต้องลงพื้นที่กันเองเพื่อติดตามหาญาติที่ยังหาตัวไม่พบนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น58คน
2: ซึ่งทางด้านกองทัพอารากันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรมาค้าขายในตลาดพร้อมกับยืนยันว่าตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลหรือว่ากองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเหตุโจมตีตลาดในเมืองจอกตอแห่งนี้และไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความกระจ่างได้คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาค่ะโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
3: พื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสารวินได้เอ่อล้นขึ้นฝั่งในระดับสูงที่เมืองมอละแม่งรัฐมอนและเมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงอีกทั้งทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังไม่เพียงเท่านั้นยังเผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกและลมพัดแรงด้วยมิถุนายนถึง29กรกฎาคมปี2562โดยสถิติเรียบปกติในเดือนกันยายนทั้งเดือนพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งมีกำลังแรงเป็นพายุระดับ

0: ทางการกำลังสืบสวนทุกประเด็นความเป็นไปได้รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์บริษัทแม่ของเมโทรก็กำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัยมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราผู้พิการวัย87ปีคนหนึ่งออกจากอพาร์ตเมนต์หลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าเช่าถึง 275% ข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีมีโทษจำคุกถึง12ปีเลยทีเดียวโดยคดีล่าสุดนี้เกิดขึ้นแก่ดินิชก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกตั้งข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายหลังถูกตัดสินมีความผิดยานอวกาศ Starship ของ SpaceX สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าสู่วงโคจรโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกระหว่างภารกิจทดสอบครั้งที่14อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียม Starlink V3 รุ่นใหม่จำนวน26ดวงเข้าสู่วงโคจรด้วยอย่างไรก็ตามความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนโดยยาน Starship ทำภารกิจในอวกาศได้สั้นกว่าที่คิดและเกิดระเบิดเมื่อกลับสู่โลกที่มหาสมุทรแปซิฟิก
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันแล้วนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างคะ
3: ก็มีผลเอเชียนเกมและกีฬาไทยได้เหรียญทองที่12จากแบดมินตันนะครับ
1: เชิญค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่กุลวุฒิวิทิศานะครับคว้าแชมป์ชายเดี่ยวแบดมินตันคนแรกของไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวนะครับเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารซึ่งเพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกจากเป็นทางการในวันนี้ลงสนามดวลกับโลคินยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์คู่นี้เจอกันมา10ครั้งกุลวุฒิชนะ8ครั้งโลคินยูชนะ2ครั้งแต่ว่าการเจอล่าสุดในรายการอินเดียโอเพ่นรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโลคินยูเป็นฝ่ายเอาชนะได้2ต่อ1เกมครับในแมตช์นี้เกมแรกทั้งคู่ออกสตาร์ทได้อย่างสูสีแต่ว่าผ่านครึ่งเกมเป็นกลวุฒิที่เล่นได้ดูดีกว่าแน่นอนกว่าครับชนะไปก่อน21ต่อ12จากนั้นในช่วงต้นยังสูสีแต่ก็ยังคงเป็นกลวุฒิครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีกนะครับ21ต่อ16ทำให้กลวุฒิชนะ2ต่อ0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จและก็คว้าเหรียญทองที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
4: ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็โดยรวมผมยังมองว่ายังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเล่นได้อย่างสุดความสามารถครับผมก็ผมมองว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงชิงแชมป์โลกเราตีได้ไม่ดีพอมาในแมตช์นี้เราก็อยากที่จะแก้ตัวให้ดีครับก็มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็น15แต้มแล้วก็สไตล์แล้วตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เหมาะกับ15แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับผม
3: นอกจากนั้นกุลวุฒิก็ถือเป็นนักกีฬาแบดมินตันไทยที่คว้าเหรียญรางวัลที่2ในเอเชียนเกมส์ต่อจากประเภททีมชายนะครับซึ่งทำได้ในเอเชียนเกมส์1966นะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและในช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมไทยก็ได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากกรีฑาวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นกันบ้างครับสุพัชนินคำแหงก็จบอันดับที่6ในการแข่งขันยกน้ำหนักครับการแข่งขันยกน้ำหนักเอเชียนเกมส์วันสุดท้ายนะครับมีจอมพลังไทยลงชิงชัย1คนก็คือสุพัชนินคำแหงในรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมหญิงปรากฏว่าสุพัชนินยกท่าสแนช105กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก136กิโลกรัมน้ำหนักรวม241กิโลกรัมจบการแข่งขันอันดับที่6เหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนครับสรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญเงินจากสุรัสวดียอดสารและวิริพลวิชุมาและ2เหรียญทองแดงจากสุรชนาคำเบ้าและธีรพงศ์ศิลาชัยครับโดยทีมจอมพลังทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันพรุ่งนี้ครับไปต่อกันที่เทนนิสนะครับวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชัย

ยาสว่างแก้วมือ89ของโลกมือ5ของรายการเอาชนะนักกีฬาจากฮ่องกงครับเช็คเฉกหญิงนะครับ2-0เซตมนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูเรียปูตินเชว่าจากคาซัคสถานซึ่งเป็นมืออันดับ79ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการครับขณะที่ชาเดียวกาสดิษฐ์สำเร็จนะครับมือ12ของรายการเจอกับประทีปคัดการจากเนปาลนะครับกาสดิษฐ์เหนือกว่าครับเอาชนะไป6-2และ6-2ครับผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทิโมเฟย์สกอตอฟจากคาซัคสถานมือ5ของรายการต่อไปครับส่วนกีฬาพาเดลซึ่งบรรจุแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์อันโนบราเวอร์และสเตฟานโนมอสซูล่านักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันชายคู่รอบ2ครับพ่ายกับคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตทำให้ชายคู่ไทยก็จบการแข่งขันในครั้งนี้ขณะที่หญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันโดยรอบ2จะพบคู่จากซาอุดิอาระเบียในวันพรุ่งนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ชื่นชมผลงานของทัพนักกีฬาไทยที่ตอนนี้ขยับเข้าใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นที่แม้ขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมที่เมืองไทยแต่นักกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่รับผลกระทบเชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมทำให้คนไทยทุกคนลำบากชีวิตในการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยก็มีความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนสิ่งที่นักกีฬาทำถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ขณะนี้ได้มาแล้ว12เหรียญทองครับแล้วก็ไม่ไกลจากเป้าหมาย15เหรียญทองที่ตั้งไว้ถือว่าทำได้ดีในหลายชนิดกีฬาครับซึ่งตนเองได้บอกกับนักกีฬาว่าสิ่งที่ทุกคนทำเป็นการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะอัดฉีดภายใน7วันหลังจบการแข่งขันโดยจะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้กับทุกคนนะครับส่วนนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พูดคุยกับวงการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านสมาคมกีฬาต่างๆเข้าไปสำรวจว่ามีนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติโดยจะให้สมาคมทำเรื่องมาถึงกกต.เพื่อความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมต่อไปครับขณะที่ตะกร้อทีมชาติไทยก็ล้างตาชนะมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวครับการแข่งขันเซปักตะกร้อนะครับทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยในชุดแดงส่งธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวิทยานันท์คำสนอลงสนามเจอกับมาเลเซียครับในชุดแรกทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้มสูสีกฤษณพงษ์และซาฮีรอสดี้สลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะก่อนที่ทีมไทยจะอาศัยความเด็ดขาดจ่าจ่อขึ้นฟาดหนีบล็อกของธนพลทำแต้มให้ไทยหนีห่างและชนะไปก่อน15-9ขึ้นนำ1-0เซตเซตที่2ทีมไทยยังทำได้ดีต่อเนื่องครับออกนำ5-0มาเลเซียทำแต้มเบียดไล่ตามมาเสมอ5-5ทีมไทยแก้เกมส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเซิร์ฟแล้วทำแต้มทิ้งห่างครับเอาชนะไปในที่สุด15-8คว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทีมตะกร้อไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับทีมไทยยังมีลุ้นอีก1เหรียญทองนะครับจากตะกร้อ4คนหญิงซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่30กันยายนนะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะพบกับเวียดนามโดยรอบชิงชนะเลิศนั้นจะแข่งขันที่3ตุลาคมครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทีมอีสปอร์ตไทยก็คว้าเหรียญทองจากเกม PUBG Mobile ครับการแข่งขัน e-sport ในเอเชียนเกมส์เกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิบุญสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยครับโดยตลอดการแข่งขัน2วันไทยเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนครับคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยครับเป็นเหรียญทองที่11ครับก่อนที่จะมาได้แบดมินตันชายเดี่ยวเป็นเหรียญที่12ครับเหรียญเงินเป็นของทีมอีสปอร์ตจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานครับต่อกันที่ฟุตบอลหญิงนะครับเกาหลีเหนือชนะจีน2-0ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศครับเกาหลีเหนือในชุดสีแดงเจอกับจีนครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที54เกาหลีเหนือได้ประตูขึ้นนำจากการทำเข้าประตูตัวเองของเหยาเว่ยกองหลังจีนครับสกัดเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองหลังจากนั้นนาที79เกาหลีเหนือบวกประตูที่2จากมยองยูจงครับทำให้เกาหลีเหนือชนะ2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับที่ชนะเกาหลีใต้มา2-0ครับทีมแฮนด์บอลชายกรุงเทพมหานครและทีมหญิงเชียงใหม่นะครับคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครวันสุดท้ายทีมชายมี5ทีมชิงชัยแข่งแบบพบกันหมดกรุงเทพมหานครลงสนามนัดสุดท้ายเจอกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยมา3นัดรวดเช่นกันเกมนี้เป็นเกมตัดสินแชมป์ปรากฏว่าสนุกสูสีครับและเป็นทีมนักคว้างกรุงเทพเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับคว้าแชมป์แบบไร้พ่าย4นัดรวดได้ครองถ้วยพระราชทานครับรองแชมป์เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและอันดับ3เป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพส่วนทีมหญิงแชมป์เป็นของสโมสรแฮนด์บอลเชียงใหม่ใช้ผู้เล่นชุดเหรียญเงิน4เกมส์ครั้งที่33นะครับผสมผสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกำชัย4นัดรวดรองแชมป์เป็นของกรุงเทพมหานครอันดับ3เป็นของมกช.สุพรรณบุรีครับจากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งมอบรางวัลดีเด่นนักกีฬาชายนั้นเป็นของโอเพ่นกันรงส่วนพิมพ์พัชชาสีทองคว้าดีเด่นฝ่ายหญิงผู้ฝึกสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรตรีโสพนากรจากเชียงใหม่คว้ารางวัลในฐานะผู้ฝึกสอนทีมหญิงและนายสุรคมกันรงคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชายนะครับสำหรับรายการต่อไปของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยครับเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ IHF Trophy Asia และอาเซียนรุ่นเยาวชนและ Nation IHF Asia ทีมหญิงวันที่20ถึง31ตุลาคมที่มกช.ชลบุรีครับปิดท้ายที่ณัฐนิชาจงปงกลางครับก็ชนะนักชกญี่ปุ่นผ่านเข้าชิงเหรียญทองมวยสากลในเอเชียนเกมส์ครับมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยมุมน้ำเงินครับเจอกับสุคิมินามิกิจากญี่ปุ่นยกแรกณัฐนิชาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าตั้งรับรอดักซ้ายนามิกิพยายามเข้าทำเกมชิงจังหวะสู้กันครับนามิกิวนออกไม่ปะทะเกมยก2ณัฐนิชาดักซ้ายเข้าหน้าเต็มๆพร้อมตัดลำตัวยกสุดท้ายณัฐนิชาเป็นฝ่ายเดินนามิกิถอยชิงจังหวะออกหมัดแลกกันไทยยกทั้งคู่ต่างมั่นใจเป็นฝ่ายชนะวนดูเชิงครบ3ยกณัฐนิชาเฉือนชนะ3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่กรุงปารีสและเหรียญทองเอเชียนเกมส์รุ่นแบนตัมเวทในครั้งที่แล้วที่นครหางโจวครับโดยมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่2ตุลาคมครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศเทศกาลคาร์นิวัลบริเวณหาดโคปาคาบาน่าของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เทศกาลประจำปีนะคะแต่ว่ามีขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีลูอิสอิลซิโออูลาดาซิวาที่กำลังจะชิงชัยการเลือกตั้งอีกครั้งเป็นสมัยที่4ในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคดึก NBT ค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิธีไหว้ครูครอบครูพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุนศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: ของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: มรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามนะคะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหทัยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงปาฐกถาธรรมหรือสนทนาธรรมกับพระที่บวชใหม่ก็ถือว่าคุยกับญาติโยมไปด้วยคุยกับพระบวชใหม่ไปด้วยพอพระท่านตั้งลาสิกขาไปดำเนินชีวิตแบบคารวะวิสัยแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคาราวาโสพหูทุกโขเป็นคนมีเรือนทุกเยอะแต่ถ้าเราเป็นพระเลยมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งนะฮะมันก็ทุกคนละแบบแต่ว่าทุกมันก็ผ่านให้ได้ทุกๆอย่างเนี่ยผ่านให้ได้ถ้าผ่านมาได้แล้วมันก็จะกลายเป็นความแข็งแกร่งสำหรับเรามีลูกมีเต้าเนี่ยถ้าลูกไม่เคยล้มนะฮะมันก็เดินไม่เป็นหรอกเพราะนั้นเด็กมันต้องให้ล้มใช่ไหมประคองมันนะขึ้นบ่าขึ้นไหลมันก็เป็นง่อยตลอดชีวิตล้มอย่าล้มนะลูกนะถ้าล้มเจ็บนะค่อยๆหายมันล้มเจ็บถ้าร้องมันจะไปปลอบเด็กฝรั่งไม่มีปลอบท่านจำไหมถ้าล้มเองต้องลุกเองไม่มีปลอบถ้าปลอบแล้วเคยคนไทยโอ้โหเด็กล้มทีหนึ่งนามากระทั่งหมู่บ้านใช่ไหมท่านอุ้มกันอยู่นั่นแหละเด็กเมื่อเคยแต่หลังมันล้มหน่อยเดี๋ยวมันก็ร้องแหละไม่ตายแล้วดูวินัยไฉมันไม่ตายแล้วทำไมหัวไม่ฟาดนะช่างมันอย่าไปเล่นไฟนะร้อนนะถ้ามันเล่นไฟร้อนนะมันจะได้ไม่ร้อนเขาฝึกก็มีประสบการณ์ในด้านแหละในด้านที่ที่จะต้องใช้ความอดทนมันก็เลี้ยงลูกกรอกดีกว่าใช่ไหมท่านไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะเลี้ยงรักยมในน้ำมันจันดีกว่าจะได้ใช้ผีได้บ้างเพราะนั้นเป็นคารวาสมันก็ต้องอดทนมันมีอะไรอีกต้องเยอะแยะที่เราไม่เคยเจอและยังไม่ได้เจอคือเราหวังว่ามันจะดีทั้งหมดแหละมันไม่ดีทั้งหมดหรอกแบบที่ผมเคยไปบอกโยมแม่จะสึกตอนนี้ก็อายุ26

เขากินมาสุดท้ายเอาผมก็จะศึกไปก็ทำท่ากวนทำท่าเป็นกวนแบบท่านถามว่าอ้าศึกก็มีเมียสิครับมันไม่ดีอย่างที่เราคิดนะท่านนะมันไม่ดีอย่างที่เราคิดผมก็ไม่เข้าใจไงคือเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจบสมัยก็จบม.ห้าไปทำงานโรงแรมไปเจอฝรั่งยังมีไปฝรั่งเมียมันแก้วไม่เอาใช่ไหมฝรั่งมันขาวซึ่งพอมาคุยกับฝรั่งทีหลังฝรั่งมันขาวแต่เหม็นน่ะมันไม่อาบน้ำมันเป็นแฮบบิตของมันอ่ะแล้วเราเริ่มคิดอะไรฮะฐานะของเราบ้านช่องของเราสถานภาพของเราสถานภาพของพ่อแม่ลืมหมดคิดแต่จะไปศึกแล้วก็ไปมีเมียแต่เขาซึ่งเป็นอะไรผ่านชีวิตมานะผ่านการมีลูกมาเขาก็คงคิดสมัยก่อนเขาคิดมีสามีก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ดีดังที่เขาคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังอะไรว่าไปมีเมียแล้วจะดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะมีหุ้นส่วนอีกหลายหุ้นส่วนที่มาเกี่ยวกับอารมณ์ท่านแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้ดีดังที่เราคิดเพราะไอ้ที่มันสวยไม่งามเนี่ยเพราะเงินพ่อแม่เขาเขาแต่งตัวเขาอาบน้ำห้องน้ำห้องท่าพ่อแม่เขาใช่ไหมท่านแล้วมาเจอกับเราทุกอย่างพ่อแม่เขาลงทุนมาเจอกับเราก็สวยๆแล้วท่านมาลงมาอยู่บ้านเดียวกันสิห้องน้ำเราก็ต้องมีให้เขาลาตาผ้าต้องมีไหมชุดชั้นในต้องตากตรงไหนเสื้อผ้าต้องมีไม่ต้องมีโอ้โหท่านสารพัดแต่ก็ต้องมีไปรอพร้อมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านเอาพอเป็นไปได้ถ้ารอพร้อมมันก็ไม่มีในโลกแก่ตายแล้วก็ทุกข์อะไรก็นึกถึงโอ้ทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันมาแล้วโอ้จริงแต่สิ่งที่ดีมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ดีมันก็มีความสุขมันก็มีคุยกับใครกินข้าวใครจะมีความสุขเท่ากับพ่อแม่ท่านรู้สึกไหมวันไหนกินข้าวพ่อแม่มีความสุขถ้าเป็นเด็กๆนะถ้าโตๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขหรอกถ้านอนที่บ้านเรามีความสุขคุยกับพ่อกับแม่กันนู้นกันนี้ก็มีความสุขซึ่งถ้าถึงวันนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าลูกไม่กลับมาก็กินข้าวไม่อร่อยถ้าลูกกลับมากินข้าวอร่อยมันก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกไปแล้วก็สืบไปแล้วก็ครองตัวให้มันดีแล้วก็อะไรที่คุยไปเนี่ยวาจาสำคัญที่สุดโบราณท่านสอนอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมรากเคารพตั้งระวังการอยู่ร่วมพานต้องระวังทุกอย่างเอ่ยอยู่คนเดียวระวังยั้งความคิดอย่าคิดบ้าๆอย่าฟุ้งซ่านอย่าบ้าอย่าโบคอแตกนะยามเสียใจเนี่ยคิดบ้าๆมาโป้งใช่ไหมท่านยามเสียใจมีใครอยู่มาเฮ้ยมีอาวุธไปยิงเขาตายก็มีไปเผาเขาก็มีไปอะไรก็มีซึ่งก็เป็นข่าวอยู่ทุกวันเพราะนั้นศึกไปเนี่ยชีวิตเป็นของเราและชีวิตเป็นของเขาถ้าผิดหวังนะอย่าไปทำอะไรกับเขาอย่าไปทำปล่อยเข้าไปไม่ใช่โอ้โหอินี่ทรยศนะถ้าตายแล้วเราได้เขาไหมได้ซากเขามาไหมวิญญาณมันไปแล้วเราไม่ดีเท่าที่เขาคิดเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับเราหรอกท่านนอนกรนดังอย่างกับพระตีกองใครมันจะอยู่ใช่ไหมท่านใครมันจะอยู่ล่ะแล้วบางทีเขาก็ผู้หญิงเขาอาจจะเอาเรามาบวกมาลบมาอะไรแต่ไรกันอ่ะพออยู่ได้เขาคิดว่าเขาก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีอะไรขึ้นอย่าลงไม้ลงมือกันอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันโบราณท่านบอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วนะฮะมีวัวมีควายใช้ให้แหลกมีเมียมีผัวตีให้หัวแตกแขกมาอย่ารับแขกเขาทิ้งเป็นปริศนาไว้แต่งงานแล้วมีวัวมีควายใช้แหลกมือมันวัวอย่าไปถนอมออมมือมันวัวเนี่ยมันทนต่อแดดทำงานในที่แห้งในที่แรงให้ใช้มือควายชอบที่ลุ่มคือเท้าอย่าไปออมมันลงท้องไร่ปลายนาเขาต้องทำเพื่อการสร้างฐานะไม่เคยปลูกต้นไม้เคยแต่ใส่รองเท้าใช่ไหมท่าน

0: ไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่เคยขุดร่องสวนมีเมียต้องทำไหมต้องทำเออใช้มันแหลกไปท่านมีเมียเป็นผัวตีหัวแตกไม่ใช่เอาไม้มาตีกระบาลกับเป้งเป้งนะท่านนะสายมงคลเนี่ยสายมงคลอีนั่นท่านก็ต้องแต่งงานทำไมตายโหงซะก่อนนะก็ได้แต่งงานสายมงคลที่สองข้างเนี่ยนี่คือหัวคิดหนึ่งข้างหัวคิดหนึ่งข้างก็จะมีสายตรงกลางเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาความคิดมาคุยกันตีปัญหาให้มันแตกอย่าไปโทษกันฝรั่งมันถามเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยสาวๆเป็นไทยแต่งงานกันที่เนี่ยก่อนท่านบวชผู้ชายก็เป็นคนจีนแต่ไปเรียนที่อเมริกาเราจะมาทำพิธีแต่งงานยังนุ่งเกขาสั้นมาเลยเนี่ยเหรอชุดแต่งงานเหรอมันไม่รู้อะไรฮะผมก็เตรียมไม่ดีเชียวแล้วก็ถ้าอธิบายให้เขาฟังให้หมดว่ามงคลแล้วทำไมต้องทำมันบอกมันจะมีคำถามว่าเพราะอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นเหตุผลคืออะไรแล้วถ้าอธิบายให้มันฟังอะไรที่เราอธิบายไม่ได้ก็ให้แฟนเขาแปลให้ให้ผู้หญิงแปลให้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษาหารือกันปรึกษากับคนนอกบ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกท่านไม่ได้เรื่องเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วมันจะได้คุ้นเคยมาแขกมาอย่ารับแขกก็หมายความว่าเพื่อชวนไปทำความชั่วอย่าลดเกินเหตุชวนไปทำความชั่วอะไรต่ออะไรอย่าไปรับแขกดีมาปีละหนสองหนแขกจิบหายขายตนมาทุกวันทุกวันท่านจำไหมเพื่อนดีก็มาปีละหนสองหนเอ้ยไปประกอบธุรกิจนั่นไหมเอ้ยไปทำบุญสุนทานไหมเอ้ยไปนั่นไปนี่ไหมไม่ค่อยมีท่านเอ้ยกินเหล้าไหมน้าไปกินเลยน้าเมียอยู่กับบ้านโอ้ยกลัวอะไรก็เมียก็เพราะมึงไม่กลัวเมียมึงได้เป็นอย่างนี้อ่ะเมียเป็นสิ่งที่น่ากลัวกลัวพ่อตาแม่ยายเราเอาลูกสาวเข้ามาแล้วเลี้ยงให้ดีนะให้เขาลืมว่าผู้ชายคนที่เขาเคยจีบเขาเนี่ยให้เขาลืมซะว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่มาแต่งงานกับเราไม่ใช่อยู่ยิ่งนานไปนะโอ้โหอุตส่าห์ทิ้งผู้ชายคนนั้นมาอยู่กับไอ้สาระเลวนี่นะหลับตาทีไรนึกถึงผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขาจะหมดศรัทธาในตัวเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วโอ้คุณจะตัดสินใจถูกแล้วให้เขาสารภาพตัดสินใจถูกแล้วนะเอาถูกยังไงอ้าวก่อนฉันแต่งงานกับคุณก็มีผู้ชายมาชอบฉันตั้งแต่มัธยมเขาเป็นใครไม่ต้องไปอยากไปรู้เขาเป็นใครไม่รู้แล้วเป็นยังไงล่ะแล้วคุณจะพูดอะไรกับผมเนี่ยคิดถูกแล้วที่มาแต่งงานกับคุณเพราะคุณได้บวชที่วัดสุทัศน์สำนักที่ดีที่สุดมีพระอาจารย์ที่ดีที่สุดคือมหากิจกับมหาคม ใช่ไหมให้ผู้หญิงมันลืมซะให้มันลืมผู้ชายคนนั้นไปเลยแล้วยิ่งนานขึ้นอ่ะมันจะรู้สึกพ่อมันไงมันจะแล้วให้ผู้ชายคนนั้นมันอายด้วยว่าเราดีกว่าไม่รวยกว่าแต่เรามีความสุขกว่ารวยว่ากันไม่ได้แต่มีความสุขกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายอย่างพวกเราซึ่งผมหมดโอกาสทำแล้วไงก็ฝากท่านไปทำแทนด้วยนะอย่าเสียชื่อกลับมานะแล้วถ้าเสียชื่อกลับมาเขาเราไม่รู้จักกันนะใครบอกรู้จักวัสุทัศน์ไหมบอกไม่รู้จักถ้าใครมาถามผมรู้จักเขาว่าชื่อนี้นะชื่ออะไรนะแล้วคุณอุ่นอกอ่ะชื่ออะไรท่านรู้จักไหมท่านรู้จักไหมคนนี้คนไหนฮะแล้วท่านรู้จักชนาธิปไหม
1: ไม่ค่อยรู้จักแล
0: ้วไม่รู้จักนะผมก็ไม่รู้จักนะแต่ถ้าจิรพัฒน์คุณนิดนะเราคนนี้รู้จักนี่รู้จักเนี่ยราชงราเชนนี่รู้จักแต่ชนาธิปไม่รู้จักสิเขาบอกเขาบวชคณะท่านไม่รู้เลยมาเมื่อไหร่ไม่รู้คณะ12มั้ง มาที่กุฏิที่มีมาที่หมากับแมวแล้วหนูอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมเออมีหมาด้วยใช่ไหมแมวก็มีหนูอยู่บนหลังแมวนั่นแหละไปกุฏินั่นนั่นแหละอาตมาไม่รู้จักหรอกแต่เขาบอกเขาบวชอยู่กับท่านนะครับแล้วท่านเป็นคนรักเขาบวชไม่รู้จักคุณมีเรื่องอะไรล่ะฉันไม่รับฟังหรอกอย่าให้ถึงขนาดนั้นนะศึกไปอ่ะนี่ขนาดนี้เขายังไม่รู้จักเลยนี่ขนาดยังไม่ศึกนะเขายังปฏิเสธท่านเลยท่านเป็นคนแบบไหนนะที่ทำให้เพื่อนปฏิเสธได้ภายใน15วันเหรอลองบอกเคล็ดลับมาสิ
1: เขาพูดเล่นครับเขาไม่ได้คิดจริงหรอ
0: พูดเล่นหรือพูดจริงพูดเล่นหรือพูดจริง
2: พูดเล่นก็ได้ครับ
0: เกรงใจใช่ไหมเกรงใจใช่ไหมเกรงใจใช่ไหมเออ
1: สองคนหลังก็พูดเล่นเหมือนกัน
0: ฮะ
1: สองคนหลังก็เหมือนกัน
0: ดูหน้าตาเขายิ้มสิท่านต้องเป็นนักในทีวีสิสายตาเขาเป็นยังไงเออคุณนิดเอ๊ะได้ข่าวว่าต้นบทนั้นมีพระองค์หนึ่งมาบทด้วยท่านชื่อชนาทิพย์เนี่ยรู้จักไหมเห็นเขาไปบอกว่ารู้จักกับท่านอ่ะ
1: ไม่คุ้นเลยนะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เขาบทอยู่ด้วยกันแล้วมาทำคณะ8มาทำพระสมบทที่นี่ไม่คุ้นเลยเหรอ
1: ไม่มีนะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เออขอบคุณมากนะว่าแต่เขาไปทำอะไรล่ะอย่าพูดถึงขนาดนั้นขอโทษโยมด้วยนะนี่คุยกันธรรมดาว่าแต่เขาไปทำอะไรนะเออไม่ทำหรอกนะไม่ทำหรอก
1: มีแต่เสียงหัวเราะ
0: มีแต่เสียงหัวเราะที่ไหนเนี่ยเสียงหัวเราะคลื่น
1: คร
0: ับมันคลื่นแต่ท่านผมนอนไม่หลับสิวันนั้นก็อธิบายให้ฟังวันนี้โบราณวันนั้นเปิดคารวะเขาใช่ไหมยังไม่ได้แต่งเนี่ยแต่งยังทำภาพแต่งยัง
3: ย
0: ัง
3: คร
0: ับ ยัง
3: 42ครับ
0: เราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เป็นพวกสีม่วงหรือเปล่า
3: ไม่เป็นครับ
0: แต่งถ้ามันรู้จากทุกข์แล้วมันจะเข็ดถ้าไม่แต่งเลยถ้าไม่มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะถ้าไม่รู้จักทุกข์ในชีวิตมนุษย์ไงผมนี่ไม่รู้จักนะผมก็ทุกข์แบบของผมอ่ะก็รู้จักแบบของผมผมก็บวชมาถ้าถามว่าการมีครอบครัวมีทุกข์ไงนะผมก็ไม่รู้สึกถ้าใครมีทุกข์มาผมก็แก้ให้แต่มันไม่ทุกข์จริงๆอ่ะสุขมันไม่สุขจริงๆอ่ะท่านเพราะฉะนั้นเอาไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติว่าคราวที่แล้วได้ค้างไว้ว่าคนเราเนี่ยนิสัยใจคอมันแสดงธรรมวาจาเกิดเรื่องอะไรบางคนก็บอกไม่เป็นไรแสดงว่าอะไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกแสดงคนคนนั้นมีนิสัยอะไรให้อภัยโหสิกรรมที่ผมเล่าว่าอาจารย์ผมเนี่ยผมทำเครื่องจีนแตกเพราะว่านอนร้องไห้กับหลวงพี่นอนมันไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดาท่านลองคิดดูสิว่าไม้ที่ตีเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หางกระเบนนะหางปลากระเบนแล้วก่อนจะตีเนี่ยนะท่านต้องน้ำมันยางทานะรู้จักปลากระเบนไหมเป็นผมฟัดไปในน่องเนี่ยท่านหนังกระเด็นนะแล้วผมอายุ11-12แล้วผมก็เคยโดนกระเบนเล็กมาแล้วท่านน้อยหน่อยก็นะแขนงไผ่ถ้าเร็วๆนอนก็ฝ่ามือนอนร้องไห้กันเสียงเรือจอดโอ้โหยิ่งปวดร้าวอย่างเลยท่านพอเสียงเรือสองตอนจอดเนี่ยต้องไปรับเนี่ยเดินกันเดินถือของอาจารย์เนี่ยเดินตามหลังน้ำมูกหยดน้ำตาหยดจำได้เดือนสิบ น้ำท่วมอายุยาน้ำท่วมทุกปีอาจารย์ก็หันมาดูแต่ก็ยังไม่พูดพอถึงกติก็กราบร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมเนี่ยก็เลยฟังอ้าวแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะก็ของมันแตกไปแล้วอ่ะเป็นครั้งแรกท่านลองคิดดูอาจารย์ผมพูดอย่างเงี้ยเราก็ไปโดนมันเปล่าล่ะเป็นมือเป็นแผลเปล่าไม่เป็นครับเออของมาแตกไปเลยไปนั่งร้องไห้มันไปนั่งร้องไห้แล้วมันจะมาเป็นลูกได้ไหมเอาไปทิ้งซะสิ เป็นครั้งแรกในชีวิตผมท่านผมจำเลยต่อไปเมื่อเราโตขึ้นเราจะต้องจำกิริยาอย่างนี้ไว้ว่าเมื่อเขาทำความเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้จงใจการให้อภัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่าไปไล่บี้บางคนชอบไล่บี้ไอ้คำว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้เนี่ยนะเสียงมันต่างกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ดีท่านถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำผู้หญิงไม่ได้น่าเกลียดไหมท่านผมก็เกลียดหลวงตาอยู่องค์มีตังค์สองสลึงให้ผมไปซื้อไอ้หมากอะแล้วผมรีบวิ่งอะท่านไม่ใช่สองสลึงสตางค์รูสมัยก่อนอะเป็นสตางค์รูอะไอ้เงินก็ออกวิ่งข้ามสะพานไปล่วงจุ๋มไปอันเดียวมันก็หนึ่งสตางค์เลยนะเรียกสตางค์หนึ่งกลับมาโอ้โหตีแทบตายท่านผมเกลียดเลยฮะแล้วผมมาเปรียบเทียบโอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดไม่เป็นไรคืออภัยทานคืออโหสิกรรมเพราะฉะนั้นท่านศึกไปเป็นฆราวาสแล้วท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยอย่าไปไล่บี้แล้วคนบางคนเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาทำอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยไล่แม่บ้านออกแล้วออกอีกใช่ไหมเคยได้ยินไหมพม่ามาเนี่ยไล่ออกแล้วออกอีกโอ้ทำไมเปลี่ยนบ่อยจังอ่ะไม่ได้อย่างใจอ้าวก็เขาเป็นพม่าพวกก็รู้เรื่องไหมอาหารมันก็ฝีมือพม่าที่อยากกับพม่าว่าแต่โยมเธอโยมจะเอาอะไรจากพม่าคนนี้โยมจะเอาทุกอย่างนะก็โยมก็ไปเช่าโรงแรมอยู่สิคะมันจะได้ทุกอย่างคนเรามันไม่สามารถได้ทุกอย่างเพราะเราทำไม่ได้เราจึงต้องหวานเข้ามาเครื่องมือในโยมให้เกียรติหมดแต่คนโยมไม่ให้เกียรติไม่ได้นะเครื่องมือในโยมให้เกียรติหมดนะเก็บที่นั้นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแต่คนในโยมไม่ให้เกียรติคนเลยไม่ได้นะเครื่องมือเราต้องบำรุงใช่ไหมท่านว่าแล้วบำรุงนะแต่คนเนี่ยกระบี่กระเสียนต่อรองจนเขาจะอยู่กับเราไม่ได้อะไม่ได้หรอกทั้งนั้นโยมทำอย่างนี้โยมก็คบกับอาตมาไม่ได้เดี๋ยวโยมก็ต้องเอาอย่างใจโยมเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยคบกับคนนะท่านเก็บมาผมเป็นพระที่มีชื่อเสียงที่รับแขกน้อยที่สุดวันนี้มีแขกมาไหมถ้าไม่มีทีวีไม่มีผมไม่รับมันจะเอาอะไรมาถวายผมเนี่ยนะผมอย่านึกว่าผมรับง่ายๆนะท่านนะเมื่อวานท่านไปซื้อขนมมาเนี่ยผมไม่ฉันนะใครเป็นคนซื้อมาไม่ใช่ที่เอาขนมไปวางหน้าผมเมื่อใครไปวางหน้าห้องผมอ่ะผมไม่ฉันผมจะไว้ใจได้เหรอใช่ไหมได้จะมันวุ่นวายกับผมไม่ได้นะท่านผู้ชมจำไว้นะอาตมาเป็นคนอย่ามาวุ่นวายมากถวายแล้วถวายเลยบางคนเนี่ยท่านเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยเอาท่านวันนั้นเอามาที่นั่นน่ะท่านได้ฉันผักไม่เป็นไรถวายพระไปแล้วเอ้าฉันตั้งใจถวายท่านก็พระเหมือนกันก็ฉันไม่อยู่อ่ะแต่มาไม่อยู่สองวันเนี่ยแกงโยไม่บูดเหรอแล้วโยไม่เห็นว่าพระลูกศิษย์นั่นน่ะเขาต้อนรับโยมอุตส่าห์ทำโอ้ตาหลังยาเอามาเลยโยเอ้ยท่านของที่ถวายไปยังอยู่ไหมอะไรวะอะไรละโยมผ้าเช็ดตัวไอ้ที่ยาวสองศอกอะที่ผู้หญิงเขาเช็ดผมอะแล้วสบู่นกแก้วสองก้อนโอ้โหสามปีละโยมมันไปไหนแล้วแล้วผ้าโยมก็บางเจ็บแต่ท่านใช้แน่นะก็ใช้สิครับเพราะอาตมาเป็นคนชอบ

0: ช้ผ้าสั้นมันขยี้ง่ายนกแก้วก็ใช้ป่าตะกอนเป็นมหาเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณนึกว่าไม่ใช้ของของฉันอ้าวผมนึกใจตอนหลังจะมาถวายเงินทองก็จะมาจู้จี้กับผมไม่ได้หรอกสมภารเป็นเจ้าคุณที่นี่เจ้าคุณสุธีอะสมภารใหม่ก็เลยเรียกสมภารเก่ามันยังหนุ่มๆอยู่บอกมาถวายหลวงพ่อวัดนั้นน่ะหลวงพ่อองค์เก่าไอ้องค์หนุ่มๆบอกอาจารย์มันเยอะนั่นน่ะสองซองนะก็เยอะนะผมถวายเยอะนะเถอะถวายท่านไปเถอะก็ท่านอายุ96 97ถือว่าอะไรมั้ยเรายังมีโอกาสได้แต่ถ้ามาถวายพอเริ่มจะมาจู้จี้ผมไม่เอานะผมไม่เอาเพราะถือว่าวุ่นวายแต่ไอ้คำพูดที่ผมประทับใจที่เป็นนิสัยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม้กระทั่งตัวเราเองแล้วศึกไปแล้วอย่าไปจู้จี้ญาติโยมใช้ใครถ้าเกิดพลาดพลั้งผมไม่เป็นไรให้อภัยนักโทษทำผิดเขายังต้องรออภัยทานมันเป็นขั้นๆใช่ไหมท่านแต่ก็เตือนเขาไว้ว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองในภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ่ยถึงสี่อีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยไม่เป็นไรในบางกรณีสำหรับคนนั้นอย่าให้เกินสามครั้งเกินสามครั้งแล้วจะกลายเป็นเคยตัวงานจะเสียยิ่งไม่เป็นไรสำหรับคนที่เราโปรดแต่มันเป็นไรสำหรับคนที่เราไม่โปรดไม่ได้ยิ่งแก่ลงแล้วคำว่าไม่เป็นไรยิ่งมีความสำคัญเรื่อยๆขึ้นมายิ่งแก่ลงแล้วท่านจำไว้ไม่งั้นไม่มีใครอยู่กับเราได้หรอกถ้าประสงค์จะอยู่ยังมีความสุขจงสะสมจิตใจของเราให้เหมือนอย่างที่อาจารย์ที่ผมเล่าให้ฟังนี่แล้วผมก็จะต้องประทับใจกับสิ่งเหล่านั้นตลอดมาแล้วก็จะไม่เคยทำกับใครเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ทำกับใครนะครับผมวันนั้นไม่ได้บอกครับเอาของไปบ้านนะครับไม่เป็นไรก็มาเอาไปบ้านให้ไปตามว่าจะใช้อ่ะไม่ใช่ก็หาใหม่ก็หาใหม่อันแหละเป็นก็ให้ท่านทั้งหลายจำแหละภาวนาคำว่าไม่เป็นไรเอาไว้นะชีวิตเขาจะมีความสุขรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิบภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมรักผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะนิสัยใจคอและความคิดของมนุษย์เราบ่อยครั้งมักจะถูกแสดงออกมาทางวาจานะคะหากมีเรื่องใดที่ทำให้เรานั้นไม่สบายใจทุกข์ใจเราควรหมั่นสะสมจิตใจของเราให้ปล่อยวางคิดว่าไม่เป็นไรบ้างก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ปล่อยความทุกข์ของเราให้ออกมาทางวาจาค่ะใจเราจะได้มีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานค่ะหากพูดถึงอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลายคนอาจจะนึกถึงพื้นที่ชายแดนที่อยู่ห่างไกลนะคะแต่ว่าสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ความห่างไกลไม่เคยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่

0: านมาชุมชนแห่งนี้ได้มีการร่วมกันน้อมนําแนวทางการพัฒนามาสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้ค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมรายการแสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของหมู่บ้านทับทิมสยาม01อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดว่ากว่าที่ชุมชนแห่งนี้จะเติบโตอย่างมั่นคงเราจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบ้างและพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ส่งต่อแรงบันดาลใจไปในทิศทางใดติดตามรับชมพร้อมกันได้ในรายการค่ะหลายคนรู้จักโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม01ในฐานะชุมชนชายแดนของจังหวัดตราดแต่สำหรับผู้คนที่นี่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เป็นเพียงสถานที่อยู่อาศัยหากคือพื้นที่ที่มอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเป็นภาพสะท้อนของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญทั้งกับคนในชุมชนและการพึ่งพาตนเองวันนี้แสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งนี้ผ่านความทรงจำของผู้คนที่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันแรก
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อจ่าเอกบุญช่วยอิมุไลอดีตเป็นข้าราชการทหารผ่านศึกการที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทับทิมสยาม01นั้นความเป็นมาของโครงการทับทิมสยามตั้งแต่วันแรกที่ทรงเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาทรงงานที่โครงการทับทิมสยามรู้สึกปราบปลื้มอย่างมากที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความลำบากของราษฎรและก็ความเป็นอยู่หลังจากที่ UN ผลักดันเขมรอพยพกลับไปยังประเทศของเขาเนี่ยเมื่อปี 35-36 ผลักดันเต็มที่นั้นจะมีพื้นที่ว่างอยู่ซึ่งพระองค์ท่านทรงประทานขออนุญาตจากป่าไม้เป็นพื้นที่ประมาณ 31,170 ไร่เพื่อสร้างโครงการทับทิมสยามพื้นที่ก่อนที่จะมีโครงการทับทิมสยามนั้นตรงนี้พื้นที่นี้เป็นหมู่หนึ่งเป็นพื้นที่ไซค์อีซึ่งจะมีเขมรอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี08แล้วผลักดันกลับไปแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อปี18เนี่ยจะมีเขมรอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่โดยการสร้างศูนย์ของ UN จะมาสร้างศูนย์ให้เขมรอพยพอยู่เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยมีชาวเขมรอยู่ประมาณ 20,000 คนนะงั้นราษฎรที่อยู่บริเวณแรกศูนย์อพยพนี้ก็จะเป็นตำบลด่านชุมพลจะเป็นอำเภอบ่อไร่เนี่ยสามารถเข้ามาดูการบริหารจัดการของศูนย์เขมรอพยพได้นะซึ่งศูนย์เขมรอพยพเนี่ยมาอยู่เป็นระยะเวลาที่นานทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเสื่อมโทรมช่วงที่เขมรอพยพอยู่เนี่ยบางส่วนก็มีราษฎรของหมู่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นราษฎรพึ่งเพเดิมก็เข้ามาทำกินปลูกมันมั่งปลูกพืชล้มลุกมั่งนะฮะก็อยู่รวมกับเขมรไปนั้นการสู้รบสมัยก่อนนั้นน่ะตรงนี้จะเป็นจุดพักพิงเขาก็จะออกไปสู้รบตามในชายแดนเข้ามาแล้วก็อยู่อาศัยกันนี่มีการปล้นสะดมมีการอะไรอยู่ค่อนข้างลำบากมีราษฎรของไทยเนี่ยถูกกับระเบิดนะขาขาดหรือว่าราษฎรของเราเข้ามาค้าขายกับที่ศูนย์เขมรอพยพเนี่ยมีการถูกปล้นถูกอะไรจากเขมรอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าการที่อยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันหนึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของพื้นที่ควบคุมนะแล้วก็เข้ามาเข้าออกลำบากแล้วก็จะมีเฉพาะพวกไทยกัมพูชาที่มีสายเลือดลูกผสมเนี่ยอยู่จนได้มีครอบครัวบ้างต่างๆเนี่ยเข้ามาก็แทรกแซงเข้ามาอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆขยายไปเรื่อยๆการเข้ามาอยู่ของผมนี่เดิมทีเดียวเป็นทหารเป็นข้าราชการของกองทัพเรือหลังจากปี24ได้ลาออกก็เป็นทหารผ่านศึกนะก็เมื่อทราบข่าวว่าโครงการทับทิมสยาม01เนี่ยซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้รับพื้นที่คืนจากป่าไม้พระองค์ท่านก็จะทรงเช่าจากป่าไม้30ปีเพื่อทำหมู่บ้านเมื่อเราทราบเรื่องปุ๊บเราก็รวบรวมทหารมาศึกละแวกจันทบุรีระยองตราดซึ่งเป็นพื้นที่เดิมตรงนี้นะรวบรวมได้สมัยแรกเนี่ยได้ประมาณ60คนก็เสนอทั้งหมด60คนส่งชื่อไปที่องค์การทหารมาศึกผ่านไปยังกปช.กยต.เพื่อคัดเลือกเข้ามาอยู่ร่วมโครงการนั้นแรกๆเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ประมาณ 25% นะมี 25% เพราะพระองค์ท่านจะสร้างหมู่บ้านเนี่ยประมาณ162หลังงั้นเราพระองค์ท่านต้องการ

0: ให้ราษฎรที่เข้ามาอยู่เนี่ยสามารถอยู่ก็อยู่ได้เพราะมันค่อนข้างลำบากแล้วก็รักษาพื้นที่อยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่าไปบุกรุกต่อและเป็นแนวกันชนซึ่งเป็นพระปีชาสามารถมากทำให้เรารักษาพื้นที่ของเราได้โดยไม่การมีการบุกรุกจากเขมรการที่ทราบข่าวที่จะมาร่วมโครงการนี้มีการออกข่าวเพราะว่าการติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยจากอำเภอหรือว่าจาก UN เนี่ยเขาจะออกข่าวเรื่อยๆว่าตอนนี้จะมีการผลักดันชาวกัมพูชาทั้งหมดกลับพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่จะทำโครงการเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีของทหารผ่านศึกที่ว่าจะมีโอกาสได้ร่วมโครงการก็เสนอชื่อไปยังโครงการวันแรกเป็นภาพเก่าๆที่ว่าพื้นที่รกร้างบางส่วนพื้นที่ที่เสียหายบางส่วนงั้นการเข้ามาอยู่เนี่ยต้องใช้ทักษะเราได้รับทักษะจากเกษตรจากหน่วยงานราชการต่างๆวิธีการปรับปรุงดินเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยเขมรอยู่เป็น 20,000 โคมดินก็เป็นลูกรังแดงเขาหัวโล้นเลยซึ่งมาจัดสรรให้สร้างบ้านต่างๆเนี่ยเราทำยังไงในฐานะผู้นำจะต้องรวบรวมสมาชิกในโครงการนี้ให้อยู่ให้ได้ตามพระปณิธานของท่านว่าอยู่รักษาพื้นที่แล้วก็อยู่ให้ได้ทำยังไงจะทำกินให้เกิดโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระกรุณาอย่างมากเลยว่าท่านได้ประทานแนวทางแนวความคิดเริ่มตั้งแต่การสร้างหมู่บ้านพระองค์ท่านสร้างแบบกิบบุตรของอิสราเอลนะนั้นจะเห็นว่าผังของหมู่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยราษฎรบางคนเข้าบ้านผิดเพราะบ้านทุกหลังเหมือนกันถนนทุกซอยเหมือนกันหมดทั้งหมดนั้นถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเหมือนกับใยแมงมุมนะพื้นที่ทำกินส่วนหนึ่งสิบใน1ไร่เนี่ยเราจะได้บ้าน1หลังเราจะได้พระองค์สร้างบ้านให้1หลัง1ไร่หลังจากนั้นพื้นที่ทำกินเนี่ยจะได้อีกคนละ10ไร่โดยประมาณ10ไร่2งานคือกว้าง120ยาว140ได้ประมาณ10ไร่2งานโดยมีการวางผังนะฮะมีถนนมีไฟฟ้ามีระบบน้ำทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโครงการทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือจากเกษตรนะฮะว่าให้ความรู้ทำยังไงจะอยู่กับดินที่มันเสื่อมแล้วให้ปรับปรุงดินให้อยู่ให้มีรายได้นั้นพระองค์ท่านทรงให้ความรู้ป้อนความรู้ทุกอย่างทุกหน่วยงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์นะฮะชนประทานนะสาธารณสุขเจ้าหน้าที่อำเภอฝ่ายแผนชนประทานมาวางเรื่องระบบน้ำทั้งหมดนั้นในสวนจะมีถนนมีไฟฟ้ามีระบบน้ำกรมประมงมาขุดบ่อพักน้ำให้อีกคนละ1ไร่งั้นจะมีที่สต๊อกน้ำหลังจากที่เราปล่อยน้ำด้วยระบบการรักน้ำบางส่วนระบบที่2เราจะมีระบบการสูบน้ำแบ่งเป็น3สายไปถึงแปลงทำกินทุกแปลงงั้นหลังที่เปิดน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็มีที่พักน้ำ1ไร่ถามว่าทรงให้เรามากนะผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยบางคนยังให้เราไม่ได้เท่านี้พระองค์ท่านทรงประทานให้โอ้เป็นความภาคภูมิใจมากพูดถึงว่าถ้าเรามีที่ข้างนอก100ไร่ยังไม่ภูมิใจถ้ากับมีที่ข้างใน10ไร่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวงแหนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความแรงบันดาลใจให้เราอยู่ให้ได้จากการเรียนแบบจากอิสราเอลเราก็มีการส่งราษฎรของเราเนี่ยบางส่วนไปฝึกงานที่อิสราเอลปีละ5คน5คนส่งอยู่ประมาณ3ปีนะงั้นไปรับองค์ความรู้จากอิสราเอลเขาอยู่ยังไงในทะเลทรายเขาบริหารจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำยังไงเขาปลูกพืชอะไรงั้นโมเดลต่างๆที่เรารับถ่ายทอดมาเนี่ยค่อนข้างจะดี
1: การเวลาทำให้ผืนป่าที่เคยเงียบเหงาค่อยๆกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยชีวิตจากวันที่หลายครอบครัวเริ่มต้นด้วยความหวังวันนี้หมู่บ้านทับทิมสยาม01ได้เติบโตขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไม่ได้หยุดอยู่เพียงในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งหมู่บ้านหากยังได้รับการสืบสานผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่าง

0: ในพื้นที่ของหมู่1ตำบลด่านชุมพลแล้วก็เดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มาอพยพมานะครับพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าศูนย์สันติสุขนะครับหมู่1ด่านชุมพลแล้วก็ท่านก็มาเห็นว่าพื้นที่เนี้ยค่อนข้างเสื่อมโทรมแล้วตอนหลังเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งกลับพี่น้องชาวกัมพูชาที่อพยพท่านก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เสื่อมโทรมไปมากแล้วก็น่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่อพยพอยู่2จุดก็คือศูนย์ไซส์ K กับศูนย์ไซส์ E เมื่อมีการอพยพประชาชนออกไปก็พบว่าพื้นที่เนี่ยคนที่มาอพยพมาอยู่กันก็มีการถักถางพื้นที่ทำมาหากินสภาพป่าก็คือเสื่อมโทรมท่านก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการพัฒนาก็จึงได้มีการริเริ่มจะตั้งหมู่บ้านขึ้นโดยขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้นะครับก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาก็ในหลักใหญ่ตอนนั้นก็คือก็ดูว่ามีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ก็เชิญชวนเข้ามาร่วมโครงการมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับสมัครประชาชนที่มีความพร้อมและก็อยากจะมาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าในแรกเริ่มก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจกันตามดำริของพระองค์ท่านแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต้องเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดนี้คือจุดนี้จะถือว่ามาอยู่พระองค์ท่านจัดพื้นที่ให้ก็จริงแต่ว่าในแรกเริ่มจริงก็คืออยู่ด้วยความยากลำบากมาแต่อาจจะแตกต่างจากทุกวันนี้มากนะครับคือพื้นที่นี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำแหล่งต้นน้ำพื้นที่หนึ่งของจังหวัดตราดก็ว่าได้เพราะเป็นหนึ่งในต้นน้ำหนึ่งใน สายน้ำที่ไปรวมเป็นแม่น้ำตราดตรงนี้ที่มาอยู่เมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพื้นที่เนี่ยมาด้วยความยากลำบากแต่ว่าพอในความยากลำบากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้จัดสาธารณูปโภคจัดเกี่ยวกับการดูแลเป็นรากฐานให้กับประชาชนอยู่ได้อันนั้นคือเป็นทุนหลังจากนั้นประชาชนที่เข้ามาอยู่นี่ก็ช่วยกันสร้างตามกำลังของตัวเองภายใต้การสนับสนุนเท่าที่สถาบันจะสนับสนุนได้ส่วนราชการสนับสนุนได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าประชาชนอยู่ได้ในระดับที่อยู่ดีกินดีพอสมควรครับเท่าที่ผมทราบคือผมเนี่ยมาอยู่ที่บ่อไร่เนี่ยสองรอบมาอยู่ตอนเป็นปลัดอำเภอรอบนึงแล้วมารอบนี้ในฐานะเป็นนายอำเภอเนี่ยก็พบว่าในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมีแปลงทำกินคนละ10ไร่เศษแล้วก็มีแปลงที่อยู่อาศัยอีก1ไร่พร้อมบ้าน1หลังพร้อมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าระบบน้ำรวมทั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนเรื่องการประกอบสมาชีพต่างๆทุกวันนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีกลุ่มสมาชีพต่างๆที่ทั้งสืบทอดเดิมแล้วก็พัฒนาต่อยอดครับคือในภาพรวมการพัฒนาเนี่ยก็ต้องดูทางเรื่องที่จริงในภาพรวมนะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องปัจจัย4คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมคือทุกอย่างเนี่ยต้องดูแลไปหมดพร้อมกันในหมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนด้วยนะครับเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองทั้งของอิสลามและของพุทธนะครับมีแหล่งน้ำมีแปลงทำกินมีสาธารณูปโภคครบถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีฐานให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ด้วยตัวเองและประกอบกับพี่น้องประชาชนก็มีการพัฒนาจากเดิมที่เป็นพืชที่พืชเชิงเดี่ยวง่ายๆปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นไม้ผลที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นทุเรียนนะครับเช่นเงาะเช่นมังคุดครับที่จริงต้องบอกว่าลำพังภาคราชการอย่างเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ตรงนี้ต้องถือว่าโดยพระบารมีของพระองค์ท่านที่ได้ริเริ่มไว้บวกกับความพร้อมและความตั้งใจของประชาชนจริงคือเราจะเห็นได้ว่าประชาชนไม่ได้ถูกเกณฑ์เข้ามาสังเกตจากการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตเขาใช้ชีวิตเหมือนหมู่บ้านปกติที่อยู่เขาดำเนินชีวิตคิดเสมือนว่าเป็นบ้านเขาด้วยพระบารมีที่ได้มาก็สานต่อดำรงชีวิตอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานภาพรวมเป็นหมู่บ้านที่ปกติสุขดีหมู่บ้านหนึ่งครับหมู่บ้านนี้นอกจากดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วอานิสงส์จากหมู่บ้านนี้ดูแลเรื่องน้ำให้กับพื้นที่ตอนล่างด้วยนะครับทั้งในเรื่องภัยแล้งและอุทกภัยช่วยเหลือกันทั้งหมดเลย
1: ดูแลยังไงคะเล่าให้ฟัง
0: หน่อยยกตัวอย่างสมมุติว่าช่วงฤดูเนี่ยช่วงนี้ฝนตกนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ําและควบคุมน้ําไม่ปล่อยลงไปข้างล่างไม่ไปซ้ํากับข้างล่างให้เป็นน้ําท่วมในขณะเดียวกันพอถึงฤดูแล้งด้านล่างเนี่ยมีการขยาย

0: ที่การเกษตรเยอะมากบางครั้งบางปีน้ำไม่พอก็ต้องอาศัยน้ำจากพื้นที่นี้ช่วยกันลงไปซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องได้จากการที่พี่น้องประชาชนที่นี่เขาช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ที่นี่เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49เป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นระบบ2ระบบระบบหนึ่งก็คือกินนอนอยู่กันที่นี่เลยก็เรียนว่าพื้นที่ทั้งหมดหรือเด็กที่อาจจะครอบครัวมีปัญหาไม่สามารถช่วยเรื่องการศึกษาต่อได้ไม่สามารถไปต่อได้ในส่วนของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเด็กทั้งหมดจะไม่ถูกผลักไปสู่นอกระบบสามารถมาเรียนที่นี่ได้เลยจนกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับมีการดูแลต่อให้ในจังหวัดตราดเนี่ยมีพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่เดือดร้อนเรื่องการดูแลลูกหลานหรือลูกหลานถูกทิ้งไม่สามารถจะอยู่ได้ก็สามของความสำเร็จในขั้นท้ายแล้วล่ะว่าประชาชนสามารถพึ่งพาอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ความสำเร็จที่อยากจะต้องมองอย่างนึงคือตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมที่ผมพูดแต่เบื้องต้นเหนืออื่นใดพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงอย่างสำคัญยิ่งยวดส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็นหนึ่งในแนวเขตชายแดนของประเทศไทยนะครับที่อยู่ติดต่อกับเพื่อนบ้านถ้าวันนี้ไม่มีพี่น้องประชาชนทับทิมสยามอยู่ตรงนี้ชายแดนไทยกัมพูชาก็แหว่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่านี่คือจิ๊กซอตัวหนึ่งที่อยู่เป็นแนวชายแดนของประเทศไทยได้ทีเดียวครับ
1: ปลุกลงในหัวใจของเด็กๆการเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำลงมือทำเมื่อผู้คนเริ่มมีความมั่นคงสิ่งที่เติบโตควบคู่ไปกับชุมชนไม่ได้มีเพียงอาชีพหรือที่อยู่อาศัยแต่ยังรวมถึงพื้นที่แห่งศรัทธาและการรวมใจของคนในชุมชนโบสถ์ดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างร่วมกันดูแลและร่วมกันรักษาไว้เป็นศูนย์รวมของจิตใจ
2: ครับก็ชาวบ้านทำเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับตอนนี้ก็ได้มีสวนผลไม้กันแทบทุกแปลงทำกินนะครับก็รายได้ก็เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้สูงๆครับครับผมก็ได้เข้าร่วมโครงการบางรุ่นบุกเบิกมานะครับบางสมัยเป็นป่าครับก็ประมาณ33ปีครับก็ได้อยู่ในโครงการมาตลอดนะครับก็ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่4ของหมู่บ้านก็พัฒนาหมู่บ้านมาตลอดครับชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกันดีครับได้แบ่งเป็น6คุ้มในหมู่บ้านครับแบ่งมีหัวหน้าคุ้ม1ถึงคุ้ม6ครับก็ช่วยดูแลคุ้มละ27หลังครับดูคุ้มต่อคุ้มครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเพราะเราอยู่ในโครงการของฟ้าหญิงครับการดูแลก็ไม่ค่อยลำบากครับก็ดูแลกันดีครับคือก็มีกฎก็อยู่ในโครงการของเจ้าฟ้าหญิงครับก็ให้ความร่วมมือดีครับในหน้าที่การงานก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็พัฒนาครับฐานที่ประชุมแล้วก็อ่างเก็บน้ำแล้วก็ทั้งที่สาธารณประโยชน์นะครับก็ทำความสะอาดก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับครับก็ได้มีอ่างเก็บน้ำมาก็ใช้ประโยชน์

0: ทำน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็มีท่อไปแปลงทำกินทุกแปลงนะครับก็ได้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลอด2นะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็ตอนนี้ก็ทางจังหวัดตราดก็ให้วัดทับทิมสยามซึ่งมีโบสถ์ดินก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภายในจังหวัดตราดแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับโบสถ์ดินของหมู่วัดทับทิมสยาม01ครับครับก็มีทางวัฒนธรรมก็เขาก็โปรโมทช่วยว่าหมู่บ้านทับทิมมีสถานที่มีอ่างเก็บน้ำมีสถานที่ท่องเที่ยวคือโบสถ์ดินวัดทับทิมสยามครับเขาก็ช่วยโปรโมททั้งจังหวัดครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมก็ผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ร่วมมือกันคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมโบสถ์ดินในวัดทับทิมครับตอนนี้ก็มีการเลี้ยงอบรมการเลี้ยงผึ้งชนโรมที่ทางพัฒนาชุมชนทางจังหวัดทางผู้ว่าให้หมู่บ้านทับทิมทำโครงการเลี้ยงผึ้งชนโรมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หมู่บ้านก็มีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้สินค้าโอท็อปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ก็เกี่ยวชมพูแล้วก็ทำสบู่เกี่ยวกับน้ำผึ้งชนโรมแล้วก็ทำการปลูกยาหวานครับที่เป็นยาบำรุงเกี่ยวกับสมองเกี่ยวอะไรเงี้ยครับครับครับผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของเจ้าฟ้าหญิงนะครับที่ท่านได้โปรดให้ผมเข้ามาอยู่ผมก็ตั้งมาอยู่ผมก็ตั้งยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือผมก็พัฒนามาตลอดครับคือไม่เคยมีงานสำคัญก็วันที่4วันเกิดก็จัดงานใหญ่ทุกปีครับ
1: จริงๆแล้วการที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจที่สุดคือเราเป็นหนึ่งคนไทยที่ได้รับพระมหากรุณาจากองค์ท่านประธานให้พ่อแม่บางคนยังไม่มีอย่างที่ผมบอกเล่าไปก็เหมือนกับน้ำตาจะไหลเพราะว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณมากมีบ้านมีที่ทำกินมีเงินทุนเข้าถึงเงินทุนเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้หน่วยงานต่างๆมาช่วยกันพัฒนาต่างๆองค์ความรู้ขอเอาแรงกายเท่านั้นเองเข้ามาแลกฮะทุกวันเนี้ยที่ได้นะบ้านผมมีบ้านมีรถยนต์มีที่กินส่งลูกเรียนจนจบปริญญาทุกคนได้จากที่นี่นะผมเลี้ยงปลาผมปลูกพืชผมปลูกกระท้อนผมอะไรต่างๆเนี่ยผมได้เงินจากที่นี่ได้เงินจากพระองค์ท่านประธานให้ที่พระองค์ท่านประธานให้ถามว่าจะหาที่ไหนแล้วจะมีกี่คนที่จะได้อย่างนี้มันความซาบซึ้งทุกคนเนี่ยถ้าไปถามราษฎรในโครงการท่านสยามทุกคนซาบซึ้งมากนะเทิดทูนงั้นตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มโครงการที่มาราษฎรมาคุยกันเนี่ยวันที่8ของทุกเดือนมันก็เป็นวันแรกเลยที่เรามารวมกันครั้งแรกว่าราษฎรตอนนี้มีเท่านี้นะอยู่จนถึงวันนี้ทุกวันที่8เราก็ยังประชุมนะแล้วก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถวายรายงานต่างๆหรือว่าจะมีผู้แทนพระองค์ของท่านติดตามงานต่างๆเข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นรองประธานสถาบันหรืออะไรต่างๆเนี่ยของพอ.มนพตั้งตรงไพโรจน์เนี่ยท่านจะมาดูงานแทบทุกปีปีละครั้ง2ครั้งอย่างน้อยถ้าไม่ติดภารกิจอย่างอื่นท่านจะต้องมาดูความคืบหน้าเราก็มีโอกาสได้กราบบังคมทูลถวายไปถึงท่านว่าตอนนี้ราษฎรอยู่ดีไปสุขนะราษฎรมีรายได้นะพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทต่างๆเนี่ยราษฎรได้สนองนะอยู่กันยังมีความสุขปลอดยาเสพติดมีโรงเรียนมีวัดมีสาธารณสุขมีเราพอสอตอมีทุกอย่างผมบอกในตำบลด่านชุมพลเนี่ยหมู่7ทับทิมสยามเนี่ยเหมือนอำเภอมีทุกอย่างมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนคือซัพพอร์ตพ่อแม่ที่ไปทำไร่ทำสวนเอาลูกไปฝากเรียนนะมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49ซึ่งเดิมนั้นเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดนะอยู่ที่นี่นะรับเด็กนะที่อยู่บริเวณสภาพใกล้ๆบริเวณเนี้ยอำเภอบ่อไร่จันทบุรีตราดพวกนี้นะเข้ามาเรียนที่นี่เรียนฟรีทั้งหมดนะเป็นโรงเรียนอยู่กินประจำงั้นก่อนนั้นผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเคยประชุมผู้ปกครองบอกว่าการที่เอาลูกมาฝากที่เนี่ยเราก็ภูมิใจที่จะดูแลให้ดีที่สุดนะงั้น1เทอมเนี่ย พ่อแม่ฝากตังค์ไว้ให้ลูกแค่200ก็พอมันจะเห็นว่าภาพสะท้อนที่ออกมาเนี่ยราษฎรที่อยู่ตรงนี้ได้ผลพวงจากการที่อยู่โครงการเนี่ยมีลูกมีที่เรียนป.1ยันถึงม.6 12ปีเรียนฟรีมีอาหารเลี้ยงมีที่นอนพักดูมีการดูแลอย่างดีงั้นถามว่าจะหาที่ไหนในประเทศไทยที่มีอย่างนี้และจะมีสักกี่คนที่งั้นทุกคนเกิดความหวงแหนเพราะ1ที่ดินตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยเราตกทอดทางมรดกเราไม่มีสิทธิ์ขายเราไม่มีสิทธิ์ที่ไว้ให้ใครต่างๆเนี่ยนอกจากพระองค์ท่านจะพิจารณาคนในครอบครัวเท่านั้นที่จะได้โครงการนี้เข้ามาตกทอดทางมรดกนั้นเป็นภาคภูมิใจนะหน่วยงานกองทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้เรามีกองทุนของหมู่บ้านนะมีกองทุนหมู่บ้านมีเงินหลายล้านนะมีสินเชื่อถ้าไม่พอก็ยังไปกู้ธ.ก.ส.ได้นะผลผลิตทางการเกษตรถ้าออกมาก็มีที่ซื้อมีที่ขายงั้นของเราแทบจะสมบูรณ์ผมว่าสมบูรณ์มากๆคือจริงๆแล้วก็สนองโครงการพระองค์ท่านนะทุกคนเนี่ยรักหวงแหนยังไม่มีการขายยังมีการดูแลพื้นที่มีการสืบทอดยุวเกษตรต่างๆราษฎรที่มีลูกมีหลานเรียนกลับไปก็กลับมาพัฒนามีการทำให้ราษฎรต่างๆเนี่ยได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนหวงแหนผมเชื่อว่าในโครงการนี่นะฮะถ้าเอาเงินมากองแต่ละบ้านเนี่ย162หลัง161ครอบครัวเนี่ยครอบครัวละ 2-3 ล้านยังซื้อไม่ได้นะผมว่าการที่พระองค์ท่านประทานซึ่งมากกว่านั้นเพราะมันจะมีสาธารณูปโภคมีสระน้ำมีไฟฟ้าเข้ามาอยู่ต่างๆเนี่ยเป็นค่อนข้างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนั้นราษฎรมีความภาคภูมิใจผมเชื่อเลยว่าโครงการนี้ยังจะอยู่ตลอดต่อไปถ้ายังมีประเทศไทยอยู่ยังอยู่ต่อคู่กับประเทศไทย
2: จากเรื่องราวของโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม01อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเราได้เห็นว่าการพัฒนาที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนอาคารหรือถนนที่สร้างขึ้นหากวัดจากคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้นและความหวังที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างคนยังสะท้อนผ่านวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้และยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน
3: คุณผู้ชมคะหมู่บ้านทับทิมสยาม01ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุมชนชายแดนของจังหวัดตราดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อการพัฒนามุ่งสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนก็สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดบุพผารามอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลเป็นเจ้าอาวาสวัดบุพผารามนะครับท่านผู้ชมครับในการนี้ท่านนายอำเภอนะครับจะได้นำเราทุกท่านนะครับไปชมนะครับร.5หรือสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับและก็ศาลเจ้าของอำเภอเมืองตราดนะครับที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับสวัสดีครับที่นี่คือที่ว่าการอำเภอเมืองตราดนะครับอำเภอเมืองตราดมีคำขวัญว่าพระปิยมหาราชลือเรื่องเจ้าพ่อหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์วัดปุพพางามวัดปุพพารามงามวิจิตรนะครับแล้วก็พิธีการชำระเตือนใจพิพิธภัณฑ์สถานหน้ายนชุมชนเมืองเก่าหน้าหลงไหลทุเรียนดีออกก่อนใครและลานตะบูนท่าละแนะตะการตาครับวันนี้กับผมนายเกรียงไกรปัญญาโพสธรในอำเภอเมืองตราดขออนุญาตนะครับนำทุกท่านเที่ยวอำเภอเมืองตราดนะครับวันนี้ผมขอเริ่มตั้งแต่ในเขตเมืองไปก่อนนะครับตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าสนามหลวงจะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรอบๆสนามหลวงขอเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์นะครับพระปิยมหาราชนะครับซึ่งท่านเป็นบุคคลที่คนเมืองตราดนับถือเสมือนบิดานะครับแล้วก็ที่หน้าเมืองตราดจะเห็นธงอันนี้ครับธงช้างสีขาวนะครับภายใต้กรอบสีแดงๆอันนี้คือธงชาติไทยนะครับในสมัยนั้นนะครับและเป็นธงชาติที่มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดตราดท่านไปตรงไหนๆของเมืองตราดเห็นธงนี้ขึ้นตลอดทางเลยนะครับไม่ต้องสงสัยครับอันนี้คือธงชาติไทยที่มาก่อนธงไตรรงค์ถัดมาครับถ้าท่านต้องการรู้จักเมืองตราดภายในครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีเวลาแนะนำครับให้ไปพิพิธภัณฑ์เมืองตราดครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับท่านใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงท่านก็จะรู้จักเมืองตราดได้ทุกๆมิติเลยนะครับแนะนำนะครับถัดมานะครับถ้าท่านไม่มีเวลาขึ้นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วอยากเห็นตราดภายใน5นาทีนะครับให้ไปดูภาพวาดนะครับเขาเรียกว่า Hidden Art เป็นภาพวาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองตราดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็นำท่านออกไปนอกเมืองนะครับไปชมและก็ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งสายมูนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวัดบุพผารามซึ่งเป็นเนินเขาอยู่นอกเมืองห่างจากเมืองไปสัก2กิโลวัดนี้มีความเก่าแก่นะครับเป็นเก่าแก่แรกๆน่าจะเป็น1ใน5ในเขตวัดภาคตะวันออกนะครับที่มีความเก่าแก่นะครับวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสูงคัมมะสีมาในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับใครเคยดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับยุคนั้นเลยครับนับถึงวันนี้นับได้374ปีแล้วครับที่วัดที่สร้างมานะครับและวัดนี้มีความสวยงามมากในเรื่องของ

สถาปัตยกรรมได้รับเลือกนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามจากนะครับสถาปัตยกรรมสยามในพระบรมราชูปถัมภ์การวางตัวอาคารมีความสวยงามมากนะครับและวัดนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีของมีค่ามากมายนะครับวัดนี้นะครับต่อมาทางอำเภอเมืองจังหวัดตราดและจังหวัดตราดได้ร่วมมือกันจัดงานสำคัญชื่องานกาลครั้งหนึ่งคิดถึงเมืองตราดสืบสานตำนานวัดบุพผารามถ้าปีนี้ก็374ปีก็มีของที่มีค่าควรเมืองมากมายนะครับเป็นที่ตั้งของทัพของพระเจ้าตากสินเอ่ยมีของที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5เอ่ยมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากมายนะครับที่วัดบุพผารามก็ขออนุญาตนำเสนอเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองตราดครับกับผมในอำเภอเมืองตราดนายเกรียงไกรปัญญาสะทอนเป็นคนนำเสนอเรื่องครับขอบคุณมากครับด้านหลังของเรานะครับคือจุดสำคัญของเมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองตราดนั่นก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับด้านหลังก็คือศาลากลางจังหวัดนะครับก็จุดๆนี้รัชกาลที่5นั้นทรงมีความผูกพันต้องเรียกว่าลึกซึ้งกับคนตราดนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านคือการที่เราได้รับอิสรภาพคืนมาจากฝรั่งเศสนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะเห็นธงช้างเผือกสีแดงที่ผมคุยไว้นะฮะคือด้านหลังนะครับคนทั่วเมืองตราดจะนิยมประดับธงสีแดงตรงกลางเป็นช้างเผือกเนื่องจากเป็นธงที่วันรับอิสรภาพเราชักธงช้างเผือกนี้ขึ้นสู่ยอดเขานะครับนั้นธงนี้จึงเป็นธงที่มีความผูกพันกับคนตราดครับครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดนะครับซึ่งล้อมรอบไปด้วยสถานที่ราชการก็เรียนท่านว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมนั้นนะครับเป็นศาลากลางจังหวัดสร้างในสมัยรัชกาลที่6แล้วต่อมานะครับเมื่อเราสร้างหลังใหม่หลังนี้ก็ปล่อยทิ้งนะครับแล้วก็ด้วยความโชคร้ายแหละวันหนึ่งก็มีเหตุไฟไหม้เมื่อปี2547ก็จึงปรับปรุงครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ผมเรียนท่านว่าถ้าใครอยากรู้จักเมืองตราดนะครับแล้วมีเวลาน้อยๆนะฮะครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านเข้าใจเมืองตราดได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ข้างในจะมีเรื่องของวิถีชีวิตการกินการอยู่ของคนเมืองตราดนั้นแสดงครบถ้วนในทุกมิติที่สำคัญนะครับตรงกลางห้องแสดงเรื่องของยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นการแสดงพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในแถบนี้แล้วครับก็ถ้ามีโอกาสนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วมีเวลาน้อยแนะนำครับพิพิธสถานเมืองตราดครับน่าชมที่สุดครับจุดนี้เราเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดนะครับซึ่งเป็นศาลหลักเมืองที่มีความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากกับคนตราดนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยโบราณนี่นะครับรถทัวร์วิ่งเข้ากรุงเทพเนี่ยรถทัวร์ต้องวิ่งผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้คนไหว้ก่อนเข้ากรุงเทพก็จะเห็นว่าของเขาเนี่ยจะมีความผูกพันนะครับกับคนตราดมากนะครับที่ข้างหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปี2543เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับแล้วก็ที่นี่นั้นเนี่ยจะมีเสา2หลักนะครับสูงๆคือศาลหลักเมืองนะครับต่ำๆนะครับเป็นเสวลึงซึ่งเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ของเมืองตราดอยู่คู่กันนะครับก็จะมีงานสำคัญตามโอกาสต่างๆนะครับด้านหลังก็เป็นคลองบางพระนะครับจุดนี้คนตราดจะมากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะครับว่างก็มาไหว้ว่างก็มาไหว้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าขอพรในเรื่องของความการค้ารุ่งเรืองนะครับขอพรเรื่องของสุขภาพการทำงานที่ประสบความสำเร็จครับที่นี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดครับ
ตรงนี้คือวัดบุปผารามครับซึ่งเป็นวัดสำคัญในมุมมองของนายอำเภอมองว่าวัดนี้เป็นวัดอันดับหนึ่งเลยในแง่ของคุณค่าของวัดนะครับอันแรกคือวัดนี้เนี่ยมีความเก่าแก่นะครับวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2195แล้วก็ขอพระราชทานเขาเรียกว่าวิสุงคมสีมาเนี่ยนะครับได้รับพระราชทานมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเก่าแก่มากครับปีนี้ครบรอบ374ปีของวัดบุปผารามนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนตราดนะครับแล้วก็ในค้าประวัติศาสตร์เนี่ยวัดนี้ก็เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพของพระเจ้าตากสินนะครับมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันวัดนี้เป็นเนินเขาครับอยู่ห่างจากสารกลางเมืองตราดอยู่ห่างจากกลางเมืองเนี่ยประมาณ2กิโลเป็นเนินเขาที่เรายืนตรงนี้คือเนินเขานะครับสักครู่ถ้าจะมองไปหน้าวัดอันนี้คือหลังวัดนะฮะหน้าวัดอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นว่าเป็นทางลาดลงไปนะครับเดิมชื่อวัดไปคลองชาวบ้านบางคนก็ไม่เรียกวัดบุปผารามหรอกนะครับเรียกวัดไปคลองไปคลองก็คือปลายคลองบางปางพระเรียกคลองบางพระคลองนี้จะผ่านกลางเมืองทั้งเมืองเลยนะครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งคือวัดไปคลองนะครับวัดนี้นอกจากความเก่าแก่แล้วเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือวัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งหนึ่งในวัดของภาคตะวันออกวัดนี้จำลองศิลปะในแบบสมัยอยุธยามาใครอยากเห็นศิลปะอยุธยาให้มาดูวัดนี้ทั้งศาลาหลังต่ำนะครับทั้งเจดีย์ดำๆนะครับเขาเรียกเจดีย์ย่อไม้มุม12นะครับมุมมีมุมเดียวแต่เขาจะขยายเป็น3มุม4ด้านก็12เขาเรียกเจดีย์ย่อไม้มุม12ซึ่งเป็นศิลปะของสมัยอยุธยาวัดนี้ถือว่าการก่อสร้างนั้นยังมีความงดงามนะครับกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นนะครับของสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์จะป้ายอยู่ข้างหน้านี้ว่าวัดนี้อนุรักษ์ดีเด่นกระทั่งได้รับการดูแลปกป้องโดยเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรมันเวลาจะเปลี่ยนแปลงก่อสร้างอะไรต้องมัดระวังระวัดนี้นะครับข้างหลังเป็นศาลาเขาเรียกว่าหอระฆังนั่นก็จะเป็นอาคารนะครับพระรูปพระนอนขนาดใหญ่ตรงข้างหลังสุดแหลมๆนั่นเป็นโบสถ์หลักของวัดนี้นะครับบทหลักของวัดนี้แล้วก็ฝั่งนี้อาจจะไม่เห็นนะเป็นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชให้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการกู้บ้านกู้เมืองด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของความงดงามของสถาปัตยกรรมมีอาคารรายล้อมมากมายนะครับด้านในก็ยังมีพระรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตเงี้ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเล็บทำจากมุกนะครับแล้วก็วัดนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่ใกล้อ่าวเมืองตราดจะมีคนที่อุปถากดูแลวัดนี้นอกจากคนไทยแล้วในโบสถ์จะเห็นว่ามีพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายสำเภาเขาก็เข้ามาดูแลวัดนี้ด้วยเพราะนั้นศิลปะด้านในจะเป็นศิลปะแบบจีนเลยนะครับแล้วนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่หลังวิหารนี้ไปนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์วัดบุปผารามเขาชื่อนี้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเปิดเมื่อปี2535สมเด็จพระเทพครับมาเปิดนะครับเพื่อเก็บของมีค่าของบางอย่างเนี่ยเราต้องเก็บอย่างรัดกุมนะครับจะมีเรื่องราวมีวัตถุโบราณซึ่งคุณหาแทนไม่ได้แล้วมีพวกข้าวของโบราณศิลปะสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับก็จะมีพระแบบนี้คนโบราณเขาชอบสร้างเอาไว้เพื่อสืบทอดศาสนาเราก็จะเก็บไว้ในพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็มีคนไปขุดค้นพบได้นะครับเราเก็บไว้ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะสูญหายไปนะครับก็จะโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ด้านในนะครับที่สำคัญนะครับทางในอำเภอเมืองตราดเนี่ยก็ได้จัดงานเพื่อให้คนน่ะได้เห็นคุณค่าของวัดนี้ทุกเดือนมกราคมหลังปีใหม่จะมีการจัดงานที่ชื่อว่าการละครั้งหนึ่งคิดถึงเมืองตราดสืบทอดตำนานวัดบุปผารามมีการพูดถึงวัดนี้อย่างคุณค่าของวัดนี้นะครับแล้วก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีการประกวดอาหารพื้นถิ่นของที่นี่โดยเฉพาะสิ่งที่คนไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับนานแล้วก็คือหมากรุกคนก็จะมีคนเล่นหมากรุกแล้วก็เอาสนามข้างหลังเนี่ยเป็นม้าเป็นช้างเป็นเรือเป็นเบี้ยแบบเป็นของจริงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแสดงแบบหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมหลังปีใหม่ของทุกปี
5วัน4คืนนะครับจะมีการจัดงานลึกถึงคุณค่าของวัดบุปผารามท่านได้เห็นทุกอย่างภายใน5วันนั้นนะครับก็ถือโอกาสนี้เรียนเชิญด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของวัดบุปผารามครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการของเราจะได้น้อมกราบนมัสการท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลย์นะครับท่านเจ้าอาวาสวัดบุพพารามอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับได้ให้หลักพุทธธรรมที่ได้เป็นพุทธนวัตกรรมก็ว่าได้นะครับเป็นสิ่งที่หากประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถจับต้องได้มีความสุขได้ในการทำงานน้อมกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ

ันพรการที่คณะเดินทางมาทำสาขาสารคดีที่วัดบุพผารามในวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่ทำให้รู้จักวัดบุพผารามในการที่เดินทางมาในครั้งนี้มาก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างมากที่ทำให้รู้จักวัดบุพผารามวัดบุพผารามนี้เป็นวัดสมัยที่อาตมามาอยู่ในปีพ.ศ. 2520เป็นวัดพูดง่ายๆว่าเป็นวัดลังเป็นวัดลังไม่มีพระอยู่เลยมีพระต่างประเทศมาอยู่กันสององค์เฝ้าวัดอยู่แล้วก็จะมาถึงมีโยมบอกว่ามีพระเขมรเนี่ยพระไอ้ต่างชาติเนี่ยมาอยู่พอเห็นอาตมาเนี่ยก็หอบผ้าหนีไปกันเลยสององค์อาตมาก็เอ๊ะใจว่าเอ๊ะก็จะหนีไปทำไหนเป็นพระด้วยกันก็คืนนั้นหลวงพ่อก็นอนไม่ค่อยหลับมันหลายสิ่งหลายด้านคือไม่เคยมาอยู่ตัวไรมันจะร้องโหยแล้วก็ตัวสัตว์แถวนี้มันเป็นป่าหมดอะแถวนี้มันเป็นป่าที่เป็นดงป่าต้นไม้ใหญ่ๆๆๆนานาชนิดที่ในบริเวณนี้เป็นภูมิประเทศที่น่ากลัวมากเหมือนเขาเอาเราเนี้ยมาปล่อยไว้อยู่ในกลางหุบเขาในดงเขาป่าอะไรเนี้ยคือบอกไม่ถูกคืนนั้นทั้งคืนไม่ต้องหลับไม่ได้นอนทีนี้ก็เลยลุงอีกวันบอกเขาโยมว่าโยมก็เอาอาหารมาส่งบอกเขาโยมว่าไม่ไหวแล้วต้องกลับจะต้องกลับบัดอยู่ไม่ได้อย่างนี้มันน่ากลัวเหลือเกินปวดผีปีศาจอะไรต่างๆนานามันก็คือเราหลอนตัวเองหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมาหลอกมาหลอนอะไรสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สุนัขเนี่ยโอ้ยมันเห่ามันหอนมันโหยกันมันทำให้วังเวงที่สุดในชีวิตที่เราบวชมา20เกือบ30พรรษาเกือบ30พรรษาที่เจ้าคณะจังหวัดให้มาอยู่ที่วัดนี้โอ้หลายสิ่งหลายประการในการที่เข้ามาอยู่ที่วัดนี้เหมือนอย่างเอาคนเนี่ยคือไปทิ้งในป่าในเขาในดงดิบอะไรต่างๆนานามันก็แต่ละพันที่ทำให้หลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดในชีวิตแล้วก็ชีวิตต้องมาผจญอยู่กับวัดนี้ต่างๆนานาหลายสิ่งหลายประการมีทั้งผู้ที่ในที่อยู่ที่บริเวณวัดเนี้ยก็ทราบว่าเป็นคนที่ดุมากเป็นคนที่ดุแล้วเป็นคนที่น่ากลัวแล้วหลายสิ่งหลายประการก็อยู่ได้3วันมันก็มีการที่ว่าแพร่กระจายไปว่าจังหวัดสงพระเนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้แพร่กระจายในหมู่บ้านก็มันก็ยังไงอ่ะมันก็เป็นบุญเก่าทําให้หลวงพ่อที่อยู่วัดนี้มามันก็เป็นคนที่ คนหนึ่ง
เขาเป็นคนที่นักเลงในหมู่บ้านนี้ก็โดนจิตโดนใจให้เขามาอยู่กับหลวงพ่อในวันที่3เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่ได้หรือผมบอกก็เนี่ยก็ยังคิดอยู่จะกลับวัดแต่ทีนี้จะกลับยังไงเพราะวัดหนูอยู่วัดหลวงพ่อมันต้องไปไกลอ่ะไปนู่นก็เรียกว่าห่วงน้ำขาววัดห่วงน้ำขาวก็ไปจากนี้ก็อีก10ประมาณ15กิโล59กิโลรถโดยสารอะไรก็ไม่มีต้องเดินไม่มีสมัยนั้นไม่มีรถไปมาอะไรพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในการที่มาอยู่ที่วัดนี้เปลี่ยนเป็นเตียงตาจารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่เพราะฉะนั้นก็การที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้เมื่ออยู่มาจนถึงวัดนี้ก็หลายสิ่งหลายประการก็จะมาพูดให้ยาวพอนี้ก็จะทำให้เสียเวลาในการที่มาทำข่าวมาทำข่าวนำมาทำรายการในวันนี้พูดรัตตอนว่าคือวัดบุพผารามเนี้ยคือปันวามรวมความแล้วเป็นวัดที่เก่าที่สุดของจังหวัดตราดแล้วก็เป็นวัดที่รุ่มดอนมาก็หลายสิบปีก็พูดกันง่ายๆว่าหลายสิบปีคือก็การอยู่ที่วัดนี้อยู่มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะอาศัยบุญเก่าหรือยังไงก็ไม่ทราบนะก็มาใจอาศัยบุญเก่าหรือเป็นกรรมเก่าที่เราติดหนี้ติดชาติก่อนที่เคยทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่งที่จะต้องมาอยู่วัดนี้แล้วก็ต้องมาพัฒนาวัดนี้อยู่ตั้งปี2520มาจนถึงปีนี้ได้ก็เพราะอาศัยหลายๆอย่างเหตุปัจจัยหลายๆอย่างในการที่มาอยู่เพราะฉะนั้นที่มาทำรายการในวันนี้ก็อาตมาก็ขอให้ผู้ที่มาทุกเจ้าหน้าที่ที่มาทำรายการกันในวันนี้ขอให้ลองไปเดินดูลองมาทำรายการดูตามโบสถ์ตามโบสถ์ตามวิหารในศาลาเก่าๆอะไรต่างพวกนี้ก็ลองไปชมดูที่หลวงพ่อได้บูรณะขึ้นมาเท่าที่ทำได้เหลือยังมีให้เป็นปัญตาของคนชาวจังหวัดตราดอยู่ก็มันมากมายหลายสิ่งหลายประการแล้วก็โดยเฉพาะกุฏิสมัยก่อนที่เขาที่พระอยู่กันนะยังหลงเหลืออยู่ชั้นนี้อยู่เล็กๆที่กลุ่มนี้สมัยก่อนนี้เป็นกุฏิอย่างนี้หมดเป็นกุฏิเล็กๆอย่างนี้หมดแต่หลวงพ่อก็ไปเอาโครงมาบูรณะยังเหลืออยู่11หลังประกอบเหลือเนื้อโครงยังเหลืออีก11หลังสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้ท่านเสด็จมาที่วัดนี้ท่านเห็นแล้วชอบมากเลยท่านเห็นแล้วท่านเดินมาดู

ชมวัดแล้วก็ท่านเห็นแล้วก็ชอบมากเลยให้หลวงพ่อเนี่ยไปเอาไม้ตระดับเม็ดไม้บรรทัดน่ะมาให้ท่านไปวัดแต่กุฏิท่านบอกว่าเนี่ยกุฏิที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยถูกต้องตามพระวินัยคือยาว12นิ้วพระสุคตมันเท่ากับ12นิ้วพระสุคตไม้ก็ไอ้เค้าเรียกว่าไม้บรรทัดหนึ่งทำดัดหนึ่ง12ถึง12บรรทัดแล้วก็ฟาง6คืบพระสุคตนี่ก็ไอ้กุฏิที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมนั่นเองถูกต้องคือเดี๋ยวก็หลวงพ่อจะให้ผู้ที่มีความรู้ในประวัติวัดนี่เดี๋ยวก็จะไปทำรายการต่อเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรที่บรรดาเจ้าหน้าที่มาทำรายการในวันนี้ขออนุโมทนาคุณพระศรีรัตนัยที่ไต่ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ในการที่มาทำรายการในวันนี้ขอให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการในการที่ได้เดินทางมาทำรายการของวัดบุพารามในวันนี้ขออนุโมทนาในคุณพระศรีรัตนัยไต่จงปกป้องคุ้มครองในการที่เดินทางมาทำในรายการในวันนี้ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านมีสุขภาพพรรณนาไว้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาทุกการเทอ

ครับท่านผู้ชมครับทุกท่านก็ได้ชมนะครับได้ทราบหลักพุทธธรรมนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีมากตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าหาเราทุกท่านมีความรักความสามัคคีหรือน้อมนำหลักธรรมที่ท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลได้กล่าวแล้วสังคมของเราก็จะเกิดสันติสุขมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้วัดบุพารามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นวัดที่สวยงามนะครับท่านใดที่เดินทางมาที่นี่แล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาไหว้นะครับสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับรัชกาลที่5แล้วก็ศาลเจ้ารวมทั้งมาชมบรรยากาศต่างๆภายในวัดบุพารามของเราได้เลยนะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้ชมวัดบุพารามอำเภอเมืองจังหวัดตราดและก็ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมยังวัดใดสถานที่ใดนะครับนำสาระแก่นธรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนาะ
0: ค
1: ือทางฟาร์มผมเจนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียวไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮะเขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถาก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปี

0: ปีที่สองเนี่ยดูแล้วเออมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอออากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่สองครึ่งเนี่ยเริ่มละ
1: ค่ะ
0: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ปีที่สองอันนี้ปีที่สองละรุ่นที่สองนี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอปีตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศปีตงเนาะ
1: ค่ะ
0: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
1: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
0: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่ปีตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยพบเลย
0: ไม่ค่อยพบมันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
0: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อนึงประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง8060ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
1: ก็คือขายแบบสดได้
0: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กิโลนึง 20,000
1: โอ้ต่างกัน 20,000 บาทเยอะมาก
0: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักไอ้ฝักสดนะ
1: ค่ะ
0: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสดเท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
1: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
0: โอ้เป็นปีเลยฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
1: แสดงว่า
0: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
1: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
0: ยิ่งออกมา
1: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
0: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
1: แต่ก็คือราคานั้น
0: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
1: ะ
0: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
1: ไม่ม
0: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราคือถ้าอยู่ในร่องยางเนี่ยเราไม่ต้องมีไอ้ตัวแสลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
1: ือ
0: เป็นตระกูลกล้วยไม้
1: ตระกูลกล้วยไม้ที่ชอบน้ำ

0: เนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหม
0: ือ
1: นกับพอเราจะไม่เห็น
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถาหนึ่งเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นหนึ่งประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่ใช่
0: 10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ประ
0: มาณยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ใช่ผสมใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั
0: ้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก
1: ็
0: ราคาก็สูงแล้วนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็พี่อ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าผมก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: กว่าจะ
1: ก็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต
1: ่อเอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีกจะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากๆเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ไหมคะปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: ี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวะลิลาอย่างที่เราเห็น

0: ของวลีลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
1: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสาไม้
0: เสาไม้ก็ได
1: ้
0: มันผูกไง
1: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
0: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ปลูกแล้ว
1: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
0: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
0: ้
1: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
0: นี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
1: ก็คือปลูกง
0: ่
1: าย
0: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
1: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
0: ได้เลย
1: แบบด
0: ู
1: แล
0: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
1: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
0: อันนี้ไม่เจอ
1: ก็คิดว่าน่าจะ
0: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
1: ก็คือ
0: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกเราไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
1: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
0: ัญหา
1: ตรงน
0: ี้
1: เลยใช่ไหม
0: ยังไม่เจอครับ
1: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
0: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
1: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต่อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ส้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่ะใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวนี่สับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี้ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำ
1: ยันไว้ต้นนึงเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยกับการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ใช่อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่า
0: ก็คือ
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบ
1: โปร่งๆก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่

0: กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: ตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ7-8เดือน
2: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: อะไรที
1: ่นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนาะ
1: ค่ะ
2: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60-70ฝักถ้ากะ1กิโล
1: 1กิโล
2: ก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเนี่ย
1: ถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่น
2: ี่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเด
2: ีย
1: วทำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ชมค
0: ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: โอ้ตามมาตามมา
5: โอเคเซอร
4: ์ไปฆ่ามัน
5: ไอ้ไฟ
4: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกรนฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
6: Press it now
7: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนน่าสน
4: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
7: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

0: ายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอ
1: บให้คุณทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
4: เอเชียนเกม2026 IG นาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้เจอกันในเช้าวันพุธที่30กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิฐาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วย

0: นะครับอย่าง Facebook Live ของเรา MBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นถนนสายหลักหลายสายน้ำลดลงจนแห้งแล้วเหลือแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ถนนหนทางที่เป็นสายหลักเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายใน2วันนี้นะคะ
0: ทุกพื้นที่นี่มักจะขีดเส้นใต้นะครับว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม
1: ค่ะใช่ค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักอยู่ก็มี15เขตด้วยกันนะคะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตโดยมอบณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลากเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาทครับโครงการนี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวครับแล้วก็เร่งรัดโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบการระบายน้ำภาคกลางทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานายกรัฐมนตรีระบุว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีครับ
2: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรงศักดิ์ดูภาคอีสาน

0: ดูชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้จะเริ่มต้นในปี2570ใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าโดยสามารถลดความเสียหายได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งจะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักแล้วก็ท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยตามสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570แต่เนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่จึงต้องขยายเวลาไปอีกนะคะไปเป็นปี2572ซึ่งทางกรมชลประทานระบุว่าจะเสร็จในปี2571นายเอกภพยังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี่นะคะท่านนายกจัดทัพใหญ่ไว้เรียบร้อยว่ามีท่านใดรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างถ้าหากว่ารัฐมนตรีเหล่านี้ลงพื้นที่ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือการทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไป
2: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 50,000 คนซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอผักไห่และอำเภอเสนาเน้นย้ำนะครับว่าให้อสม.ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ได้รับผลกระทบ8หมู่บ้านรวม424ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง665คนขณะที่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบขยายวงกว้างถึง14ตำบล107หมู่บ้าน4ชุมชนรวมประมาณ 6,500 ครัวเรือนหรือ 18,000 คนคิดเป็นเกือบ 20% ของทั้งอำเภอมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลกว่า 22,000 คนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ครัวเรือน มีกลุ่มเปราะบางรวม 1,484 คนซึ่งต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพโดยกระทรวงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือและก็มีอสม.เป็นกำลังหลักในการดูแลครับทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ4แห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกิดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูได้เปิดบริการชั้นที่2และเพิ่มจุดบริการชั่วคราวที่ริมถนนด้านหน้าขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานเพิ่มจุดบริการที่4แยกป้อมตำรวจแยกวัดกอไผ่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนสะสมรวม 1,387 คนรวมทั้งได้เข้าประเมินสุขภาพจิตแล้ว19คนไม่พบภาวะเครียดระดับสูงเสี่ยงซึมเศร้าหรือว่าเสี่ยงฆ่าตัวตายตลอดจนให้การสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมด้วยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางคมนาคมค่ะโดยเฉพาะถนนสว่างอารมณ์ทับทันเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าโดยรอบโรงพยาบาลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงแต่ว่าเนี่ยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยอยู่แต่ว่าล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลทับทันแล้วก็โรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยและให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมประชุมกับนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกและมอบหมายภารกิจด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความเดือดร้อนนอกจากนี้ได้กำชับให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อประสานการดูแลประชาชนทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสะอาดและการช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะพร้อมให้ประชาชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบครับซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนางสาวกุลวลีนพอมรปดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งโรงครัวช่วยเหลือว่าพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งครัวภูมิใจไทยเพื่อแจกจ่ายเข้ากล่องให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดราชบุรีวันละ 10,000 กล่องจนกว่าน้ำจะลดลงโดยสามารถติดต่อขอรับ ได้ผ่านกู้ภัยตลาดสีเบืองหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีล่าสุดพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีทหารรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้เร่งลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีมวลน้ำไหลเข้ามาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวนมากทำให้จำเป็นต้องเร่งการระบายน้ำโดยน้ำทั้งหมดจะไหลไปรวมที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ก็มีการย้ำเตือนนะครับว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มและริมตลิ่งรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ก่อนที่จะทยอยลดลงส่วนบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยขอให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะชาวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มนะคะและสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแบบนี้ก็ทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีการสั่งระดมกำลังวางแนวกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจด้วยนายณัฐพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือถึงแผนเผชิญเหตุรับมือมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโดยทางจังหวัดได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลและควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนราชประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งก็พบว่าส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเขื่อนระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลขณะที่ชุมชนริมน้ำบ้านเรือนและห้างร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็ตื่นตัวและเร่งเสริมแนวป้องกันหน้าอาคารอย่างแน่นหนาโดยมีเทคนิคการวางกระสอบทรายที่ถูกต้องมาปรับใช้มีการนำเอาแผ่นพลาสติกหนามาปูรองพื้นแล้วก็คลุมทับแนวกระสอบทรายด้านที่ปะทะน้ำเพื่ออุดรอยรั่วซึมตามช่องว่างระหว่างกระสอบจัดเรียงกระสอบทรายแบบสลับฟันปลานะคะเพื่อให้โครงสร้างกำแพงนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำได้ดีขึ้นรวมถึงมีการวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณแนวประตูหน้าต่างบานต่ำและท่อระบายน้ำก่อให้สูงกว่าระดับน้ำที่กรมชลประทานคาดการไว้เพื่อป้องกันน้ำผุดหรือว่าไหลซึมเข้าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สินค้าภายในร้านคือก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากที่ผ่านมานะคะเคยท่วมปีนี้ก็มีการเตรียมรับมือกันเข้มข้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชื่นชมแผนเผชิญเหตุของจังหวัดราชบุรีที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนสามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มกำลังปัจจุบันการวางแนวกระสอบทรายป้องกันในพื้นที่เสี่ยงดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะคะชาวบ้านคนในชุมชนก็มาช่วยกันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนแล้วกว่า100แห่งพร้อมแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่อง
2: ส่วนความคืบหน้าของแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นปลายทางของน้ำจากภาคกลางก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก1ตัวแล้วก็เปิดทำงาน24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำให้ได้6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในการรองรับปริมาณน้ำจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนระลอกใหม่ที่คาดการณ์กันว่า5ถึง10ตุลาคมนี้จะเจอกันครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการสำรวจปริมาณน้ำพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังการผันน้ำสู่ทะเลอ่าวไทยโดยสั่งการให้เปิดใช้เครื่องสูบน้ำจากปัจจุบันเปิดใช้งานจำนวน2ตัวให้เปิดเพิ่มเป็น3ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสูบน้ำให้ได้วันละ 6,480,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยการระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวขออภัยครับคลองลาดกระบังสำโรงและรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการดำเนินการได้ภายในวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 200,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านจัดสรรบ้านริมคลองหมู่บ้านเก่าตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้น้ำได้ท่วมขังเริ่มมีการเน่าเสียจึงจำเป็นต้องเร่งการระบายและก็สูบออกอย่างเร่งด่วนคาดว่าใช้เวลาในการระบายไม่ต่ำกว่า10วันซึ่งได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมวางแผนการผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและก็ปรับแผนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยซึ่งยังคงรอการระบายน้ำออกจากพื้นที่จากเดิมเนี่ยมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกทุกวันนะครับให้เพิ่มการแจกถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารเพิ่มเติมเพียงพอต่อการบริโภคทุกๆ3วันจนกว่าสถานการณ์การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะน้ำในโซนภาคเหนือที่จะไหลลงมาภาคกลางนะคะรวมถึงน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายจุดไหนแล้วบ้างแล้วมีมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือต่อเนื่องยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:29 กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมาเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นกันค่ะ6จังหวัดนะคะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ออกประกาศเตือนต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิมแล้วก็มีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังไหลมาสมทบค่ะโดยสทช.ได้ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้โดยนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรังก็ไหลมาสมทบเพิ่มเติมทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำดังนั้นเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปอีก 20-30 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง6จังหวัดมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีอีก1จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ได้รับผลกระทบก็คือที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญและต่อเนื่องมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรได้รับผลกระทบนะคะจังหวัดปทุมธานีฝั่งอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดค่ะซึ่ง3อำเภอนี้ตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเขาจะได้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้น
1: พูดถึงการประกาศสาธารณภัยกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยนะครับสถานการณ์นั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยน้ำท่วม21เขตด้วยกันแต่ว่ายังคงมีพื้นที่เฝ้าระมัดระวังและเร่งฟื้นฟู29เขตครับโดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่15เขตซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมกับติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงบึงหนองบอนครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ไม่มีฝนตกประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มคลี่คลายทั้งที่หมู่บ้านจินนาเขตพื้นที่ใกล้คลองเปลี่ยนประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดพร้าวขออภัยครับลาดกระบัง เนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ภายใน2วันนี้ถนนสายหลักจะกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติ 90% ครับส่วนชุมชนใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะคาดว่าใช้เวลาประมาณ7วันด้วยกันส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นในพื้นที่ของคลองจันลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือและอาหารตอนนี้มีเพียงพอโดยจะมีการกระจายความช่วยเหลือส่วนนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่คนยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นคลองสามวาสะพานสูงแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะท่านลงพื้นที่หมู่บ้านสากรเคหสถาน4เขตบึงกลุ่มไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 หลังคาเรือนโดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรโดยระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ก็แน่นอนมีการพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับอำนวยความสะดวกโดยรับประชาชนไปส่งภายในหมู่บ้านเนื่องจากตอนนี้รถขนาดเล็กยังสัญจรได้ไม่สะดวกพร้อมกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงมากส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นและหากว่าระดับน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่คลองจันทน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้ว21เขตเช่นคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาได้แก่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมเขตหนองจอกหลักสี่และเขตห้วยขวางโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือของกรุงเทพอย่างบางกะปิลาดกระบังสายไหมเนี่ยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่แบ่งออกมาก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางมีทั้งหมด14เขตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือแล้วก็เร่งระบายน้ำตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาประชาชนทางด้านนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจได้ร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันนี้ค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะส่งกำลังคนส่งรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งเพื่อที่จะได้เข้าฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังนะครับไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและอาหารสุกใหม่ที่นำไป ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่มยานมผงเด็กแล้วก็สิ่งของจำเป็นด้วยนะครับเพื่อเข้าไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนและได้รับความเดือดร้อนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยดร.ระวีวานภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการพูดคุยกับประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาและสอบถามถึงสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงโดยพบว่ายังมีความต้องการน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคยาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและนมผงสำหรับเด็กรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมขังและไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้นายสุชาติกล่าวว่าการช่วยเหลือต้องเริ่มจากการลงพื้นที่ไปเห็นสถานการณ์จริงและรับฟังประชาชนว่าเดือดร้อนและขาดสิ่งใดเพื่อให้ทศเข้าไปช่วยได้ตรงจุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนได้ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ใช่แค่นำสิ่งของเอาไปวางไว้ที่จุดพักแต่ว่าต้องลำเลียงต่อเข้าไปถึงชุมชนให้ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆนอกจากนี้ทศได้ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางออกไปรับการรักษาโดยเมื่อวานนี้สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตแล้ว27คนและยังคงดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็น้ำใจ
2: เรามีแพทย์รถฉุกเฉินอยู่ที่ศูนย์ราชกระบังเนี่ยวันนี้เราส่งไป27รายไปฟอกไตที่ต้องเข้าคิวฟอกไตเราไป27รายวันนั้นที่เราไปช่วยเขานะฮะแล้วก็พวกที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจจะวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเขานะฮะแล้วก็เด็กๆลูกเด็กแดงๆเนี่ยเราก็พยายามซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเขาเสื้อผ้าให้เขาได้เปลี่ยนคือเขามีที่อาบน้ำอยู่แล้วมีที่นอนพัดลมไม่มีเราก็ซื้อเติมให้นมผงไม่มีเราก็ไปหามาให้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเติมให้เขา
1: ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังบอกว่าในระยะต่อไปทศจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่และความต้องการของประชาชนมาปรับแผนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นทั้งการส่งอาหารและน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของจำเป็นทางเรือการรับส่งผู้ป่วยและการดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันเมื่อระดับน้ำลดลงจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางกะปิคลองจันนี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะก็ต้องรอให้น้ำในคลองแสนแสบต่างๆเนี่ยมันลดลงไปนะคะสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสภากาชาดไทยนะคะที่ลงพื้นที่เอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ของใช้จำเป็นเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดก็ได้ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะคะยืนยันว่าเป็นการหารือเพื่อขอชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวหวังจะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ย้ำว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ30เซนติเมตรหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนก็ประเมินแล้วว่าสามารถปิดได้เป็นเวลา2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานทางเขื่อนก็ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้ก็ยังระบุว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่ว่าการนำเสนอข่าวอาจใช้พาดหัวที่รุนแรงจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพร้อมน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดด้วยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะ

0: กับนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสรศักดิ์ติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำหลากล้นตลิ่งในพื้นที่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของประตูระบายน้ำประตูน้ำโพพระยาต้องรับมวลน้ำทั้งน้ำเหนือและน้ำไซฟลูมหาศาลจากฝนทางทิศตะวันตกจนทำให้ปริมาณน้ำสะสมเกินกว่า2เท่าของความจุลำน้ำท่าจีนในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกือบเต็มศักยภาพจึงมีแนวทางการขอผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่จังหวัดนครปฐมโดยทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังป้องกันพื้นที่สำคัญและเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการเร่งปกป้องโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และโรงพยาบาล2พี่น้องไม่ให้ได้รับผลกระทบครับตอนนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนจำนวน9อำเภอ2เทศบาลเมือง91ตำบล35ชุมชน667หมู่บ้าน 18,987 ครัวเรือน 54,064 คนบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,745 หลังนาข้าวได้รับผลกระทบ 118,24 ไร่พื้นไร่พื้นสวน 13,223 ไร่บ่อกุ้ง208บ่อบ่อปลา436บ่อถนน32สายมีสถานที่สาธารณะได้รับผลกระทบได้แก่วัด57แห่งและโรงเรียน15แห่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่นั้นครอบคลุมความเสียหายเยอะมากนะครับด
1: ัง
0: นั้นความช่วยเหลือจึงเริ่มต้นจากทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวราวุฒิจึงได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั่นเองครับ
1: มาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะอย่างจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะจนต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะคะที่ถูกน้ำท่วมหนักตอนนี้พร้อมยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเรือตรีทวีศักดิ์ทองนำรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และคณะร่วมบินสำรวจสถานการณ์และความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นวงกว้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองระบุว่าการบินสำรวจครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีความกังวลเรื่องมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนโดยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานมีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงพร้อมขอให้ประชาชนคลายความกังวลขณะที่ข้อมูลเรดาร์ฝนไม่พบฝนเพิ่มเติมในพื้นที่ระยองหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำก็มีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะทยอยเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนเพื่อเยี่ยมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือโดยระหว่างลงพื้นที่ก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงให้ดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันได้เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต้นไม้และสิ่งกีดขวางรวมถึงซากสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและเร่งให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายวราคมมั่งคั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทะเลน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าระดับน้ำลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนถ้าหากว่าไม่มีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงมากขึ้นในช่วงกลางคืนด้วยหมู่ที่6เป็นพื้นที่รับน้ำตอนบนตอนปลายของอำเภอน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะไหลมารวมกัน

0: ่อนระบายออกสู่ทะเลก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเป็นอย่างมากขณะนี้มีหน่วยงานราชการนำอาหารแห้งและข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะขณะที่ทางวัดเองก็มีการจัดตั้งศูนย์ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: ทางด้านนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อสำรวจความเสียหายของคันคลองส่งน้ำบริเวณหมู่ที่2บ้านทุ่งโป่งและก็คันคลองส่งน้ำหมู่ที่13ตำบลวังตะเกียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทครับจากนั้นก็เดินทางไปยังหมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทไปเพื่อที่จะเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบไปด้วยตำบลหนองมะโมงวังตะเกียนสะพานหินและกุดจอกรวม29หมู่บ้าน142ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน426คนมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน 7,199 ไร่นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่และยังได้เยี่ยมครัวกลางพร้อมมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อโดยเฉพาะบรรยากาศของการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:54 นาทีกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมีคนเดือดร้อนเราก็จะเห็นน้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยทำหน้าที่อำนวยการประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดกำลังอาสาสมัครกาชาดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทีมวอลันเทียร์แชมเปี้ยนและมูลนิธิศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการสนับสนุนเรือจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้นำคณะอาสาสมัครกาชาดและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสนับสนุนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งระดมกำลังอาสาสมัครกาชาดช่วยขนย้ายและกระจายน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดและอาหารจำนวน 5,000 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงเขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครกาชาดแกนนำเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานมนุษยธรรมและจัดกำลังอาสาสมัครร่วมสนับสนุนภารกิจแจกจ่ายอาหารกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารองรับความต้องการของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งส่งเครื่องจักรช่วยพื้นที่ประสบภัยนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ทอสลงพื้นที่เขตบางกะปิไปมอบถุงยางชีพ300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแนวกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับพร้อมสั่งการให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการนำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดถุงยางชีพ100ชุดมอบให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบครับด้านนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่กับกองทัพภาคที่1ไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิชุมชนแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไปมอบถุงยางชีพ300ชุดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ
0: ด้านภาคเอกชนอย่างบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้สานต่อภารกิจ Gulf Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยค่ะโดยนำอาหารปรุงสุก 16,000 กล่องมอบผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นายสิตมนรัตนะรัตนาวดีผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงาน Gulf อาสาร่วมส่งมอบอาหารปรุงสุกวันละ 2,000 กล่องรวมทั้งสิ้น 16,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ นายสิตมนกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องรับรู้และเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยทางบริษัทกราฟและกราฟทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำถุงยังชีพพร้อมจัดหาน้ำดื่มเพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขอกำลังใจไปยังประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญนะส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้ค่ะทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพภายใต้โครงการกราฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยจำนวนกว่า650ชุดภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนมกล่องอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและยาสามัญประจำบ้านพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดให้แก่ทางกรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: ตอนนี้หลายธนาคารเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับหวังที่จะช่วยลดภาระหนี้แล้วก็ไปเติมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเช้านี้เรารวบรวมมาให้แล้วนะครับเริ่มกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับออกมาตรการช่วยทั้งสินเชื่อบุคคลบ้านแล้วก็ SME รายย่อยด้วยการ